0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ในเมื่อวานนี้ได้ผ่านทางมติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจากกองเลขาเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคต้องสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรค6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเรียกงานการค้ากับต่างประเทศบรรลุมูลค่า10ตื้อ100ล้านกว่าดอลลาร์จีนจะยกเลิกนโยบายภาษีพิเศษสำหรับประหยัดพลังงาน NEV บางประเภทเริ่มแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแอสป้ายกำลังประสบกับคลื่นความห้อนเป็นครั้งที่2สุดท้ายของรายการเสริญทานรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: การดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเสสมพลพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมทางหับฟังการซี้แจงอธิบายเพิ่มเติมต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากสมาชิกรัฐบาลก็คือบรรดากระทรวงองค์การต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่มาจากแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมโยธาธิการและขนส่งสาธารณสุขศึกษาธิการและกีฬาและการเงินท่านนางมีนาศรีวิไลสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักแสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อการกำหนดเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเห็นว่าโสดโคงกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงพร้อมทั้งเสนอเพิ่มเติมบางปัญหาเพื่อให้บทรายงานมีแนวไหนครบถ้วนหลายขึ้นกว่าเก่า
2: สำหรับเวลาที่กำหนดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้เมนข้าพเจ้าเห็นว่ามีความเหมาะสมและจะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสองแผนคือสองเรียกคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้จะกำหนดเรียกงานจุดสูงและกับงบประมาณในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและวาระแห่งชาติก็จะซุกยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนให้เป็นผู้ประทับถ้าหากว่าวาระแห่งชาติของพวกเขาบ่สามารถบรรลุคาดหมายที่กำหนดไว้นี้พวกเขาก็สามารถกำหนดอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งต่อไปทัศนะที่นำทั้ง5ทีได้กำหนดอยู่ในหน้าที่3นั้นข้าพเจ้าเม็นเห็นดีเนาะและก็ขอเสนอ1ทัศนะเพิ่มเติมคือการสร้างประชาชนให้มีความสมีสำนานทางด้านทักษะการสร้างอาชีพตามท่าแห่งของท้องถิ่นและใส่เพื่อเป็นผู้สืบทอดและก็ส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่นเนาะอยู่ในท้องถิ่นตนเสนอเพิ่มเติม1คาดหมายอยู่ในโรแมนที่4หน้าที่4คือการสร้างนักพัฒนาท้องถิ่นโดยแมนกำหนดเอาประชาชนโดยเฉพาะแมนคนหนุ่มเนาะอยู่กับทีนั้นเนาะอย่างน้อย1คนต่อบ้านเพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวเนาะเป็นการพัฒนาที่ยืนยงถือเอาพวกเขาเจ้านั้นเป็นผู้ช่วยของแขนงการที่ว่าอยู่ขั้นท้องถิ่นหากฐานบ้าน
1: ท่านคำแดงวรรณสิทธิ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบัวแก้วเสนอให้รัฐบาลค้นคว้าเก็บกำสถิติให้ละเอียดชัดเจนหลายขึ้นกว่าเก่าเกี่ยวกับกำหนดเขตจุดสุ่มบ้านเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อสะดวกในการจัดสรรงบประมาณนำใส่เขาในการพัฒนาพื้นฐานของหลัง
3: อยากให้กำหนดว่าเบียดจุดสุ่มบ้านเป้าหมายที่จะซุ่มใส่ในการพัฒนานี่ข้าพเจ้าอยากให้ค้นคว้าและเก็บกำข้อมูลให้มันละเอียดที่ถ้วนเช่นว่าผ่านมาการร่วมก่อสร้างอาคารการเมืองตามทีนั้นในทีขันไม้นี่พวกเขามักจะกำหนดเอาแต่บ้านที่มีเงินไขบ้านที่และมีการพัฒนาแล้วถือเอาเป็นบ้านจุดซุ้มบ้านเป้าหมายซุ้มเอากำลังซุ้มเอาพนักงานซุ้มเอาทุนห่อนไปใส่เขาในการพัฒนาพัดเขตให้เขตห้างใกล้สองดีเขตบอลคว่ำยงยากันดานบริหารการพัฒนาอันนี้อันนึงข้าพเจ้าอยากเสนอต่อที่ประชุมต่อกับพนักงานที่จะลงไปเฮ็ดหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนนำพาประชาชนอันนี้ก็อยากให้คนขั้วเลือกเป็นเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ แท้ๆหนอในการไปนำพาปลาสนมันจริงจะเฮ็ดให้การแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากได้แท้ๆผ่านมานี่การค้นคว้าเอาพนักงานลงก่อสร้างหักฐานนี่ส่วนหลายพวกเฮานี่ได้ค้นคว้าเอาผู้ที่มูบ่อยากใส่แล้วลงไปลงไปแล้วก็บ่อยากเฮ็ดหน้าที่หนอแนวมันบ่อยากไปแนวคิดบ่อยากไปไปก็ไปอยู่รอถาแต่หอดมือที่จะกลับแล้วก็จะกลับมันจนมีคําเว้านึงว่าถ้าอยากสบายให้ไปเป็นพนักงานหลักฐานอันนี้ข้าพเจ้าอยากให้เอาใจใส่แท้เรื่องบุคลากรที่จะลงไปช่วยประชาชน
1: สำหรับการชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่ติดพันกับคะแนนการโยธาธิการและขนส่งท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับกลไกวิธีการและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงซ่อมแปลงก่อสร้างเส้นทางสายสำคัญต่างๆนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการไปมหาสู่การคมนาคมการขนส่งสินค้าและอื่นๆ
4: เพื่อรับประกันเรื่องงานชุดซุ้มของการปฏิบัติวาระแห่งชาติมาโดยการเรื่องงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงรางพื้นฐานให้บรรลุตามขาดหมายกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะซุ้มใส่2เวียกใหญ่คือการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์และเส้นทางสายหลักโดยเฉพาะแม่นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเชื่อมจอดระหว่างประเทศเส้นทางระหว่างแขวงหาแขวงแขวงหาเมืองเมืองหาตาแสงแต่แสง5บาทและเขตจุดซุ้มพัฒนาต่างๆจะขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะบรรดาแต่แสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินน้ำใสเพียงพอและการพัฒนาตัวเมืองการปรับปรุงผังเมืองแต่แสงและบ้านซุ้มใสจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีขึ้นแล้วและบรรดาโครงการที่เซ็นสัญญากับรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะ1กองทุนทางที่กำลังจะตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศและ2ทุน ODRโดยเฉพาะโครงการเสียกโครงการเส้นทาง 2E 2ลำปางอยู่แขวงสัญญาบุรีแขวงอุดมไส้ผงสลีและปรับปรุงเส้นทางหลวง2ทินอยู่หาแขวงผังเนื้อผงสลีอุดมไส้ลงลำท่าสัญญาบุรีและตรงกระบางทาง12ทาแขกไฮไซเดนลาเวียดนามทาง13ไต่ลักสวิตหา71นครหลวงวิจันทร์หาแขวงบุรีคำไส้ทางหลวง2ทินขึ้นธนาคารโลกอยู่แขวงผังเนื้อปรับปรุงทางชนบทขึ้นธนาคารโลกอยู่ขมวนสวรรณเขตสระวันทางชนบท KF รับมาอยู่อยู่แข็งขัวพันธ์และผงซีรีขัวขาน้ำคองเชียงแม่นลงพระบางและเมืองจอมเพชรลงพระบางขัว18แห่งตามทาง13ไต่ทางเลข8 3การลงทุนปกติของรัฐอันนี้ที่มันเป็นแรงทุนสำคัญที่การลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP บรรดาทางด่วนต่างๆที่กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่จะต้องได้สูงอยู่ให้สำเร็จตามแผน
1: ภายหลังรับฟังการชี้แจงอธิบายต่อข้อซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากสมาชิกรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแล้วท่านสอนไซศรีบันโดนนายกรัฐมนตรีได้มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวียกงานของรัฐบาลหลังจากนั้นประธานกองประชุมมีความเห็นสรุปสังรวมพร้อมทางเสนอให้หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติตั้งหน้ากองเลขากองประชุมผ่านทางมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะเริ่มพิจารณาหำห้องเอาห่างกฎหมายจำนวน1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างขึ้นใหม
0: ่เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักต่อหน้าควรเล็งทวงของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่บ่อนุญาตให้พรรคเฮาพนักงานเฮาอยู่ในสภาพย่ำเท่าหรือถอยหลังได้อีกฉะนั้นเวียกงานจะตั้งต้องตอบสนองและรับใช้แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านและมีหลักการของพรรคตอบสนองให้ได้ความเรียกร้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่โดยเฉพาะต้องสามารถสร้างกำลังแห้งสุกยู่ให้แก่การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการบรรลุบรรดาคาดหมายที่โครงการการเมืองของพรรคมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกนั้นให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองมอมานีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเน้นหนักตื่มว่าบนพื้นฐานดังกล่าวข้าพเจ้า อยากมีบางคำเห็นแลกเปลี่ยนกับบรรดาสหายที่เข้าร่วมกองประชุมก็คือบรรดาสหายที่เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งในทั่วประเทศดังนี้หน้าที่ยุทธศาสตร์ของพวกเขาในซุ้มปีตนาแม้นต้องได้สืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันการกำอำนาจของพรรคไว้อย่างมั่นคง
5: บนพื้นฐานดังกล่าวข้าพเจ้าอยากมีบางคำเห็นแลกเปลี่ยนกับบรรดาสหายที่เข้าร่วมกองประชุมก็คือบรรดาสหายที่เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งในทั่วประเทศครั้งนี้หน้าที่ยุทธศาสตร์ของพวกเฮาในซุ้มปีต่อหน้าแมนสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันการกำอำนาจของพรรคไว้ได้อย่างมั่นคงพรรคเฮายังสืบต่อยึดมั่นการปรับปรุงข้อสารพรรคทั้ง4ด้านอย่างเข้มงวดการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนการนำพา
0: ท่านธงรุ่นศรีสุริตเน้นหนักตื่มอีกว่าอยากยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคก่อนอื่นต้องยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของผู้เป็นเลขาและเป็นหัวหน้าอยู่แต่ละขั้นต้องเป็นคันธงเต้าโฮมความสามัคคีต้องมีจิตใจกว้างขวางรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเต้าโฮมสติปัญญาและการประกอบส่วนของมหาศูนย์เข้าในเวียกงานการก่อสร้างและปรับปรุงพรรคอย่างตั้งหน้าเพื่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จต่อหน้าที่การเมืองที่ได้มอบหมายต้องเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างน้ำหนักของสมาชิกพรรคอย่างแท้จริงสำคัญแม้นต้องเด็ดเดี่ยวซี่นำต้านกับซีลัทธิและกำจัดปัดเป่าหาพยาธิที่มักจะเกิดขึ้นภายในกงจักรของพรรคภายในถันแถวพนักงานสมาชิกพรรคของพวกเขาทั้งนี้เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนและมหาชนต่อการนำพาของพรรค
1: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการค้ากับต่างประเทศซึ่งมูลค่าการค้ากับต่างประเทศปฏิบัติได้10,107,000,000 ดอลลาร์เท่ากับ44%ของแผนการปีเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาลดลง10%ในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศปฏิบัติได้5,633,000,000 ดอลลาร์เท่ากับ44%ของแผนการปีเทียบเซลและยาวเดียวกันลดลง12%มูลค่าการนำเข้าปฏิบัติได้4,474,000,000 ดอลลาร์เท่ากับ44%ของแผนการปีเทียบเซลและยาวเดียวกันของปีผ่านมาลดลง7%สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์ลดลง60%ซึ่งมีผลกระทบมาจากอัตราภาษีน้ำเข้าของสหรัฐอเมริกาม
6: ูลค่าการค้ากับต่างประเทศ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้ 10,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมามันลดลง 10.2% ในนี้มูลค่าส่งออกปฏิบัติได้5,633 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันลดลง 12.1% มูลค่านำเข้าปฏิบัติได้ 4,474 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2% ของแผนการปีเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาลดลง 7.8% สามารถเกินดุลการค้า 1,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตัวเลขดังกล่าวสิเห็นว่ามูลค่ากันค่ามันมีถ่ายเอียงลดลงหลายสมควรเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการส่งออกเครื่องไฟฟ้าแผงโซลาลดลง 60.5% ที่มีผลกระทบจากอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาสูงถึง 48% ต่อมาลดลง 40% เหตุให้การส่งออกสินค้าจำนวนดังกล่าวมีถ่ายเอียงลดลงเรื่อย
1: ๆท่านสอนใจศรีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่ามูลค่าการส่งออกเฮทองหลุดลงเกือบ26%เจียหลุดลงเกือบ20%เคียงคู่กันนั้นการนำเข้าที่มีท่าเอียงหลุดลงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ติดพันกับการปรุงแต่งแฝงโซลาเซลล์เฮ็ดให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีหลุดลง36%และอุปกรณ์กลจักรหลุดลง42%
0: วันที่7กรกฎาคมนี้ท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้พบปะผ่านรูปแบบวิดีโอทั้งไกลกับท่านเอเมริโอรัดมีโลซาดากาเซียกรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคกอมินิตกูบาท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะผ่านวิดีโอทั้งไกลกับท่านเอมิริโอลาดมีโซซาดากาเซียฝ่ายลาวได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นอยู่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จการจัดของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ประชาชนกูบาไอ้น้องภายใต้การนำพาอันเด็ดเดียวเหนียวแน่นของภาคกุมินิตกูบางานมาได้ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จที่มีความหมายความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกปักรักษามากผลของการปฏิวัติในท่ามกลางการถูกปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการเงินเป็นเวลากว่า6ทศวรรษท่านเอมิริโอลาดมีโลซาดากาเซียได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาและการก้าเกียมจัดของประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาพร้อมนั้นยังได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จการจัดของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและผลสำเร็จในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลาดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวได้รับการปรับปรุงดีขึ้นทะละก้าวบทบาทและอิทธิพลของพรรคและรัฐบาลลาวนับมือสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นและสากลพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนลาวไอ้น้องที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงและปิติยินดีที่สายผูกพันและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและกูบาสืบต่อได้รับการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการเสริมขยายสายผูกพันหัวมือในต่อหน้าปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมเป็นกันเองและประสบผลสำเร็จอย่างจบงามต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา29องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา27องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬา
1: เบสวรรค์ขวดแซมเต้บานเยาวชนนานาชาติที่แขวงเชียงใหม่สโมสรเบสวรรค์ FC เดินทางจากแขวงเชียงใหม่ประเทศไทยกลับถึงบ้านเกิดเมืองนนท์นครหลวงเวียงจันทน์ ด้วยความปลอดภัยเป็นเทียมห้อยแล้วหลังจากสร้างผลงานของแซมเตบานเยาวชนนานาชาติที่แขวงเสียงใหม่รายการโคป้านาคา2026หุ่นอายุบ่เกิน10ปีหรืออยู่10พร้อมได้โควต้าไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นำพาทีมเดินทางกับโดยทานค้อนสวรรค์สิทธิไซหัวหน้าครูฝึกสโมสรเบสวรรค์ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะบริหารงานสโมสรและผู้ปกครองนักกีฬารายการเตะบาลเยาวชนยู10โคป้านาคา2026จัดขึ้นระหว่างวันที่4หาวันที่5กรกฎาคมนี้ที่แขวงเชียงใหม่ประเทศไทยทีมที่มาจาก12ประเทศในทวีปอาเซียนและอาเซียนเข้าร่วมในนั้นผลงานทีมเบสวรรค์เอาชนะคู่แข่งขันขาดห้อยโดยเฉพาะในรอบ8ทีมชนะเชียงใหม่ FA ถึง7ประตูต่อ0รอบชนะเลิศชนะทีมลำปางอารีนา5ประตูต่อ1ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเบสวรรค์สามารถเอาชนะสปิริตอะคาเดมีทีมจากลาวด้วยกัน5ประตูต่อ2ได้แซมรายการดังกล่าวไปครองพร้อมได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกปีนี้ยังเหลืออีก5วันสำหรับนักกีฬาเตะบาลเบสวรรค์มีแผนจะสืบโตออกเดินทางไปแข่งขันที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันที่12กรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้สโมสรเบสวรรค์ได้คงแซมเตะบาลซิงแซมนานาชาติที่นครไทยเงียนของเวียดนามมาแล้ว
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงการเงินของจีนได้ประกาศว่าจีนจะยกเลิกนโยบายเก็บภาษียานพาหนะและเรือในอัตราครึ่งหนึ่งหรือลดหา10ส่วนห้อยสำหรับยานพาหนะประหยัดพลังงานพร้อมกันนั้นจะยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับยานพาหนะพลังงานใหม่บางประเภทเช่นยานพาหนะเพื่อการค้าที่เป็นระบบไฟฟ้าล้วนยานพาหนะปลั๊กอินไฮบริดและยานพาหนะเพื่อการค้าเสื้อไฟเริ่มตั้งแต่วันที่1มังกรปีหน้าเป็นต้นไปผู้เสียภาษีที่มียานพาหนะประเภทเหล่านี้จะต้องได้สำหรับภาษีเป็นรายปีขณะที่ภาษีจากยานพาหนะและเรือของจีนแม้นทรัพย์สินที่เฮียเก็บเป็นรายปีจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะและเรือโดยแต่ละพื้นที่ในระดับแขวงสามารถกำหนดอัตราภาษีที่จะนำมาใช้บังคับเฉพาะในพื้นที่ของตนเองได้ภายใต้ขอบอัตราภาษีที่ศูนย์กลางกำหนดไว้ยานพาหนะส่วนบุคคลที่เป็นระบบไฟฟ้าล้วนและใส่เสื้อไฟยังคงบ่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายในครั้งนี้และจะได้รับการยกเว้นภาษีต่อไปเนื่องจากยานพาหนะทั้ง2ประเภทนี้บ่ได้อยู่ในขอบเขตการเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษียานพาหนะและเรือของจีน
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่7กรกฎาคมนี้ว่าระบบติดตามการเสียชีวิตประจำวันของกระทรวงสาธารณสุขแอสปายรายงานให้รู้ว่ามีผู้เสียชีวิตหลายกว่า150คนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ปัจจุบันแอสปายกำลังประเสริญกับคลื่นความร้อนเป็นครั้งที่2ของปีโดยในเดือนมิถุนายนปีนี้เพียงเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนถึง 1,029 คนซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ระบบดังกล่าวเริ่มนำใช้ในปี2015เป็นต้นมาในขณะเดียวกันพนักงานดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟไหม้ล้ำป่าหลายแห่งในทั่วประเทศรวมทางไฟไหม้ป่าในเมืองลาบิสบาโดมโฟดาที่ได้เผาไหม้พื้นที่ประมาณ2,200 เฮกตาร์ในเขตอนุรักษ์เลสคาวาเรสและแผ่ลามไปทั่วพื้นที่ประมาณ40กิโลเมตรอิงตามข้อมูลการคาดคะเนจากดาวเทียมของระบบข้อมูลไฟไหม้ล้ำป่าเอรบให้ฮู้ว่าปีนี้ไฟไหม้ล้ำป่าได้เผาไหม้พื้นที่ของแอสปายไปแล้วประมาณ 56,000 เฮกตาร์
0: ต่อไปเชิญท่านรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้ง
8: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐ

0: น้ำของพรรคมีความสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีปองดองของทั่วปวงชนลาวทางชาติปลุกระดมประชาชนเข้าร่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบสุขเป็นเวทีเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิเป็นเจ้าของประชาชนทั้งสุขยุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮานับแต่ระยะการเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคเป็นต้นมาพรรคและรัฐบาลได้เอาใจใส่นำพาซี่นำและสุ่มทืนฮอนอย่างดวงหลายเพื่อพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งได้กำหนดออกอยู่ในมติกองประชุมใหญ่และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่ละระยะเหตุให้สื่อมวลชนลาวได้เคลื่อนไหวตามพลบทบาทสิบนาทีและความหาผิดชอบของตนสำเร็จเป็นแต่ละระยะจนได้หับความไว้วางใจความเสื่อมมั่นจากองค์การจัดตั้งต่างๆทางภาครัฐและเอกชนและความสนใจจากสังคมก็คือประชาชนประดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศตลอดมาการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติพอสื่อมวลชนเป็นขวาเสื่อมต่อระหว่างหลัดกับประชาชนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องหอบด้านและทันเวลาในยุคดิจิตอลสื่อมวลชนจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับการขยายตัวของยุคสมัยฉะนั้นการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญหลายเพราะเป็นการตัดสินคุณภาพในฐานะเป็นกระบอกเสียงเป็นอาวุธที่แหลมคมของภาครัฐและของสังคมการพัฒนาสื่อมวลชนควรเน้นใส่การยกระดับคุณภาพของนักข่าวผู้ผลิตรายการและบุคลากรสื่อให้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพพร้อมกันนั้นต้องนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อผลิตเนื้อในที่มีคุณภาพเข้าถึงผู้รับข่าวสารได้อย่างกว้างขวางและว่องไวดังนั้นการพัฒนาเวียกงานสื่อบ่เพียงแต่เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมานำใช้เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของเนื้อในการพัฒนาความรู้และทักษะของนักข่าวผู้ประกาศข่าวและบุคลากรสื่อให้สามารถผลิตข่าวสารที่ถูกต้องว่องไวและน่าเชื่อถือปัจจุบันสื่อมวลชนยังต้องปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันของสื่อสังคมออนไลน์หับมือกับข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนด้วยการกวดสอบข้อมูลอย่างรอบคอบและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของนักข่าวการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนเพื่อหับใส่หน้าที่การเมืองของพรรคก็คือรัฐบาลมอบหมายให้กลายเป็นพาหนะอันแหลมคมของพรรคนำเอาแผนการแผนงานและโครงการต่างๆมาโฆษณาให้ถูกภาคส่วนจัดตั้งปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จส่วนด้านเนื้อในและรูปการของสื่อมวลชนถูกประเภทต้องแน่ใจโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐปลุกระดมน้ำใจหักชาติเต่าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของทั่วปวงชนเสริมขยายมุนเสื้ออันดีงามของชาติความสามัคคีปองดองพร้อมกันปกปักหักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเนื้อในต้องภาววิสัยมีลักษณะวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามความเป็นจริงชัดเจนพร้อมทั้งสอดคล้องกับสิทธิผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนบรรดาเผ่า
1: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและอัมไพวันวงอมทรอ่าน
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1ฮับบัตรคิวเพื่อรอ

0: ท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
2: อ
3: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แหน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อสู้สนจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน8แห่ม10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ผู้พ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันพฤหัสวันที่9ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะคึมๆเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาแด่ถึงว่าจะบ่ตกแห้งอากาศก็เย็นแล้วพอแจ้งตามาฮุ่งก็มีฝนฝอยเม็ดน้อยๆตกลงมาท้องฟ้าคึมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศตกบ่พอเป็นน้ำเป็นตอนย้อนแต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงนี้ประสบกับปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมเช่นว่าเขตเมืองกลึมเก้าของแขวงเสกองระดับน้ำมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีฝนตกนักหลายชั่วโมงฉะนั้นท่านใดที่อาศัยเรียบแคมฟังแม่น้ำของก็จงได้ติดตามระดับน้ำของอย่างใกล้ชิดในเคียงคู่กันนั้นอยู่ทั้งแถววัดป้าผาคลองแถวเมืองคุณคำคือบ้านคุณคำบ้านคุณแก้วบ้านนาขามบ้านภูสาดและก็บ้านคุณมณีที่ขึ้นกับเมืองคุณคำแขวงขมวนก็กระทบถึกน้ำท่วมนักและน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมาทางแถวๆเมืองยมราชทางฝั่งตะวันออกแถวเมืองยมราชนี่แถวบ้านกวนพันในแขวงขมวนสิรบันนาตาลบ้านท่าขันแก้วเมืองหลากายแขวงขมวนก็ถือว่าน้ำยังสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายจุดเกือบจุพื้นเหินชั้น2แล้วไปทางขวาข้ามไปทำสร้างบันถ้ำเมืองท่าแขกแขวงขมวนก็ถูกน้ำท่วมไปมาลำบากแถวขัวข้ามไปทับสร้างบันถ้ำเมืองท่าแขกแขวงขมวนนี่แล้วก็มาทางเขตบ้านนาเครือเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซแถวบ้านพลทองบ้านน้ำคูหลายจุดหลายบ่อนก็ถูกน้ำท่วมสรุปแล้วหมายความว่าหลายเขตแขวงอยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ของพวกเขาปัจจุบันนี้ถูกน้ำท่วมนักกว่าหมู่ก็เป็นอยู่ทางแขวงขมวนคือดังทางรายการแนะนำรายงานไปอยู่ทางเมืองยมราชเมืองท่าแขกแล้วก็เมืองอยู่ทางเมืองนากายแขวงขมวนแล้วก็เมืองคุณคำจังสิเมืองนากายแขวงขมวนก็ถูกท่วมนักหลายจุดคือทางรายการได้รายงานไปให้ท่านได้ฟังเพียงเบื้องต้นของรายการท่าฟันที่กระดบนะมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์นำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 คลื่น AM หรือคลื่น FM คลื่น FM คลื่นห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ Facebook วสล.กำลังไลฟ์สดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังประกอบความคิดความเห็นจากทางรายการเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาพวงสล.กับพวกเขาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าว่าพวกเขามาเยืองใส่มติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือกวางประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคท่านสนใจสิพันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ฮู้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030เป็นแผนสืบต่อพัฒนาประเทศให้รุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างมีคุณภาพและโรงเรียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงทั้งเป็นแผนพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ10ปีจาก2026หา2035วิสัยทัศน์ฮอดปี2055สืบต่อปฏิบัติ4บุคทะลุให้แข็งแรงเสียนว่าบุคทะลุทางด้านจินตนาการบุคทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคลุกทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้แข็งแรงลึกซึ้งเป็นรูปธรรมตัวจริงกว่าเก่าโดยสุ่มไส้จัดตั้งปฏิบัติ3มาตรการเร่งด่วนเช่นว่าปรับปรุงกฎหมายกลไกและระเบียบการยกสูงความสามารถในการคุ้มครองและบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพติดพันกับการหันไปดิจิตอลการแบ่งขั้นแบ่งสิทธิ์และแบ่งสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การลงทุนในการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและโปร่งใสเคียงคู่กันนั้นการยกส่งจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกามีความกระตือรือร้นของประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งสุขยูจิตใจพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนและธุรกิจทั้งมีติดพันกับการยกส่งคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สุขยูการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อสนองความต้องการในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลเคียงคู่กันนั้นก็หันเปลี่ยนเวียกงานคุ้มครองรอบด้านเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขุดค้นและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในคงเขตแห่ธาตุพลังงานที่ดินเพิ่มทวีความโปร่งใสเข้มงวดในการปฏิบัติแผนงบประมาณโดยสกัดกั้นและต้านการซ่อราดบังหลวงการสูญเสียแรงฮับและขยายฐานแรงฮับให้แก้ตามท่าแหงเพื่อเป็นการสุกยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศว่องไว้สีเขียวและยืนยงสนั้นในระยะ5ปีต่อหน้าจาก2026หา2030นี้รัฐบาลได้กำหนด6เป้าหมายใหญ่และ26แผนเวียกงานจุดสุมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและจะสู้สนให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือทาง GDP เสรีขยายตัวประมาณ 6% ขึ้นไปเช่นว่าเป้าหมายที่1จะสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองด้วยการนำไส้ท่าแหงเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นเที่ยงยืนยงประกอบด้วย6แผนเวียกจุดสุ่มคือนำไส้ท่าแหงบ่มซ้อนเพื่อยูแหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งมีคุณภาพสูงมีการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคให้มีความเข้มแข็งและมั่นเที่ยงยกสูงประสิทธิภาพการลงทุนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางไปสู่คุณภาพใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับภาคพื้นและสากลพัฒนาดัดวิสาหกิจเศรษฐกิจรวมมู่ของประชาชนให้มีคุณภาพมีความเข้มแข็งมีการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลให้มีความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีการขยายตัวที่ยืนยงตลอดไปส่วนว่าเป้าหมายที่2นั้นทอฟันกระดบแม่นจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นนำไซต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งประกอบมี4แผนเวียกจุดสุ่มคือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศชาติพัฒนาเวียกงานสาธารณสุขและการบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพทั่วถึงพัฒนา4มือแห่งงานได้ทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติเพื่อการพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของภาครัฐให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอา
ทางท่านรัฐบาลได้กำหนด6เป้าหมายใหญ่และ26แผนเวียกยุทธศูนย์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสู่ส่วนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ขยายตัว 6% ขึ้นไปในระยะ5ปีต่อหน้าจาก2006หา2030แต่ก็ยังบ่ทันหมดทั้งฟันกระดบเนาะทางรายการจะสืบต่อนำเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังจากเป้าหมายที่3เป้าหมายที่4เป้าหมายที่5และเป้าหมายที่6ในมื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 หาเวลา 8:00ที่ทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังส่วนเมื่อเนื้อไหนก็เม็ดคัดจากวารสารอรุณใหม่ของโฆษณาภูมิศูนย์กลางภาคโดยเฉพาะกับวารสารของคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางภาคที่ได้ส่งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือส่งให้ทางรายการพันขยายมาติดกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคเพื่อรายงานให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 รายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งไฟกระดบเนาะยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาในรายการก็เรียงเพียงแต่8นาทีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสุขสวัสดิ์สุขสิริเบื้องทางหน้าจอคอมพิวเตอร์อันนี้จากอันดับต้นๆก็จากทางการแก้วสุวรรณศรีจะว่าติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้าเป็นบดๆคึมๆอยู่คล้ายๆคือฝนจะตกนะแล้วก็วงศิลป์วงอินคำนี่วงศิลป์วงอินคำเพราะว่าอาจารย์สอบเปกมักสมเซยได้จัดรายการได้ดีหลายขอกำใจยังสูงแล้วก็บุญปันนี่ครับฟังอยู่ทางอาจารย์สอบเปกมักบุญปันที่มันอยู่ทางบ้านก่อนเมืองเสสถานถ้าว่าจำบ่ผิดนี่บอกบ้านไปเด้อบุญปันบ้านก่อเมืองเสสถานอันนี้เป็ดไพบูลบ่บอกกับฮู้แล้วว่าเพิ่นอยู่ไสเนาะเพิ่นติดตามเป็นประจำอยู่ห้องประกันศูนย์กลางภาคติดตามเป็นประจำตั้งแต่ก็เป็นมิตรรายการมาโดยตลอดอันนี้จากทางอาจารย์บุญมีพิพัฒน์ขวงอาจารย์บุญมีพิพัฒน์กวงในจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นก็ว่ารับฟังเป็นประจำอันนี้เพชรสมรนี่เพิ่นว่ากำลังรับฟังอยู่อันนี้จากทองโต้บ่นี่อยู่ทางเมืองหงสาแขวงเสบุรีเสียงและภาพแจ้งดีแล้วก็มิตรสอสมพันธ์หลวงน้ำท้าฝนตกลินอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็คำมอนนี่พ่อครับฟังเป็นประจำทางปักสันทางปักสันแขวงบริกรรมไซนี่หลายจุดน้ำท่วมสะพานมิตรหนองเวียงคำแจ้งดีและอาจารย์สอดประกำหักกระล้ำแสงเพชรสัญราชแสงเพชรสัญราชนี่พ่อว่าอยู่ทางเมืองวิรบุรีแขวงสวรรณเขตฝนตกอยู่เด้อครับฟังเป็นประจำแขวงสวรรณเขตกระลายจุดถึกน้ำท่วมอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้จากอุดรแล้วก็ทางสะพานมิตรล้ำแสงเพชรแล้วก็อันนี้จากตู้บุญประเสริฐนี่ผมอยู่ฟังอยู่ทางยุคกองพันซี่หนึ่งซี่หลวงพ่อบางฝนตกยังตัวเนื่องหลายจุดหลายบ่อนที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้ทับเป็นกระดบจะให้ท่านได้ฟังความมุ่งความสื่นปิดท้ายรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์เอาเพียงประกอบในตอนท้ายของรายการจะได้เพียงหนึ่งหรือสองเพียงก็ขึ้นกับเวลาหลังจากนั้นสอบเพียงกับภาคก่อนในการได้จากท่านผู้ฟังไปสุขสวัสดิ์สุขสดิบทห้องศิษย์สมบัติและทาวนวิเศษศีลในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความประสุขสวัสดิ์สุดสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: เออแฮงได้ใจอีหลีเด้
4: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-8885965693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมสนั่นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจะตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อน บอลคนขั้วทดลองตลาดตักบอลและ

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: คำรับตอนของประชุมยักงานสื่อมวลชนตัวประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงสาลาว FM 3.7 MHz วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ 8:00 น. 9:00 น.
1: เจ้ารับฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz สามารถติดตามรับฟังได้หรือท่านใดจะรับชมและรับฟังไปพร้อมเนา
0: ะ
1: ในปัจจุบันนี้สามารถเข้าไปกดติดตามเพจของลาว National Radio พวกเขาถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี
0: ้แม่นแล้วผ่านเพจ Facebook หลายช่องทางให้ท่านได้ติดตามรับฟังรับชมหลายช่องทางก็สามารถแนะนำเขาได้โดยเฉพาะแล้วอย่างงานการขับขี่ความปลอดภัยโฆษณาเฮ็ดได้ช่วยกันลดพ้นอุบัติเหตุเป็นเป้าหมายและการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้า
0: บ่อยากให้ได้ยินจากครอบครัวนั้นครอบครัวนี้เนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ว่าสูญเสียคนรักสูญเสียทรัพย์สินวัตถุมีค่ารถรางยอดยานพาหนะบ่อยากให้ได้ยินน่ะบุญน้องเลย
1: แม่นแล้วเนาะ
0: ก่อนสิบ่ให้มีบ่ให้เกิดมันก็ต้องขึ้นกับผู้ขับขี
1: ่เจ้า
0: ต้นเหตุเด้
1: แม่นล่ะสติแน่เนาะแล้วก็การเคารพปฏิบัติระเบียบจราจรแท้การเดินทางเชื่อว่าแต่ละคนนี่ก็ฮู้อยู่แล้วแหละเรื่องของระเบียบจราจรเนาะ
0: ถูกต้อง
1: บ่ว่าจะเป็นผู้ที่ว่าขับขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่รวมถึงผู้ที่เป็นโซเฟอร์โดยสารอีกโซเฟอร์โดยสารนี่ยิ่งสำคัญค่ะผู้ฟังเด
0: ้
1: อสติเด้บางครั้งมื้อใดที่ว่าเฮารู้สึกว่าสุขภาพเฮาอ่อนเพลียเป็นไข้บ่หรือว่ากินยาเข้าไปแล้วนี่นะก็อยากให้บ่อยากให้ฝืนให้มีการแจ้งเพิ่นว่าเฮามื้อนี้ขับบ่ได้แล้วเอาโซเฟอร์ผู้ใหม่มาขับแทน
0: ถูกต้อง
1: หลายชีวิตเด้ฝากไว้กับโซเฟอร์โดยสาร
0: แม่นแล้วเอาฝากไว้แจ้งไว้บริการเอาถูกผ่านเนาะผู้ประกาศมื้อนี้ก็กุ่งกับมื้อวันพฤหัส9กรกฎาคม2026แฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เรื่องฟ้าเรื่องฝนอากาศมื้อนี้ท้องฟ้ากันยังมืดครึ้ม
1: แม่นแล้ว
0: เบิ่งคือฝนสิตก
1: เจ้า
0: บางเช้านี่ตกแล้วนึงแยบๆเด้
1: ก
0: ็บ่ฮู้ว่าอยู่ในขอบเขตตัวประเทศเป็นจังได๋ในตอนนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตกค่อยแฮงตกหรือบ่
1: แม่นแล้ว
0: แจ้งผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยบอกเขาได้ผ่านเพจหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้0305787052
1: เจ้าก็อย่าลืมเนาะติดตามค่ะพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์หรือว่าจะติดตามรับฟังจากทางภาคข่าวทั่วไปวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวก็ได้เนาะเพิ่นก็แจ้งมาได้แต่ต้นอาทิตย์วันพายุไมซักก
0: ็
1: พายุไมซักเนาะให้มีสติระมัดระวังผู้ที่อาศัยอยู่เขตแม่น้ำสายต่างๆเรียกตามแม่น้ำโบหรือว่าอยู่ใกล้ตามภูผาป่าไม้นี่นะก็ให้มีการกล้าเก็บความพร้อม
0: แล้วเอาระยะนี้ก็ยังมีหลายๆวันสำคัญที่จะมาฮอดมาถึงแต่บอกฟังได้ต้นอาทิตย์หน้านี้ก็จะเป็นกองประชุมเรื่องการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งตามเวลาเพิ่นแจ้งมาใน13-15
1: เจ้า
0: ก็จะได้รับฟังเนื้อในบทสรุปต่างๆเป็นการได้ตัวหน้าโดยเฉพาะเรื่องงานสื่อมวลชนนี่เป็นปลายกระบอกเสียงของพรรครัฐบาลในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็คือฮู้แล้วว่าทุกมื้อนี้ไปตามยุคตามสมัยสื่อเก่าก็ยังมียังรักษาไว้เนาะวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ
1: ์
0: เดี๋ยวนี้หลายแพลตฟอร์มก็คือว่าแหละทั้ง Facebook TikTok ออนไลน์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้ที่รับข้อมูลข่าวสาร
1: เจ้าการเข้าถึงง่ายแต่ว่าผู้บริโภคข่าวหรือว่าผู้ที่ติดตามข่าวทางสื่อออนไลน์นี่นะก็ต้องได้มีสติเนาะพวกเขาเตือนเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งนี่สิ่งใดที่ว่ามันง่ายเกินไปหรือว่ามันอาจจะให้ทั้งประโยชน์และก็ให้โทษคันว่าเฮาซ้ายไปในทางที่บ่ถึงวิธี
0: แม่นแล้วและนอกจากนั้นยังมีวันสำคัญตื่นอีก
1: เจ้า
0: บุญน้องของพ่อมาเกิดประธานสุพรรณวงศ์ว่าเจ้าสายแดง117ปี
1: เจ้า
0: ปันปอยปลาลูกหลานสันดำสัตว์ป่าแห่งชาติ13กรกฎาคมตื่นอีกได
1: ้แม่นแล้วและสำหรับการดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10
0: เจ้า
1: ปัจจุบันนี้ก็กำลังดำเนินอยู่เนาะเปิดไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่6กงกับวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่ออื่นมื้อสุดท้ายมื้อปิดกล่องประชุมในระยะที่ดำเนินกล่องประชุมท่านใดที่มีปัญหาใดหรือว่าข้อโครงข้างต่างๆเนา
0: ะ
1: สามารถเสนอไปยังกล่องประชุมสภาได้สายด่วน156
0: เจ้าส่วนเมื่อวานนี้ท่านได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพจากสภาแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็เข้าสู่การถ่ายทอดกับประมาณ 16:20 น.
1: เจ้าน
0: ะแต่ท่านสิได้รับชมรับฟังผ่านวิทยุสายของพวกเขาเมื่อวานนี้ท่านนายกเพิ่นก็ได้สังรวมเด้เนาะและท่านก็จะรับฟังโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเวียกงานรัฐบาล
1: เจ้า
0: ส่วนว่าข้อมูลข่าวสารก็สามารถฟังคืนได้บ่น้อง
1: เจ้าหาฟังคืนได้เนาะจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าภาคข่าวทั่วไปรายการต่างๆโดยเฉพาะแม่นประเด็นหรือว่าหัวข้อที่สำคัญบางรายการเพิ่นก็จะได้ นำเสนอให้ประธานได้ติดตามหับฟังนำกันส่วนมืออื่นมือปิดท่านผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็จะได้สืบโตในการทายทอดสดหรือว่าทายทอดเสียงนี่นะแล้วกับบรรยากาศต่างๆในห้องประชุมสภาแห่งชาติให้ประธานได้ติดตามหับฟังเติมอีก
0: มืออื่นเนาะเดี๋ยวก็เวลาก็จะเป็นตอนบ่าย
1: ไม่แล้ว
0: ตอนบ่ายสำหรับฟังวิธีปิดกองประชุมสมัยวิสามันเทือกที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ได้เนาะก็อย่าลืมใส่ด่วนเด้อ156บ่เสียค่าจักเก็บสามารถแสดงความเห็นได้ยังมีเวลามื้อนี้มื้ออื่นเสนอไปยังกองประชุมสภาสำหรับมื้อนี้ทางรายการครับขีปลอดภัยได้นัดสัมภาษณ์พันโทวิพงษ์สกุลห้องหัวหน้าแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบท่านจะสรุปอุบัติเหตุในเดือนมิถุนาทั่วประเทศจะเกิดขึ้นหลายปันใดเสียชีวิตจากคนมูลค่าความเสียหายจากตื้อกิบมาฟังสมเทียบกันเติมในเดือนพฤษภา
1: แม่แล้วเนาะพวกเรารายงานให้บิดรายการได้รับฟังเป็นประจำการเกิดอุบัติเหตุเฉพาะเดือนแดอาทิตย์หนึ่งแดหรือว่าของเมืองของแขวงต่างๆรวมถึงในขอบเขตทั่วประเทศเพราะว่าการรายงานอุบัติเหตุนี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นการเตือนสติผู้ขับขี่และกับว่าได้เนาะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นน้อยหรือหลายนี่ก็ขึ้นกับตัวผู้ขับขี่ท่านผู้ฟังฉะนั้นท่านใดที่ว่าได้รับฟังไปก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนกันไปเป็นการเตือนสติตัวเฮาเองนี่แหละเนาะภัยที่ว่าปฏิบัติระเบียบจราจรได้ดีอยู่แล้วก็สมเสย
0: จ้ะ
1: ภัยที่ว่ายังมักง่ายอยู่ก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นใหม
0: ่และอีกท่านนึงก็แม่นทั้งพันโททองจันทร์พรมสวัสดิ์หัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงลำบากก็สิได้เป็นเบาตึ้มว่าลำบากนี่ก็บ่ธรรมดาในเส้นทาง
1: เจ้า
0: ฝนตกแดยุ่งยากเป็นจังได๋ธุรกันดารจังได๋ก็สิได้ฟังตึ้มจากพันโททองจันทร์พรมสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรเคยหรือเขาบังนะมันก็จะได้เว้าสุดฟังเติมเลยมาเว้าเรื่องการปิดบ่อดินแดงนะเพื่อนให้โจ๊ะโซ่ข้าวเลย
1: จ้า
0: น้องเลยคือพวกเขาได้เว้าอะไรโจ๊ะโซ่ข้าว
1: แม่แล้ว
0: นอนนับแต่วันที่ชิปกรกฎก็คือมืออื่นนี่ได้ทุกท่านเลยผู้ประกอบการธุรกิจหวังว่าจะได้รับเอกสารหรือว่าแจ้งการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งไปแล้วให้ยุติการขนดินดำดินแดงโจ๊ะโซ่ข้าวปิดบ่อดินได้บ่ง่ายๆซะ
1: เจ้า
0: จนถึง30ตุลาคม2026นี้ท่านใดที่ละเมิดผู้ใดพบเห็นก็สามารถถ่ายรูปได้ส่งใหม่พวกเขาก็ได
1: ้เจ้าม
0: ีเห็นป้ายเลขทะเบียนในรายการพวกเขาเป็นขอต่อให้ได
1: ้แม่แล้วก็คือแต่ละปีเนาะระยะที่ฝนตกเพิ่นก็ห้ามอยู่แล้วห้ามมีการขนส่งห้ามมีการไปขุดต่างๆผู้แลจนออกพรรษาเนาะสมราเนาะออกพรรษา
0: ผู้ใดเนาะ
1: คือหลายคนว่าโอ้คันว่าสิมีการถมหรือว่ามีการซ่อมแปลงต่างๆได้อดใจรออดใจเพราะว่าตามระเบียบการเพิ่นก็ได้เฮ็ดขึ้นแนวนั้นคือแต่ละปีอยู่แล้ว
0: ถูกต้องเนาะก็ขอฝากแท้แจ้งแท้และก็สิขอเว้าขึ้นไปบุญน้องเมื่อวานนี้เรียกที่มันเกี่ยวพันและการรับคีปลอดภัยของพวกเขาก็คือทั้งท่านเล็กไหลศิวิไล
1: เจ้า
0: เนาะได้รายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามันเทือกที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในวันที่8กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ประกอบความเห็นชี้แจงต่อบรรดาคำเห็นและก็คำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมีระเบียบงานพัฒนาพื้นฐานโครงรางคมนาคมขนส่งของประเทศเฮานี้นะผู้ฟังก็เพื่อรับประกันการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงรางพื้นฐานนี้ให้บรรลุตามคาดหมายทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะได้สุ่มใส่ส่วงเวียกงานที่สำคัญก็คือ1การพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์และบรรดาเส้นทางสายลักโดยเฉพาะแม่นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเชื่อมจอดระหว่างประเทศเส้นทางของแขวงตัวแขวงตัวเมืองเส้นทางเมืองหาตาแสงตาแสงหาบ้านเลขจุดซุ้มพัฒนาต่างๆ2ก็เป็นขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ประชาชนหรือว่าชุมชนนี
1: ้
0: โดยเฉพาะและบรรดาตาแสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินน้ำใช้และการพัฒนาตัวเมืองเพียงพังตาแสงและบ้านก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการก่อสร้างและบูรณะรักษาเส้นทางนี้ทางกระทรวงโยธาธิการขนส่งจะสุ่มใส่การดำเนินโครงการที่มีแรงทุนห้องหับแล้ว
1: เจ้า
0: หลังจากกองทุนทางที่ทุนช่วยเหลือ ODA บอกการลงทุนของรัฐการหัวมือลงทุนแบบ BOT แล้วก็ PPP รวมทั้งการระดมทุนจากภาคเอกชนและสังคมพร้อมกันนั้นทางกระทรวงยังจะได้สืบต่อค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างเส้นทางใหม่โดยนำใส่แรงทุนต่างบ่วงกองทุนทางให้ได้2,000ตื้อหา2,500ตื้อต่อปีการลงทุนบ่วงปกติของรัฐ หรือว่าทุน ODA นี้ทุนหลักเอกชนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นฐานของรางต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเวียกที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ขึ้นรายงานแล้วก็ชี้แจงตอบคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเอาอันนี้เป็นเวียกงานที่ก็คือว่าอะไรเส้นทางคือสายเลือด
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเส้นทางใดไปฮอดไปถึงมันแสดงถึงว่าการพัฒนา
1: เจ้า
0: การพัฒนาดังนั้นทางรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมันก็ได้ชี้แจงเสียว่าการบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางฟื้นฟูเส้นทางในต่างๆนี้ก็จะได้รับการยกระดับแก้ไข
1: แม่นแล้วเจ้าก็ถือว่าเป็นการดีเนาะในการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงรางเป็นสิ่งที่สำคัญการไปมาหาสู
0: ่
1: การเชื่อมต่อหรือว่าเส้นทางนี่นะเชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงหรือบ้านต่อบ้านเนี่ยนะเป็นการดีหลายคนว่าทางดีทางงามก็สบายใจแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเนาะและก็เส้นทางที่เฮาได้แจ้งมีได้การหลายเดือนผ่านมาแล้วก็คือตั้งแต่กิโลเมตรที่21ก็คือหลัก21นี
0: ้
1: กิโลเมตรที่71
0: แม่นแล้ว
1: ค่ะพระบาทแขวงบุรีคำไซ
0: จ้ะ
1: เพิ่นกำลังขุ่นเคียวในการซ่อมแปลงเส้นทางอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้ชมเชยแล้วเนาะทั้งผู้ทำก่อสร้างกำลังสมใจก็คือว่าแหละมาฮอดจุดนี้ก็ต้องได้พรความไว้ลงเดทีไว้ไว้บางเทื่อจ่วยบ่เพิ่นกำลังโลอยู่กำลังอัดแน่นอยู่เพิ่นบ่ให้เข้าก็ยังบืนเข้าไปอันนี้ก็เป็นห่วงได้อันนี้ก็ขอฝากไว้ผู้ขับขี่เนาะเส้นทาง13ใต้สิปิดก็คือว่าแหละมันยุ่งยากหลายรถเที่ยวหลายเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้เติมอีกเด้อแล้วก็ทั้งโครงการก่อสร้างเพิ่นประจำอยู่ขัวที่ทั้งแขวงสมณเขตระยะที่มันยุบตัวลงหั่นเด้และทั้งบริษัทเพิ่นก็แก้ไขโดยเฉพาะแล้วก็มันเอาท่อระบายท่อแท่งน้ำนะท่อรถทางให้น้ำผ่านนี่นะไปแก้ไขให้สามารถได้เที่ยวได้ชั่วคราว
1: เจ้า
0: ผ่านมานี่ไปแล้วใช้แล้วคือว่าหั่นแหละเพิ่นมาเป็นห่วงรถบรรทุกหนักมันรับน้ำหนักบ่ได้
1: เจ้าหนักเกินขนาด
0: เนาะเกินขนาดเพิ่นว่าเพิ่นเป็นห่วงแท้ๆเนาะแล้วก็สังคมก็ท่วงถามมาแจ้งมาแหละว่าการบรรทุกก็อยากให้ลดลงเด้น้ำฝนคือเพิ่นเว้าเลยให้บรรทุกลดลงเด้น้ำหนักกันน่ะน้ำฝนนี่มันบวมทางอ่ะนะ
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็ขอฝากแท้ๆเพิ่นว่าเนาะแปลงนี่เทื่อที่2อ่ะเด้
1: เจ้า
0: เออบ่อนควที่มันยุบนะเนาะเอามื้ออื่นนี่ก็สิถามทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นตื่มเนาะแล้วถ้าฟังตื่มเจ้าหน้าที่ก็สิได้แจ้งให้ทราบเราสำหรับการไปมาหาสู่อยู่เขตนั้นเป็นเรื่องใดความยุ่งยากบางท่านไปกระเชียนสภาพมันได้ซาตัวลงแล้ว
1: เจ้า
0: เนาะไปไว้กับโบได้ซั่นซะ
1: เจ้า
0: ทางเส้นเดียวนี
1: ่อันนี้ก็คอยไปคอยมาท่านผู้ฟังเพราะว่าแน่นอนว่าระยะฝนเนาะฝนตกนี่นะเส้นทางนี่มันจะบวมมันจะบางจุดนี่ก็เป็นน้ำนี่อ่างอยู่ได
0: ้
1: น้ำยังอ่างยังขังอยู่เนาะท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่ทางต่างแขวงนครหลวงจันทน์นี่บางเขตก็ยังมีอยู
0: ่แม่แล้วเนาะฝากไว้แจ้งไว้แล้วก็อีกเวียกนึงก็อย่าลืมอยู่นะคนจังหวัดบอกเขาก็คือทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งก็ได้เฮ็ดเป็นแบบสอบถาม
1: โด
0: ยสบอแล้วเพื่อจัดสรรคุ้มครองการจอดรถให้มันหัดกุมเนาะเข้าสู่ระเบียบกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันดังนั้นผู้ใดที่อยากร่วมประกอบคำเห็นหรือว่าแสดงคำเห็นแลกเปลี่ยนน้ำกันก็ว่าแม่น
1: เจ้า
0: ก็หาทางออกช่วยกันอย่าลืมที่เพจ Facebook ของแผนกโยธาธิการและขนส่งว่าFacebook group
1: Facebook group ของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงบางจัน
0: แม่นแล้วแล้วก็มี QR เนาะมันมี QR code อีกพร้อมดี
1: แม่นแล้วหรือว่ากดเข้าเว็บไซต์ก็ได้มันจะมีเว็บไซต์อยู่ข้างถึงแล้วก็จะมี QR อยู่ข้างลุม
0: ถูกต้อง
1: เนาะสามารถเข้าไปสแกนได้เพื่อเป็นการตอบคำถาม
0: จ้ะเอา QR นี่บ่แม่นโอนเงินเข้าได้ QR code มันสแกนเข้าไปแล้วก็ไปตอบคำถาม
1: อย่าลืมต้องเป็นเพจของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงมันจัดสับเท่านั้นเนาะ
0: พิมพ์สลดเน
1: า
0: ะ
1: เพจอื่นนี่ก็อย่ากดเข้าไปได้จังหน่อยว่าไปกดเข้าไปถือ QR อันอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ไอโอนเงินย้อมเหมือนกันได้เน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้ว
0: เอาอันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะบ่ได้อยากแสดงคำเห็นนะก็สามารถแจ้งเข้าไปได้ทุกท่านเด้ออันนี้ก็ขอฝากไว้กับเพื่อปรับเข้าสู่สภาพตัวจริงการจอดรถอยู่ในตัวเมืองให้มันหัดกลุ่มสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
1: แม่แล้ว
0: ทีมงานเนาะกำลังประสานไปหาทั้งพันธุวิพงสกุลห้องแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบนี้ก็จะได้เว้าสู่ฟังตื่มเนาะการสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศเดือนมิถุนายนนี้ทั่วประเทศเกิดขึ้นหลายปันใด
1: เจ้า
0: เสียชีวิตจากคนนี่มูลค่าความเสียหายจากตื้อกีบแขวงใดที่เกิดขึ้นหลายเด้ก็รถหาฟังตื่ม
1: แม่แล้วเนาะก็หาติดตามหาฟังน้ำกันก่อนจะไปสัมภาษณ์เพิ่นบุญน้องก็ขอแจ้งตื่มเนาะเป็นการเล่าสู่กันฟังกันว่าได
0: ้
1: เมื่อวานนี้ก็เวลาประมาณ 18:00 นสมมลาบุญน้องก็ขี่รถออกมาจากเฮือนปกติเนาะแต่ว่ามีรถจักรคันนึงความว่าขี่ไว้นี่สมมลาคิดภาพว่ารถเราจนเหงียง
0: เอ้าเป็นจังได๋
1: เราขี่รถจักรค่ะนะขี่รถจักรสมาร์ทเห็นภาพบ่โตคนกับรถจักรนี่เพราะว่าเพิ่นจีแซงเข้าใจว่าเพิ่นจีแซงรถอีกคันนึงแต่ว่าเพิ่นสิแซงมาถึกสิใส่เบื้องรถบุญน้องออกมาน
0: ั่น
1: แต่ว่าความว่าแซงของเพิ่นแล้วเพิ่นอยากหลีกโตรถออกค่ะนะโตคนน่ะกับรถจุนเงียงปานว่าแข่งรถค่ะนะขี่เว็บร้อยได
0: ้เจ้า
1: ขี่รถจักรเว็บร้อย Honda Wave หั่นแต่ว่าเราเห็นคือขี่รถแข่งเลยนะเราเห็นคือขี่รถเป็นคือรถคันใหญ่ๆแล้วมันเงียงอ่ะนะโอ้ยความบาตกแก่ของบุญน้องกันเป็นอีกน้อยนึงแล้วมันเข้าป่าน
0: ั่น
1: ข้างบ้านอ่ะนะ
0: โอ้ย
1: แล้วมันเข้าป่าเห็นสภาพน้ํากันว่าคันแม่นรถมีกล้องหน้านี่ก็สิเอามาถ่ายให้สมราเบิ่ง
0: นั่น
1: อันนี้ก็เป็นอยากฝากเตือนนะครับผู้ฟังการที่เขาจะขี่รถบ่แม่นว่าหนทางน้อยหรือว่าทางปกติรถสิบ่หลายเนี่ยบางครั้งมันก็หลายได
0: ้
1: การที่เขาจะไปชิงแซงต่างๆเห็นแล้วก็โอ๊ยคิดย้านหมวกกันน็อกแล้วก็บ่ใส
0: ่โอ
1: ้หมวกกระทบแล้วก็บ่ใส
0: ่นั่นโอ้อันตรายทุกท่านเอ้ยนี่ขอฝากแท้ๆเนาะเรื่องการขับขี่ให้มีสติอย่าประมาทสิแล้วพลาดมาเอาขึ้นมาบ่ได้แท้ๆได
1: ้เจ้า
0: เอาตอนนี้พันโทวิพงษ์สกุลห้องหัวหน้าแผนกโฆษณากรมจราจรอยู่ในสายแล้วสบายดีพันโทวิ
1: สบายดี
2: เจ้าสวัสดีโคศกสมนาโคศกคุณน้องคุณจะทำรายการ
0: ขอบใจท่านหลายเนาะสำหรับเวลาของรายการทำกิจปลอดภัยและทางกระจายจดใจจ่ออยากฟังว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุใน1เดือนผ่านมานี้ทั่วประเทศเกิดขึ้นหลายปานใดอยากให้ทางพันโทวิเว้าสู่ฟังเด้อ
2: เจ้าอาพันธกาสวัสดีท่านเจ้าเนาะก่อนอื่นก็ขอคำว่าสบายดีโคศกท่าน2เนาะสบายดีบรรดาท่านมีรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ทางบ้านเนาะข้าพเจ้าพันโทวีพงศกุลหัวหน้าแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมตำรวจได้รับการมอบหมายจากคณะพักคณะผมตำรวจจราจรรายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทั่วประเทศประจำเดือนมิถุนาอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณว่า130ราย
0: เจ้า
2: ลงจากเดือนพฤษภาคมเป็น44รายผ่านอาเซีย790คันลดลงจากเดือนพฤษภาคมเป็น29คันคนได้รับบาดเจ็บประมาณว่า609คน174คนลดลงจากเดือนพฤษภาคมประมาณว่า106คนคนเสียชีวิตประมาณว่า969คนยิง25คนตัวลดลงจากเดือนพฤษภาคม12คนเจ้าในนั้นทำมาเบิ่งเฉพาะอยู่ในสกเขตของนครหลวงเดียวกันเท่านี
0: ้
2: มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นวัดละมันว่าร้อยละหลายเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม9รายพาหนะ PT 203คันเพิ่มขึ้น22คันคนได้บาดเจ็บละมันร้อยกับ5คนเพ
0: ิ่
2: มขึ้นจาก11คนคนเสียชีวิตละมันว่า19คนลดลงจากเดือนพฤษภาคมละมันว่า2คน
0: จ้ะ
2: วันนี้เอามาเบิ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี้เนาะมันมีอนาดื่มเหล้า12ราย
0: จ้ะ
2: ความไวเกิน95ราย

0: 16โมงแรง153ราย
1: จ้ะ
0: เวลา77โมงหาตอน4โมงกลางคืนละมันว่า189ราย
1: จ้ะ
0: วันนี้มาเบิ่งวันเกิดอุบัติเหตุละมันว่ามาเบิ่งว่าวันจันทร์นี่เกิดอยู่34รายวันอังคารเกิดอยู่40รายวันพุธเกิดอยู่48รายวันพฤหัส67รายวันศุกร์70รายวันเสาร์ก็12รายวันอาทิตย์79รายเอามาเบิ่งว่าการเกิดทุกวันเกิดอุบัติเหตุนี้เนาะเอามาเบิ่งว่าต่างวันว่าเกิดสูงเนาะเพราะว่า3วันนี้มันเป็นวันปีอัปสรการ
1: เจ้า
0: เป็นไงนะปีนี่แหละอาจจะมีการดื้อเนาะขันเช่นเอามาเบิ่งเกณฑ์อายุผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนี
1: ้เจ้า
0: ตามตัว15ปีนี่40คน16ปีนะ30ปีนี่แล้วว่า380คน
1: ครับ
0: 10ปีมา50ปีนี่295คน10ปีมา60ปีแล้วมัน27คน
1: ครับ
0: 60ปีขึ้นไปนี่แล้วมันแก่3คน
1: ครับ
0: บัดนี้เราก็เบิ่งอาชีพผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนี้อันนี้อาชีพพนักงาน109คนทหารต่อ5คนตำรวจ9คนกรรมกร115คนนักเรียนนักศึกษา109คนอาชีพขับรถนี่ละมันว่า55คนค้าขาย209คน
1: จ้ะ
0: ชาวนา110คนวันงานนี่ถือว่า159คนวันนี้เอามาเบิ่งคนต่างประเทศที่มาดำรงชีวิตหรือว่ามาท่องเที่ยวอยู่ภายในสปป.ลาวตรงนี้เนาะรวมมี64คนเนาะอยู่ในนั้นมันมีสัญชาติจีน9คนเวียดนาม18คนไทย8คนพม่า6คนตุรกี4คนเกาหลี4คนอังกฤษ2คนญี่ปุ่น2คนวันนี้มาเบิ่งแผนที่เกิดอุบัติเหตุหลายชั่วโมงจะยังแม่นนักคนหลวงเราอยู่เก่าเนาะเพราะว่านักคนหลวงมันร้อยลายแต่ฤทธิ์จันทร์26ลายแต่สวรรค์เขต24ลายแต่ละตะปื้อ39ลายแต่จำนวนตัก37ลายแต่บุรีรัมย์ไซ30ลายหลวงน้ำค้า17ลายหลวงประบาง18ลายเตียงขวง14ลายไอ้สมบูรณ์11ลายสารวันอุดมไซแล้วก็แต่งละ10ลายแต่งบ่อแก้วคำนวณ9ลายแต่งเต๊กของ8ลายไอ้ยุบุรี6ลายปงเสรีทั้งดวงละ14ลายหัวพัน3ลายสามเหลี่ยมคำนี่แล้วเป็นหนึ่งลาย
1: จ้ะ
0: บัดนี้เราละมาเบิ่งแผนที่มีคนเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุนี
1: ้จ้ะ
0: สำนันว่าสำนักหนึ่งกับยังนั้นนักหลวงเรา
1: เ
0: ก้าละ19ละ19คน
1: 19คน
0: แบ่งประทัด9คน
1: จ้ะ
0: หลวงน้ำค้า7คนแบ่งไปกำไซสวรรค์เขต5คนแผนคำนวณ4คน
1: จ้ะ
0: แผนเพชรบุรีแผนเพชรจันทร์เป็น3คนแผนบ่อแก้วหลวงพระบางหัวพันอัตปื้อแผนละ2คน
1: จ้ะ
0: แผนคงสาลีอุดมไซเสียงขวงเพชรสมบูรณ์สารวันเพชรของแผนละ1คน
1: จ้ะ
0: แผนที่บ่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุประจําเดือนมิถุนายนนี้มี3ครั้งหรือ3ครั้งด้วย
1: เจ้า
0: ปะบ่มีคนเสียชีวิตเนาะ
1: อืมสามเหลี่ยมคำ
0: นั้นทำมาประเมินมูลค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุจากเดือนมิถุนายนนี
1: ้จ้ะ
0: 16ชื่อ900ดาวฝ่ายล่าง
1: อืม
0: สิเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: ถ้าเรามาเทียบใส่เดือน
1: พฤษภา

0: ันนี้ดอกว่าเงินเพิ่มขึ้นหนึ่งตื้อเต้าห้อยก็ต่างบ้านประกิจเนาะ
1: โอ้เกือบสองตื้อเนาะมูลค่าเพิ่มขึ้นพันโทวิจ้าเนาะก็แสดงความเสียใจนำเนาะที่เห็นข่าวมีการสูญเสียทางด้านชีวิตท่านอยากฝากเนาะได้ตื้อเมื่อเห็นปัญหาอุบัติเหตุมันก็ยังเพิ่มขึ้นเนาะการสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าก็เพิ่มขึ้นมูลค่าความเสียหายก็เพิ่มขึ้นท่านเลยอยากว่าได้ตื้อปัญหานี้ลดพรความปลอดภัยกับอุบัติเหตุการสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินนี่แหละท่านเตือนตื้อปัญหานี้
0: จากมาเบิ่งประเมินการประเมินมูลค่าเสียหายจากการเกิดเหตุจากว่าอย่างที่ตัวนางคนนี้ก็ถือว่าถูกพอสมควรเนาะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นข้าพเจ้าสั่งหน้าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในขอบเขตทั่วประเทศวางรวมเฉพาะกับเงินว่าสั่งหน้าให้ตำรวจจราจรกลุ่มตำรวจจราจรเหล่านี้เนาะฝากถึงพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจเราค้าขายผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
1: จับ
0: จงให้ปฏิบัติรถจราจรที่เข้มงวดก่อนจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ต้องตรวจสภาพเทคนิครถของตนเองก่อนเพราะว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนเนาะ
1: จับ
0: เดินทางต้องได้ปฏิบัติตามรถจราจรปฏิบัติตามป้ายที่ทางกระทรวงเงาะประขอได้กำหนดไว้แหละเนา
1: ะ
0: เป็นว่ากำหนดกรมไว้มันต้องได้ปฏิบัติตามป้ายนั้นเนาะจริงจริงมันเมาส์กับพออยากให้ครับที่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแล้วอยากให้เหตุอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มันลดน้อยถอยลงทางการจากท้ายนี้ข้าพเจ้าในนามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะอวยใจให้พรบรรดานักขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเดินทางด้วยความปลอดภัยและในทางใจจากการเกิดอุบัติเหตุเน
1: า
0: ะไอ้นี่ก็ขอคำว่าขอบใจเนาะ
1: จ้าขอบใจหลายๆทั้งพันโทวิพงสกุลห้องแผนกตำรวจห้องแผนกโฆษณาจากกรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบที่ท่านได้สละเวลามาแจ้งให้บรรยากาศได้ครับสู้หับทราบเด้เนาะครับฟังเด้ในแง่การสูญเสียในด้านชีวิตทรัพย์สินมีค่าภัยกับผู้ใหญ่มันเกิดนะเกิดมาแล้วก็ต้องได้ทำใจกับสภาพที่มันเกิดขึ้นขอบใจท่านหลายๆโชคดีแข็งแรงพันโทวิ
2: จ้าขอบใจหลายโชคดี
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้า
0: โชคดีเช่นกัน
1: เจ้าขอบใจท่านหลายๆเอาได้ฟังไปจากทั้งกรมจราจรได้แจ้งให้ทราบบางท่านที่ฟังทันหรือบ่ทันรายการนี้เนาะก็ที่ขอเฝ้าขึ้นไปสำหรับอุบัติเหตุในเดือนมิถุนายนทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมด430รายเทียบเสียเดือนพฤษภาคมนี่ลดลง44ราย
2: เจ้า
1: พานาเปเพนี่790คันหลุดลง29คันคนได้รับบาดเจ็บ619คนหลุดลง126คนคนเสียชีวิตนี่69คนหลุดลงจากเดือนพฤษภาคมนี่12คน
2: เจ้าอันนี้แม่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศเนาะ
1: แม่นแล้ว
2: และเพิ่นได้แยกออกมาอีกสมมลาเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังสมเทียบกับเดือนพฤษภาค
1: ม
2: เนาะสมเทียบอุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้น100รายเพิ่มขึ้น9รายแล้วก็ยานพาหนะเปเพ203คันเพิ่มขึ้น22คันคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น105คนเพิ่มขึ้น11คนและคนเสียชีวิต19คนหลุดลง2คนอันนี้แม่นเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน
1: ์แม่นแล้วอันนี้แม่นนครหลวงมีแต่เพิ่มเนาะแต่ว่าทั่วประเทศนี่เพิ่นสมเทียบมานี่ลดลง
2: ก็มีการลดอยู
1: ่ลดลงแต่นครหลวงเวียงจันทน์บัดเพิ่มขึ้น
2: แม่นแล้ว
1: ก็คือฮู้แล้วว่านครหลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองเอกเนาะการสัญจรส่วนการค้าเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวกับมันมาเต้าโฮมอยู่นครหลวงจันทน์เนาะแม้ถ้าการเดินทางตอนเช้านี่เย็นสภาพเนาะถนนไกลสอนนี่ปาดโ
2: ซ่เ
1: ข้ามาในตัวเมืองมาเวียกมากาดมาโรงเรียนบ่ก็เย็นสภาพแล้วยาวเป็นสาย
2: แม่แล้ว
1: มันยามแรงคือกันเด้ออกเป็นสาย
2: แม่ล่ะเข้าเฮือนเนาะเลิกเรื่องงานต่างๆแล้วก็เพิ่นแจ้งมานี่สำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ว่าอันดับ1นี่มันความไวได้สมมลา
1: ความไว
2: ความไวเป็นอันดับ1 95รายท่านผ
1: ู้
2: ฟ
1: ัง เนาะแล้วก็เทคนิคบ่ดีเด้ดื่มเหล้าเด้สิ่งมึนเมาอะไรบ่ดื่มเหล้าดอกดื่มแอลกอฮอล
2: ์
1: หรือว่าสิ่งมึนเมา
2: เป็นอันดับที่2
1: แต่บางคนมาดื่มเหล้าโอ้ยบ่แม่นเด้ก็ดื่มเบียร
2: ์
1: ว
2: ่
1: าอีกดื่มวายกับเมาคือกันแม่นบ่มันก็สิกลมรวมว่าดื่มสิ่งมึนเมาหรือว่าแอลกอฮอล์เนาะอันนั้นก็เป็นสาเหตุต้นต่อที่พาเกิดอุบัติเหตุใช้ความไวดื่มสิ่งมึนเมาเทคนิคบ่ดี3อย่างนี่นะ เฮาแก้ได้ทุกท่านมันบ่แม่นนอกเหนือกว่าอันอื่นดอก
2: เจ้า
1: แล้วก็บ่ได้ยุ่งยากถ้าว่าเฮาปฏิบัติได้อะนะ
2: แล้ว
1: เนาะฮู้ว่าเมาแล้วก็อย่าขับเถาะทุกท่านเลยพักผ่อนซะ
2: เจ้า
1: เซฟตัวเองเลยว่ารักษาป้องกันตัวเองเนาะคือเพิ่นเว้าแหละปลอดภัยไว้ก่อนภาษาอังกฤษมันมาเขียนซั่นก่อน safety first บ
2: ่
1: นะให้คิดตัวนั้นทุกท่านเด้อเอาชีวิตดีมาก่อนชีวิตมันบ่แม่นสิมาเอาคืนได้เออบ่คือละครได้บ่คือเกมได้เนาะดังนั้นชีวิตนี้ชีวิตเดียวเท่านั้นเกิดพลาดแล้วก็เอาคืนบ่ได้แท้ๆเนาะเป็นห่วงแท้ๆเด้อและแขวงที่เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตหลายก็ยังแม่นนครหลวงเจียงของเขาเนาะ
2: จ้าน
1: ครหลวงเจียงของเขาได้อันดับ1เนาะเสียชีวิตนี่นะ
2: แม่นแล้ว
1: 19คนบ่น่ะเดือนเดียวได้ทุกท่านเลยจำปาสักอันดับ2หลวงน้ำท่าอันดับ3บริกรรมชัยสวรรณเขตอันดับ4คำมวนอันดับ5สัญญาบุรีแขวงเวียงจันทน์อันดับ6บ่อแก้วรวมพับบางหัวพันอัตเตปืออันดับที่7พงศาลีอุดมไซเสียงขวางไซสมบูรณ์สารวัตรเสียกองอันดับ8ถือว่ามีแต่คนเสียชีวิตผู้เดียว
2: เจ้า
1: ในเดือน
2: เฉพาะ1เดือนเนาะ
1: แม่นแหละเดือนมิถุนาบอนที่บ่มีเสียชีวิตเนาะก็แม่นสามเหลี่ยมคำเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ทั้งด่วนที่เพิ่นได้เอาเข้าบรรจุว่าเขตที่มีปริมาณรถหลาย
2: แม่นแล้ว
1: เอิ้นซะมูลค่าความเสียหายก็แม่น16ตื้อ900กว่าล้านกีบเกือบ17ตื้อท่านผู้ฟังลดบ่ลดได้นี่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมนี่1ตื้อ900กว่าล้านกีบเกือบ2ตื้อกีบ
2: เจ้ามาเบิ่งนี่นะสมมุติว่าตัวเลขอุบัติเหตุลดลงคนเสียชีวิตลดเพิ่มลดลงเนาะคนบาดเจ็บก็ลดลงแต่ว่ามูลค่าความเสียหายผัดเพิ่มขึ้น
1: แม่นล่ะ
2: แม่นบ่อันนี้มันโกงกันข้ามกันไปเลย
1: โกงกันข้ามเท่ๆได้ทุกท่านได้ขอฝากขอเตือนเท่ๆน้องให้ทุกท่านมีสตินำกันเฮ็ดได้ให้มีความปลอดภัยบ่สูญเสียด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าขอให้เป็นเจ้าการและขอแสดงความเสียใจนำกับ1เดือนผ่านมาที่มีผู้เสียชีวิตโอ้หลายคนหลายคนท่านผู้ฟังฉะนั้นฝากเท่ๆเนาะเป็นเจ้าการบ่อยากให้กินแหงแข็งใจบ่อยากให้สูญเสียคนรักลูกหลานไปย้อนอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ขอเตือนอีกเทื่อนึงทุกท่านและสำหรับกิจกรรมที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็พอดีแล้วนี่ครบรอบ75ปีวันสร้างตั้งโยธาธิการและขนส่ง75ปีเนาะผลงานการเคลื่อนไหวจะได้ไปวางแสดงที่สวนประตูไซในมื้ออื่นนี่เด้ตามแผนเพิ่นเริ่มมากิจกรรมนี่10เจ็ดโมงหรือว่าห้าโมงแรงอยู่ที่สวนประตูไซก็มีกิจกรรมถามตอบเอารางวัลเด้แล้วก็มีการสาธิตการปฐมพยาบาลจากองค์การกระแดงชาติลาวนี่1625สิไปปฐมพยาบาลกิจกรรมก็สิเปลี่ยนหน่อยนึงว่าสิมีการแสดงละครเพิ่นก็บ่ทันการเตรียมซ้อมบ่ทันเพิ่นได้แจ้งมาว่ามีการเปลี่ยนเวลาน้อยนึงมีการสาธิตการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเวลาเกิดอุบัติเหตุช่วยจังใด
2: เป็นความรู้พื้นฐาน
1: เป็นความรู้พื้นฐานเด้และก็มันตอบคําถามตึมอีกอย่าลืมเด้อท่านใดอยากได้ของรางวัลพาลูกพาหลานไปเนาะในตอนแรงของมื้ออื่นนี้ก็เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปกิจกรรมเพิ่นสิได้เริ่มใช้เวลาประมาณ 18:30 น.
2: เจ้า
1: เนาะ 18:30 น.นี่ก็สิแม่นเบิดละ
2: แม่นแล้ว
1: ส่วนว่ามื้อวันเสาร์ก็แม่นย่างสุขภาพเฉลิมฉลองวันโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีแต่เช้าเด้อ
2: เจ
1: ้
2: า
1: 5:00 น.เช้าได้มื้อมื้อวันเสาร
2: ์วันเสาร์เนาะ
1: มื้อวันเสาร์เอ้าโฆษกก็จะได้ไปประจําอยู่พุ่นละ2มื้อ
2: เจ้า
1: ทางทีมงานกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้แจ้งเข้ามา
2: แม่นแล้วอ่ะตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ
1: ครับ
3: เออข้อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
4: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
5: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
3: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
5: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
4: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
6: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปั่ว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ยา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้อมประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนเปลี่ยวยาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสมโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์5548-9030 5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการครับที่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงชาติลาว FM 3.7 MHz เอาเวลาผ่านไปนี่ก็ไปเนาะบ่เดียวนึง
2: จ้ะ
1: มาสิเบิดเวลาแล้วนะทีมงานกำลังประสานไปหาทั้งพันโททองจันทร์พรมสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหาบางนะก็คือพวกเขาได้แจ้งไปแล้วหลองหาบางกันยังเป็นอีกแขวงที่มีการสัญจรหลายรถบรรทุกก็หลายผ่านจากภาคเหนือดิ
2: เจ้าขึ้นเหนือส่งผู้โดยสารอีก
1: แน่แมนๆๆเอาที่เราถ่าฟังตึมและปัญหาอุบัติเหตุเด้ที่เกิดขึ้นอยู่ทางหลวงหาบางนี้หน่อยหลายปานใดเนาะสภาพการสัญจรต่างๆนี่ก็เราถ่าฟังตึมเนาะก็ขอบใจทั้งมิและการส่งผ่านเพจของพวกเขานี่เมื่อกี้นี้ชื่อท่านอนุชาบุญณวงศ์เพิ่นว่าสบายดีโคศกพระเจ้าขอเลขเปลี่ยนเด้คือว่าแถวบ้านพักข่าวนี่นะมีสถานีรถเมย์ BRT ที่พัดข้างเบื้องขวาบัดมาแต่ไฟแดงดงโดกมีแม่ค้าสาวขานี้ไปขายของกินซุกอยู่หันรถมาจอดซื้อแนวกินที่ไหนรถติดยาวเป็นสายไปเพิ่นว่าฝากให้พรรคส่วนเกี่ยวข้องลงมาแก้ไขได้บ่เน
2: า
1: ะเอออันนี้เพิ่นแจ้งมาท่านบุญทวีพรหมจรรย์นี้เพิ่นว่าสบายดีฝากถึงปกสเมืองไสเชษฐาเด้เดี๋ยวนี้เด็กน้อยนี่แข่งรถอยู่บึงท่าหลวงนี่เวลาประมาณ16:00 น 18:00 นเด้อว่าซั่นคนไปย่างออกกําลังกายกระเสียวคือกันโอ้ยเพิ่นมาฝากเลยเด้อลูกผู้ใดหลานผู้ใดขอให้เจ้าหน้าที่เฮาลงไปติดตามให้ได้เดี๋ยวนี้เนาะเอาขอบใจอีกท่านสมบัติเนาะทักทายสบายดีท่านม้อยม้อยบ่นี่อ่านชื่อบ่นี่ท่านม้อยบ่พรสวัสดิ์ที่ทักทายสบายดีภายรายการครับขี่ปลอดภัยกับพวกเขาตอนนี้ทางพันโททองจันทร์พรสวัสดิ์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
3: เจ้าสบายดี
1: เจ้ารบกวนท่านหลายๆสบายดีเนาะแข็งๆเนาะท่านเนาะ
3: เจ้า
1: ขอบใจท่านหลายที่สละเวลาเข้ารายการครับขี่ปลอดภัยอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเด้เป็นจังได๋เอาอากาศก่อนเนาะบางท่านอยากฮู้ว่าเมืองมอระดกโลกนี้นครหลวงพะบางอากาศฟ้าฝนตกเป็นจังได๋แดดออกลมหนาวจังได๋ท่าน
3: เอ่อคือว่าช่วงระยะนี้คือว่าตามปีมีติดกันมานี่คือว่าฝนตกอย่างต่อเนื่อง
1: เจ้า
3: เป็นพื้นปัจจุบันในกำลังมีฝนอยู่ทั่วบริเวณนครหลวงบางเขาอย
1: ู่ฝนตกจังเนืองเนาะเดี๋ยวนี้เนาะยังมีฝนตกซั่นซะแหมอันนี้เป็นสภาพอากาศฟ้าฝนอยู่ทั้งแขวงหนองหาบางกับพวกเขาแล้วก็เป็นสาเหตุให้ภาครถไปยากมายากทางขาดทางเพนี่พบเห็นระบบทางมีการแจ้งมาระบบทางหนองหาบางเขานี
3: ่เฉพาะครอบเทศภายในเชื่อว่าเนี่ยตามการรายงานของบรรดาเมืองเนี่ยคือว่าสภาพเส้นทางเนี่ยยังเดินได้ปกติเนาะแต่ว่าอากาศมีรายงานว่าเส้นทางพุทธเดชพังคือระยะผ่านมาแหละแต่ว่าการสัญจรจะเดินไปมาอายุ
1: ยังบริหารแจ้งเนาะว่าดินเจือนบ่ทับทมทางไปบ่ได้นี่ยังบริหารแจ้งเนาะหลวงหาบางเฮานี
3: ่ยังบ่ทันมีใช่ยังบ่ทันมี
1: แต่ว่าน้ำท่วมทางบ่ไปบ่ได้นี่ก็ยังบ่ได้รับแจ้งที่ท่านทั้งหลวงหาบางนะ
3: ยัง
1: โอ้ถือว่า
3: การสัญจรจะเริ่มแจ้งมาถือว่าสัญจรได้ปกติอยู
1: ่อ้าวสมเสยเนาะเพราะว่าเป็นห่วงว่าฝนตกทุกมื้อย่านแต่ว่าน้ำป่าดินเจือนสไลด์ลงเฮ็ดให้ดินตันทางบ่น้ำปลาสุทางท่วมทางไปบ่ได้ก็ยังบ่ได้รับแจ้งเนาะอยู่ทางภาคเหนือเฮาก็คือหลวงพระบางเอาบัดนี้อยากมาว่าให้ท่านเว้าเส้นทางแหน่เป็นจังได๋จากเมืองนานมาหานี่แหละภูเก้าหลักสภาพเป็นจังได๋เส้นทางลงสู่แข่งเวียงจันทน์กาซีเฮานี่แหละท่านเป็นในสภาพในตอนนี
3: ้ก็ตัวสภาพเส้นทางอยู่ทาง ยู่บางเมืองนั้นเนาะเมืองนั้นถ้ากับที่มันจะเป็นขั้นตอนโดยปกติเดี๋ยวว่ามันก็จะค่อนข้างเสียทางดื้อก็ขั้นตอนเป็นบทลำบากนะตัวก็เลยมันก็คีเลยค่อยไปค่อยมาแต่ผ่านมาเนี่ยก็มีรถทุกที่ว่าเกิดเหตุปีนเองอีกหลายเนาะ
1: โอ้ย
3: มีความเครียดขนาดระหว่างการกับที่เมืองนั้น
1: เจ้าโอ้น้องก็ยังมีเหตุเนาะคือว่ารถบรรทุกกันแล้วก็ยังได้รับแจ้งข่าวผ่านมาโดยเฉพาะในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้และให้ท่านว่าชูฟังตื้มมาเด้อุบัติเหตุเด้เนาะคือว่าฮู้ได้ว่าสภาพเกิดขึ้นอะไรปานใดอยู่ทางโรงพยาบาลเฮาดิท่าน
3: ก็คือว่าสภาพอุบัติเหตุในระยะ1เดือนผ่านมานี่คือว่าตัวโรงพยาบาลมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้32รายพาณาเพนี่ล่ะมีเพียงเล็กน้อยก็18คัน
1: จ้ะ
3: เพียงทุกคน13คันแล้วก็สายการบริเวณ1คัน
1: อือ
3: แต่นั้นก็จะมีสมาชิกบัตร7นี่ก็32คน
1: จ้ะ
3: คือว่า7น้อยมี25จะสมบูรณ์ได้5คนแล้วก็สาหัส2คนมีผู้เสียชีวิตมี4คน
1: โอ้4คนเนาะ
3: ตัวสาเหตุที่พาให้เกิดมือที่เป็นดื่มเหล้าแล้วกับพี่มือซ่องหลายเลื่อนไว
1: ้
3: ไปคุมไว้นี่ก็หลายเกิดสิทธาภาพประกันนี่ก็หนึ่งหลายแจ้งภาพประกันหนึ่งหลายบุคคลชิดก็หนึ่งหลายเทคนิคภาพประกันเนี่ยก็ซ่องหลายตัวกรณีนี้เนี่ยก็หนึ่งหลาย
1: เจ้า
3: ตัวเหตุสภาพมันเรื่องผ่านมาเหตุเกิดขึ้นเป็นเรื่องโลภะพอมีจรรย
1: ์เจ้า4คนนี้อยากให้ท่านเว้าชูฟังเด้ว่าเสียชีวิตอยู่จุดใดบ่อนใดของแขวงโลหะบางครับท่าน
3: เจ้าคือว่าเสียชีวิตนี่นะมีรถปีเองที่มันถูกคูณนี่ก็ถึงหลายแล้วก็คือว่ารถบรรทุกต่ำมานากับรถจักรในเมืองนานนี่ก็หนึ่งหลายแล้วก็รถกระบะต่ำกับคนที่ว่ายืนยืนแบบทางในเมืองลำบากหนึ่งหลายเจ้าแล้วก็ที่มีนะรถมาเป็นรถจักรเนาะต่ำเล็กน้อยข้ามทางหนึ่งหลายเนาะเป็นสี่หลายสี่ผ่าเชื้อสีอยู่บนรถแสบเน
1: าะโอ้ยเนาะอาจจะถามว่าเหตุต่ำเด็กน้อยนี่เป็นยังไงเด็กน้อยแล่นข้ามทางบอกหรือว่าลิ้นอยู่ข้างทางแล้วรถไปต่ำไปเสียหลักเป็นยังไงทางที่กรรมเกิดขึ้น
3: เนี่ยก็คือว่าคาดกลัวกับพิศนุโลกควบคุมข้อไม่ว่าเด็กน้อยอายุ4ปีก็ตัวเล่นข้ามทางเล่นข้ามทางจะได้ทั้งผู้คนที่รับจับและจะมีการสมัยเป็นเทศบาลต่ำเอาหรอกไปที่ผู้สมัครจะลิ้นยังไงในอย่างกระทำจริงเกิดทางเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต
1: โอ้ยเนาะเสียใจน้ำน้องนี่แหละผู้ปกครองบุติดตามคิดให้กินแหงแข็งใจย้อนรถไปตามเอาลูกหลานเขาลุงยางเล่นข้ามทางนี้ส่วนว่าเหตุการณ์ปิดเองเรียกยังไงทางปิดเองนี่มันเป็นทางค่อยสั้นบ่หรือว่าเป็นยังไงสภาพเส้นทางรถบรรทุกปิดเองนี
3: ่เจ้ากรณีปิดเองเรื่องคูดเนี่ยจะเป็นย้อนว่าใช้คมไหวราคาจะเป็นการเลี้ยงคุ้มเลี้ยงคุ้มมันจะเสียหลักต่อเสียหลักของเที่ยว
1: นาลีคุมเสียลักซ้ำเนาะโอ้ยเสียใจนำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนั่นแหละที่แรกสิ่งที่พ่อบ่เพิ่งปรารถนาแสดงความเสียใจนำ4คนที่เสียชีวิตอยู่ทางแขวงเฮาบางอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นี่คนภายในแขวงนี่จักคนนี่ท่านหรือเป็นคนบ้านเมืองอื่นแขวงอื่นที่มาเกิดที่จะเติมอีกเนาะ
3: คือว่าเสียชีวิตนี้เป็นคนที่ว่าภายในเครื่องร่วมบางกัน
1: หมดโอ้เป็นคนร่วมบางหมดเลยเป็นบ่
3: เวลามันจะเกิดอยู่เมืองที่คุ้นเมืองนานแล้วก็เมืองปลอดแสงแล้วก็เมืองลำบากบอกคือว่าถ้ามันเป็นสบายมันก็เกิดไล่ยิงกับทุกชีวิต
1: โอ้ยเสียใจนะ
3: ดูเป็นเมืองเนาะที่ว่าจะคุ้มไว้แล้วกันตลอด
1: เนาะอันนั้นอีกเหตุว่าเป็นต่ำคนยืนอยู่แคมป์ทางเป็นจังไงลักษณะการเกิดการต่ำอยู่จุดใด
3: อันนั้นตัวคนยืนอยู่แคมป์ทางในวันนั้นอยู่เมืองลำบากเนาะเมืองลำบากอยู่บริเวณเทศบาลเมืองลำบากก็เลยแจ้งว่าผู้ขับขี่รถใหญ่นี่ก็อยู่ในสภาพมึนเมาไม่สามารถจะควบคุมรถใหญ่เพื่อไปเชื่อมต่อกับคนแคมป์ทาง
1: เห็นบอกโอ้ยเนาะนี่แหละความสูญเสียสิ่งที่บุพเพปาตนาเ ผู้ใหญ่บ่ท่านหรือว่าเด็กน้อยนี่ยืนอยู่แคมทางหั่น
3: ผู้เสียชีวิตอายุ7ปี
1: ครับ7ปีนึง
3: แล้วก็มีอีกก็มีอีกผู้นึงอายุ4ปีก็ตัวได้รับบาดเจ็บสมควร
1: โอ้เว้ยเนาะคือภาพเห็นได้เนาะยืนอยู่แคมทาง
2: จ้ะ
1: 2คนแบบผู้นึงเสียชีวิตผู้นึงบาดเจ็บอันนี้หัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังทำใจบ่ได้นอนสูญเสียลูกหลานนี่แหละไปอายุ7ปีกำลังได้ไปตาหักตาแพงเนาะก็มาสูญเสียทางด้านนี่แหละชีวิตเอาขึ้นมาบ่ได้จะมีแต่ความกินแหนงแข็งใจต้องได้ทำใจทุกอย่างได้ฉะนั้นบ่ได้เบิ่งแหนงติดตามลูกหลานให้ดีเนาะเอาท้ายนี้ท่านอยากฝากได้ตื้มยามฝนแน่นอนบางท่านกำลังมีแผนจะเดินทางไปแขวงลาวบางแน่นอนบางท่านนี่ใช้รถไฟจะได้สบายรถส่วนตัวนึงก็สิน้อยนึงเนาะแต่ก็สิมีก็คือท่านว่าได้ภายในแขวงน่าจะไปมาหาสู่ในขอบเขตตัวประเทศนี้อยากว่าได้ฝากได้ตื้มพันโททองจันทร์
3: คือว่าแนะนำเจ้าหน้าที่ควบคุมการสัญจรขอจะพักขึ้นผู้นำสารนำสารถนนไปจากเครื่องโรงพยาบาลเรื่องว่ามันจะทำแก้หรือว่ามีสติในการขับขี่ค่อยไปค่อยมาสังเกตสังเกตและกันเพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงระยะนี้เราอยากจะเป็นระยะที่ว่าเราดูฝนการสัญจรตามเส้นทางที่ควบคุมนิยามเป็นตัวเส้นทางมืดเนาะบางวันก็มีการสอบแบ่งเส้นทางมากเดี๋ยวดินไปทบอันเกิดทางหนึ่งแล้วก็กำหนดเสียหลักง่ายเพื่อความเกิดประโยชน์ให้ผู้ขับขี่ในระมัดระวังในการขับขี่ปฏิบัติมาเข้าระเบียบปฏิบัติตามป้ายต่างๆสีทางเจ้าหน้าที่จะป้องกันเองติดตั้งและเข้มงวดเนาะ
1: จ้ะจ้าก็ขอบใจทั้งพันโทท้องเจ็ดภูมิสวัสดิ์หลายที่ได้สละเวลาของรายการก็แจ้งสภาพการสัญจรเนาะบางท่านที่มีแผนจะไปลงหอบางเด้และกับปัญหาที่เกิดขึ้นของแขวงหอบางให้มีรายการได้รับทราบเนาะขอบใจท่านหลายๆโชคดีแข็งแรงโอกาสหน้าพบกันใหม่ท่านเด้อ
3: เจ้าขึ้นเดียวกัน
1: เจ้าโชคดีท่านเอาได้ฟังไปทางหลวงหอบางกับพวกเขาก็ยังมีการสูญเสียทางด้านชีวิตตื้มอีกได้บุญน้องเลย
2: แล้วโดยเฉพาะ4คนเนาะที่ว่าเสียชีวิตอยู่ทางแขวงหลวงหอบางทางรายการครับพี่ปลอดภัยก็ขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวญาติพี่น้องอีกเติมกับกรณีที่หดหูใจกันเป็นรถต่ำเด็กน้อยที่ว่าแล่นข้ามทางนะ
1: นั่นแหละ
2: อายุเพียงแค่4ปีเนาะเฮาเว้าเรื่อยๆบ่ว่าท่านจะอยู่เฮือนใกล้แคมป์ทางหรือว่าพาลูกหลานเฮาไปใส่ก็ตามเรื่องของการจับมือจับแขนนี่นะหรือว่าการอยู่ในอยู่ในสายตาของเฮาแต่เฮาก็ต้องได้ปกป้องลูกหลานของเฮาเติม
1: ถูกต้อง
2: เด็กน้อย2 3ปี4 5ปีนี่มันไว้กำลังแล่นแหละกำลังอยากแล่นกำลังบ่ได้ฮู้หรอกว่าสิเจ็บสิล้มแบบใดเนาะอันนี้ผู้ปกครองต้องได้เอาใจใส่เติม
1: ถูกต้อง
2: ฟังกันว่าเกิดมาแบบนี้แล้วเอาคืนบ่ได
1: ้เอาคืนบ่ได้คือเหตุการณ์นั่นแหละยืนอยู่แคมป์ทาง2คน
2: อีกกรณีนึง
1: 7ปีกับ4ปี7ปีเสียชีวิต4ปีบาดเจ็บสาหัส
2: แน่แล้ว
1: อันนี้แหละเป็นห่วงหลายทุกท่านเป็นห่วงแท้ๆได้ฝากแท้ๆเนาะอันนี้แสดงความเสียใจนะมีการมันเกิดขึ้นอยู่ทั้งหลวงพะบางเอาเวลานี้ก็ยับจมอกเข้ามาแล้วมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับทั้งทีมงานจากองค์การกระแดงสั้นลาวจากตัวแทนองค์การกระแดงแขวงคำมวลบริกรรมไซสวรรณเขตมาฝึกอบรมการเรียนรู้ทักษะการจัดรายการ
2: เจ้า
1: เนี่ยแต่ชมเชยยินดีต้อนรับทุกท่านนอกบางกี้เดี๋ยวไปกันมาเยี่ยมยามห้องทรงของพวกเขาการจัดรายการขับขี่ปลอดภัยและรายการอื่นๆของสถานีเพิ่มฝึกทักษะในการจัดรายการ
2: แม่นแล้ว
1: เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องงานองค์การกระแดงสั้นลาวแต่ว่าเรื่ององค์การกระแดงสั้นลาวมาก็ยังเกี่ยวพันเรื่องเลือดเด้
2: ม
1: าวัติเหตุเด็กเกิดมาปั๊บโอ้ยต้องใส่เลือดก็ต้องได้มาหาสถาบันแห่งชาติอีกนี่มันก็เกี่ยวของเกี่ยวพันกันทุกท่านเอาเวลายับจบมอกลับมาแล้วอีกท่านหนึ่งเพื่อออกแห่งการสร้างผลงานต้นครับกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นตามเวลาบันแจ้งมา 13-15 เด้แต่กองประชุมนี่ 14-15
2: เจ้า
1: เนาะเอาก็เชิญชวนทุกท่านพร้อมกันเป็นเจ้าการโดยเฉพาะแล้วแขนงเรื่องงานสื่อมวลชนเพิ่มทวีบทบาทการพักของพรรคพัฒนาสื่อมวลชนให้หันไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงแล้วก็คือว่าหละสื่อมวลชนนี่เป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรครัฐบาลในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเอาข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อให้ประชาชนทั่วสังคมได้รับรู้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพวกเขานั่นก็เป็นเรื่องงานสื่อมวลชนทุกมื้อนี้ก็คือว่าแหละยังมีสื่อแบบดั้งเดิมก็คือว่าวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์เดี๋ยวนี้สื่อสิ่งพิมพ์โทรภาพวิทยุก็คือว่าเมื่อก่อนมีแต่เสียงเดี๋ยวนี้วิทยุพวกเขามีภาพนี่เห็นหน้าเห็นตาโคซุกเด้ผ่านมาบางคนนี่ได้ยินแต่เสียงเนาะโคซุกบุญน้องสมมาลานี่เป็นจังได๋เป็นบ่ ก็คือวาดภาพไปแล้วตุ้ยดำจอยแลขาวเดี๋ยวนี้เบิ่งได้ทั้งเพจ Facebook ราวเนชั่นแนลเรดิโอของพวกเขาเห็นหน้าแจ้งโฆษกแต่ละท่านมาจัดรายการเพิ่นก็ออนไลน์ดีนะหันไปสู่ทันสมัยเดี๋ยวนี้บ่ได้พกพาวิทยุถือไปนำกันซะเบิ่งผ่านโทรศัพท์
2: มีอินเทอร์เน็ต
1: ก็กดไปเบิ่งไปชมเลยเนาะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายแล้วก็เดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มหลายต่างๆกันบ่ชมเชยแล้วทุกสื่อผ่านเพจต่างๆมันก็ได้โฆษณาอย่างแข็งแรงในเวียกงานสื่อมวลชนก็เพื่อกะเกียมแก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนึงของพวกเขานี่
2: จะเ
1: กิดขึ้นในต้นอาทิตย์หน้าได้แต่บอกฟ้า
2: แม่นแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยมื้ออื่นติดตามรับชมรับฟังได้ใหม่เนาะ 8:00 น. ถึง 9:00 น.
1: แม่นแล้ว
2: มื้อนี้สมมาลาพิมพ์มาวงและบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี
1: ้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุริศิบในตอนเช้าวันนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกองแก้วเสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังหางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ยงให้เห็นการปรับปรุงกฎหมายงบประมาณแห่งรัฐในแต่ละระยะรวมทั้งเหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงทางกฎหมายในครั้งนี
3: ้กฎหมายเรื่องงบประมาณแห่งรัฐเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญในการคุ้มครองงานงบประมาณแห่งรัฐเหตุในการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐถูกต้องครบถ้วนและกระบวนการดําเนินงานงบประมาณทันกับเวลาทางการจะต่างปฏิบัติกฎหมายงบประมาณในแต่ละระยะก็ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพจริงกฎหมายกระทรวงงบประมาณแห่งรัฐฉบับทำอิฐได้ถือขับคล้องได้ประกาศใช้ฉบับเลขที่05/2564/1994ต่อมาในปี2006ได้มีการปรับปรุงกฎหมายกระทรวงงบประมาณเป็นฉบับเลขที่02/2006/26/2006ถือเป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญและในปี2011ได้มีการปรับปรุงเฉพาะมาตรา54ฉบับเลขที่01/2011 ปี2015ได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งที่2ฉบับเลขที่71/2016/2015และในปี2021ได้มีการปรับปรุงบางมาตราฉบับเลขที่13/2017/2021เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐในครั้งนี้ก็เพื่อปรับปรุงเนื้อในกฎหมายให้มีความรัดกุมกระจายและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมอื่นในแต่ละระยะคือการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งลาวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง2แผนพัฒนาชีวิตสังคมแห่งชาติ3การปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งคือร่วมกระทรวงแผนการในการลงทุนเข้ากันเป็นกระทรวงการเงิน4หลักการของสากลและรับประกันการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐเป็นทันสมัยการยกสูงความรับผิดชอบของหน่วยงบประมาณสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินเทือนละ9
2: ภายหลังที่ท่านสันติภาพพรหมวิหารเสนอหางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วท่านกองแก้วไสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจีมในที่ซีนำในการคุ้นควบประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อให้ทางกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แง้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เน
1: าะก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไถเฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกคันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: สบายดียินดีต้อนรับทานข่าวสื่อรายการสีสันเสียงเพลงสบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีสายฝนทักทายสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศนิทานที่หักฟังเป็นประจำทุกๆมื้อนะวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา9โมงหา9โมงก็หา10โมงเนาะ
0: เจ้า
1: 1ชั่วโมงอยู่กับพวกเขาหักนาทีดำเนินรายการนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังหักฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้แล้ว
1: ซึ่งมาพบพ่อกันในมื้อนี้ตอนเช้าของวันพฤหัสเนาะแฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันพฤหัสที่9เดือนกรกฎาคม2026ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแลสายฝน
0: เจ้าแม่แล้ว
1: เนื่องจากว่าสภาพอากาศเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่อากาศบ่คือกันเด้อมีรายการโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคใต้ได้อากาศเป็นแนวใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เติมและสำหรับมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญทีหนึ่งของสภาแห่งชาติสุทธิ10มื้อนี้ดำเนินอยู่ในมื้อที่4แล้วเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทางวิทยุหรือว่าผ่านทั้งเพจของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวส่วนมาเวลาเนื้อไหนข้อมูลในการดำเนินกองประชุมนี้เป็นในการกระสามารถติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทางภาคข่าวทั่วไปหรือว่ามีมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาหรือว่าท่านใดที่อยากประกอบคำคิดคำเห็นก็โทรไปได้เนาะหมายเลขสายด่วนก็คือทางเปิดสภาก็คือ156สามารถประกอบคำคิดคำเห็นได้ยังมีเวลาอยู่มีเวลาเพราะว่ากองประชุมนี้เพิ่นจะดำเนินฮอดวันที่10ก็คือมื้ออื่นนี้เนาะสนานทานใดที่อยากประกอบคำคิดคำเห็นการสามารถโทรประกอบส่วนได้ในมงเวลาราชการ
0: เจ้า
1: และข่าวสู้ในจากทางรายการพวกเราในมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี
0: ้
1: เนาะหลายคนในการสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนเนาะผ่านด้วยเสียงเพลงเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยแด่บางคนอีกเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งกลางแจ้งเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าเฮ็ดเวียกการประกอบอาชีพทั้งบ่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานทั้งเอกชนหรือว่าพนักงานรัฐเนาะแต่ละหน้าที่แต่ละเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันแต่ว่าก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อหรือว่าอยากแนะนำเสียงเพลงใดรับฟังเสียงเพลงใดก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะ0305787052ตอนต้นรายการนี้มาหับสายออนไลน์หน้าไมค์กันก่อนสบายดี
2: สบายดีก็สักทั้งสอง
1: เจ้าสบายดี
2: ฟังเพลงมันเด้อ
0: เจ้าได้ฟังเพลงอย่างเน
2: า
0: ะ
2: เอาเพลงน่ะยังฮักเจ้าอยู่เด้อ
1: ยังฮักเจ้าอยู่เด้อเจ้ามอบไปทางไหนบ่เน
2: า
1: ะ
2: ก็ให้ตาแพ้เด้อ
1: เจ้า
2: ก็ให้ต้องหายใครดีเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: เป็นกำลังใจให้สาวเพลงเนาะ
2: เจ้า
1: เจ้าเจ้า
2: ฟังออกจุดนอกให้ฟังเสียเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: สาวเพลงคงจะได้ยินแล้วเนาะ
2: เ
1: จ้า
2: ฝากให้เพื่อนเป็นว่าจุดจุดใจ
1: เจ้า
2: เมื่อมาดินาเมจันทรานคำอภรณ์
0: เจ้า
1: เจ้าขอบใจเบาสมิดเด้อเซ็นกันอวยพรใส่ให้อายุดีไม่แห้งเนาะขอบใจโชคดีสบายดีทำอิดรายการกลับมาแต่ทางแขวงบ่อแก้วเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ฝากคร่าวๆถามความเป็นห่วงเป็นใยเด้อเอ้ยแพงเมื่อวานนี้เพิ่นกระโทรเข้ารายการแล้วเพิ่นว่าอาการก็ใกล้แน่แล้วเพิ่นว่าก็ขอให้ทางเอ้ยแพงทรงเซาไวๆเด้อเนาะตอนนี้รับตื่นนึ่งสายสบายดี
0: สบายดี
3: สบายดี
1: เจ้าสาวสบายดีไล่เลี้ยงกันมาเลยเนาะ
0: แม่พอได้ยินเสียงเนาะ
1: เจ้าอายุดีไม่แห้งแพงเป็นอะไรสุขภาพดีขึ้นแล้วบอกเอ้ย
3: ดีขึ้นหลายแล้ว
1: เจ้าได้กำลังใจดีๆเนาะเจ้าเอาเมื่อนี้ฟัง
3: กำลังใจก็ดีไว้
1: เจ้าเอาเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างเอ้ย
3: เอาเพลงเสียดายเอ้ยเอาผัวก่อนเด้อ
1: เสียดายเอ้ยเอาผัวก่อนเจ้าเจ้าหม้อไม่ไผ่บ่เน
3: าะเอ้ยก็ฟ้าเอ้ยก็ฟ้าสิเด้อ
0: เจ้าได
3: ้ฟ้า กันลงตรงนี้ประจำมาเรียนเราสอนไอ้คำเล็กหนึ่งเปลือง
1: เจ้า
3: ไอ้ตุ้มนิดเมื่อกี้เด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: ตกหนักตกใจเด้อไอ้ตุ้มนิดติดเป็นน้องน้องเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: เป็นไรแล้ว
1: เจ้าเจ้าเจ้า
3: แล้วก็บ้านน้ำตวงเด้อ
1: เจ้า
3: บ้านเล่กุ๊กเงยเล่
1: เจ้า
3: ได้เรียนตอน
1: เจ้า
3: ได้เป็นคลา
1: เจ้าเจ้า
3: ประจุแสงจุกตาจีเจ้น้องปลาลาหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้า
3: ไว้กี่ทอดเด้อ
1: เจ้าเสีย งกัน
3: ขอบใจพี่เจ้าเอ้ยเด้อ
1: เจ้าขอบใจรักษาสุขภาพด้วยเด้อ
3: เ
1: จ้าสบายดีสบดีสบดีสบายดีเนาะกะไรเลี้ยงกันมา
4: แม่นะคะมาเอ้อเพลงเนาะที่เพิ่นโทรเข้ามาสวัสดีเพราะว่าเมื่อกี้แมนเบาสมิทธ์เพิ่นได้โทรเข้ามาแล้วถามไทยเป็นความห่วงใยต่อกันและกันเนาะถึงว่าสิอยู่ไกลก็ยาแต่ว่าความห่วงใยความหักเพลงนั่นก็มีให้กันเสมอ
1: เจ้าก็ขอให้แข็งแรงเนาะในระยะนี้ก็คือขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันท่านผู้ฟังและตอนต้นรายการนี้ก็มีข่าวดีท่านผู้ฟังจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันเนาะท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันที่9กรกฎาคม2026เพิ่นก็มีการปรับราคาน้ำมันลงเนาะสำหรับแอสซังพิเศษนี่ก็ลดราคาห่างห้อยกีบแอสซังธรรมดานี่ก็ห่างห้อย70กีบส่วนว่ากระส้วนนี่มันเพิ่มขึ้นเด้อมิตรรายการจะเพิ่มอยู่ห่างห้อย80กีบเนาะส่วนว่าแอสซังนี่มันลดลงกระส้วนนี่ถือว่าเพิ่มขึ้นฉะนั้นท่านใดที่ว่านำไส้ยานพาหนะเนาะรถส่วนตัวแดรถโดยสารแดการไปกันมาในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาน้ำกันเด้อมิตรรายการก็เห็นข่าวเนาะพันทางเส้นทางทางใต้บางเส้นทางนี่ก็มีดินซ้อเจือนแล้วดินซ้อเจือนทับถมหนทางบางเขตนี่ก็บ่สามารถสัญจรไปได
4: ้
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมท่านผู้ฟังได้ที่สำคัญเนาะถ้าว่ามีแผนในการเดินทางในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หาฟังเสียงเพลงน้ำจันทร์ก่อนเสียงเพลงนี้นะฮมมาข้อรออายเด้อเพิ่นว่า จากทางพอท้องรักษา12แนะนำกันเข้ามาเนาะพิเศษเสียงเพลงนี้ก็มอบให้ทั้งแม่คำเด้อครูขวัญใจทั้งพอท้องเนาะแม่คำจันทรังสีตอนนี้เสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วโฮมมักคอลลออายมวนๆน้ำกัน

0: ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: มันความสามัคคีย้อนเฮามีพรรคนำพาสลัด
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะหาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปฝากไปทางพ่อทองเด้อที่กำลังหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบางทีนี่เพิ่นกระโทกเข้ามาใส่ฝนผ่านทางหลังไม้เนาะเพิ่นว่าฟังให้แม่คำเด้อเมื่อนี้แม่คำบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการเนื่องจากว่าบ่สบายเป็นไข้หวัดแน่เนาะระยะนี้หลายคนหลายคนนี่รู้สึกว่าเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นไอหลายคน
3: เนื่องจากว่าอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายบอกว่าวันหนึ่งฝนตกวันหนึ่งแดดออกวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวแต่ว่าบ่มีแดดกระซ้างแต่ว่าอาจจะอากาศจะร้อนแน่นะก็เลยเฮ็ดให้แบบว่ารู้สึกว่าบ่สบายตนบ่สบายตัวจังได๋ก็แล้วแต่เนาะพวกเฮาทั้ง2คนใส่ฝนต้นน้ำพร้อมด้วยรายการสีสันเสียงเพลงก็เป็นห่วงเป็นใยขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดี
2: เจ้าเวลามีรายการก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศอันมีการเปลี่ยนแปลงแน่และผู้หลายคนนี่ปรับเปลี่ยนนำบ่ทันเนาะบึดฮ้อนบึดฝนมื้อใดนี้บ่ฝนกับฟ้าครึ้มๆเป็นฮ้อนอ้าวๆแน่ก็มีเนาะฉะนั้นก็ขอให้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อถ้าว่าเป็นหวัดเป็นไอก็กินยุกินยาพักผ่อนเนาะมีรายการหรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นไข้เพราะว่าระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันระดูฝนแน
3: ่
2: บางจุดบางบอนอาจจะมีน้ำค้างขังกระโปงกระป๋องมีแรงแพร่พันธุ์ของนอนน้ำยุงลายแต่ก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่บางอย่างให้ดีเด้อถ้าว่าเป็นไข้ในระยะนี้ก็ต้องได้ไปพบแพทย์หมอไปตรวจเน
3: า
2: ะให้เพิ่นเบิ่งมาติตามอาการเพื่อว่าจะได้กินยุกินยาปิ่นปัวให้เซาสำหรับมื้อนี้ถ้าผู้ฟังมีรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่อย่างแนะนำเสียงเพลงใดก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เด
3: ้
2: อ0305787052
3: หรือว่าจะมาคอมเมนต์อยู่ Facebookเฮาก็ได้
2: เจ้าแล้วก็สบายดีอีกทีนึงเนาะมีรายการที่เขารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live อยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนก็ว่าโอ้บ่เห็นไลฟ์สดดนแล้วก็ไลฟ์แล้วเนาะปัจจุบันนี้ถ่ายทอดสดอยู่มีรายการสามารถติดตามเข้ารับฟังรับชมได้เนาะแล้วก็สบายดีทั้งพ่อคําเล็กเด
3: ้
2: อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเฟืองเนาะเพิ่นก็เป็นมีรายการประจําที่ว่าติดตามรับฟังรายการตลอดมาแล้วก็ขอบใจทุกคนเด
3: ้อมื้อนี้เพิ่นมาจังได๋แน่มื้อนี้เพิ่นว่าฟังเพลงเที่ยวเก้าตัวเมืองต้นน้ำ
2: เจ้า
3: ฝากให้แม่มณีลาแม่จันทราแม่เพลงแม่บัวเพียนสาวเพลงเบาสอนเบาเล่และมิตรรายการทุกคน
2: เจ้าแม่ลาก
3: าพร้อมด้วยกับเมย์คำและคู่หักของเพิ่นเพิ่นว่าตบท้ายมาได้เนาะ แล้วก็อีกไอ้สุขีบ่เพิ่นว่าขอเพลงบ่เป็นคือที่คิดสงสัยเพิ่นคือสิขอไว้แต่ว่านี้แล้วเพิ่นว่าแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเปิดให้ในเด้อว่าซันเดย
2: ์ขอบใจเนาะมีรายการที่เขารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live พวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ขอบใจทั้งเบาแสงเพชรเด้อเพิ่นแจ้งมาว่ามื้อนี้บ่เปิดให้ก็ได้เด้ออันคาลมหักคาลมหลวงมื้อนี้ไปดำน้ําเพิ่นว่าโอ้มื้อวานนี้ตั้งอกตั้งใจบ่ไปดำน้ํา
3: สมองมื้อนี้ยังฝนเริ่มสิตกมาแน่ได้
2: เ
3: ด้อ
2: เมื่อวานนี้เพิ่นก็โอ้ญาติเวลามาหาฟังวิทยุเนาะมื้อนี้เพิ่นว่าบ่ได้ฟังเด้อแต่ว่าฝากขอความมหาทางต้นน้ำเนาะก็ขอบใจมีรายการทั้งสวรรค์เขตเนาะทั้งบางแสงเพชรเพราะว่าจะเป็นการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ถึงว่าจะติดภารกิจก็ยังญาติเวลามาฟังวิทยุบางทีเพิ่นก็ฟังผ่านทางเพจไลฟ์สดของพวกเฮาเนาะเพิ่นว่าโอ้รับฟังทุกช่องทางเด้อก็ขอบใจมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังและสำหรับมื้อวานนี้ก็เห็นข่าวผ่านทางเพจสื่อโซเชียลมีเดียเนาะมีรายการก็คือเพิ่นแจ้งว่าทางเมืองหน้าก่ายแขวงขมวนน
3: ี
2: ่ได้รับผลกระทบก็คือจากพายุหมุนเขตฮ้อนก็คือพายุไม้ซักที่ว่าส่งผลเฮ็ดให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที
3: ่
2: และก็เฮ็ดให้ระดับน้ำในสายน้ำหินบุญนี
3: ่
2: เพิ่มขึ้นสูงซึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวนี่ก็เฮ็ดให้มี3บ้านเนาะที่ว่าได้รับผลกระทบนั่นก็คือบ้านนาตาลบ้านนาหางและบ้านทาขันแก้วท่านผู้ฟังเห็นจากรูปภาพนี่ก็มีน้ำท่วมขังเฮือนสารของพ่อแม่ประชาชนเนาะแล้วก็ได้ส่งผลกระทบบ่ว่าจะเป็นทั้งระบบไฟฟ้าเส้นทางการไปกันมาแดมิดรายการและปัจจุบันนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้การช่วยเหลือแล้วเน
3: า
2: ะ

0: เงี้ยนมัดให้เดียวส
1: ัน
0: เอียงไปไว้บนที่สูงเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ได้ว่าน้ํามันจะมาเมื่อใดเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเขียมพร้อมรับมือและก็มีสติเฝ้าระมัดระวังน้ํากันนี่คือความเป็นห่วงจากรายการสีสันเสียงเพลงมิตรรายการที่ว่าโทรเข้ามาเมื่อกี้นี้รับสายให้บ่ทันโทรเข้ามาใหม่ได้เด้อ0305787052อยากรับฟังเสียงเพลงใดแนะนํากันเข้ามาได้เนาะเวลาตามห้องส่งในปัจจุบันนี้
1: โทรเข้ามาเกี่ยวกับว่าสภาพอากาศบ่หรือว่าเส้นทางแถวนั้นเดมีน้ำท่วมโบเพราะว่าระยะนี้มันเป็นยามฝนแท้ๆเนาะพวกเขาก็เป็นห่วงเป็นใยอีหลีเพราะว่าถ้าว่าอยู่ในบริเวณที่ว่าใกล้เขตน้ำนั่นก็พยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนระยะน
0: ี้
1: ก็คือต้นน้ำได้ว่ามาเมื่อกี้นี่แหละ
0: เจ้าเวลาก็ขอให้ทุกคนมีสติเนาะระมัดระวังน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้9:28 น.เน
1: า
0: ะมีรายการรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดกายะเลิมเนาะรายงานผลของการรับฟังและการรายงานสภาพอากาศมาได้เตือ
1: น
0: ทางไขว้อัตปือได้เป็นระดับใดและกับทางบางเวียงเฮาได้เป็นระดับใดมื้อนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนหรือบ่หรือว่ามีแสงแดดบ่อยู่ทางพุ่นเนาะก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้ตอนนี้รับสายหน้าไมค์กันก่อนสบายดี
1: สบายดี
2: เ
1: จ้า
2: ฟ
1: ัง
2: เพลง
0: เจ้าสบายดีฟังเพลงอย่างเนาะ
2: ฝนเดือน5นั่นแหละ
0: ฝนเดือน5จากแม่วันบ
2: ่
0: เจ้าฝนเดือน5
1: ฝนเดือน5น้ำตาเดือน6นี่บ่แม่นที่แม่วันอย่าเอาน้ำตามาได้เอาแต่ฝนพอแล้ว
0: จ้า
2: ขอมาบเลยได้ลูก
1: เจ้าได้ได้
2: มองเห็นสาวเป็นมันนี้แน่แล้วก็ลูก
1: เจ้า
2: สาวอ้อย
1: เจ้า
2: แม่คำนาเรียนเด้อ
0: เจ้า
2: แม่มณีลา
0: เจ้า
2: พิเศษกับสองสาวหน้าไม้ล่ะลูก
0: เจ้าเจ้า
2: ว่าหวานว่ามวลนะลูกเขาจำอย่างว่า
1: หรือว่าจำประแดกประจักเนาะมื้อนี
2: ้ประเด็กว่ามวลเก่าแล้ว
1: ก็แซ่บได้ล่ะ
2: ก็ได้กินประเด็กในกระเบื้อง
1: เนาะแบบเป็นของครูคนลาวได้แมนต้องได้กลิ่นได้จ้ำได้เนาะสั้นเอาไว้กินข้าวบ่อิ่มแท้ๆแหละ
2: จ้า
1: สบายดีโชคดีแม่วัน
0: โชคดีขอบใจเนาะฝนเดือน5ในเด้อจากทางแม่วันอยู่ทางคิวรถไฟเหนือเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้ก็เป็นมิตรรายการประจำประจำเนาะที่ว่าโทรเข้ามาโมเมนต์เพิ่นย่องเฮาว่าเสียงหวานเสียงเพิ่นกันยังหวานแบบว
0: ่
1: าปั่นคือว่าเทียบผู้สาวขึ้นใหม่บ่นี
0: ่เสียงหวานหลายเนาะทางแม่วันนี่โทรมาแต่ใดนี่ถ้าว่าบ่เบิ่งเบอร์นี่ก็เบิ่งตัวเลขเนี่ยเจออยู่เนาะว่าเป็นเบอร์แม่วันแต่ว่าคันยินแต่เสียงนี่อาจจะจับจุดบ่ได้เพราะว่าเสียงเหมือนว่าอ่อนซอนนิ่มนวลเนาะอ่อนหวานว่าคนซกทั้ง2หวานแล้วยังสิบ่สู่แม่วันได้นี่เสียงหวาน
1: แล้ว
0: ตอนนี้รับสายกันก่อนสบายดี
1: สบายดี
2: โดยสบายดีคนงามทั้ง2
1: เจ้าสบายดี
2: คนงามแล้วก็สายน้ำ
0: สายฝนสาย
1: โมเมนต์มากับน้ำบ่สิค่อยเป็นสายน้ำแล้วบัดนี
2: ้มีบางเรื่องพาคึมอยู่เด้อ
0: พาคึมอยู่เนาะ
1: ฝนนี่เริ่มสิตกบ่จ๊ะ
0: เจ้าจะบ่ฮ้อนติฟ้าคึมทางนั้นน่ะ
2: บ่ฮ้อนคนจะบ่ฮ้อนใจก็บ่ฮ้อนเด
1: ้อดีแล้วซะน่ะใครแน
0: ่ฟังเพลงหยังเนาะมื้อนี้
2: ฟังเพลงมาเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ก็ให้กาซวยเถิดนางหมอ
0: ซวยเถิดนางหมอเป็นแล้วได้เนาะคือสิให้นางหมอซวยนี่บ่สบายบ่
2: เอาบ่สบายดิสาวแพทย์มันแก้กับแม่คันมาเรียนดิ
1: จนได้ขอห้องนางหมอมาซวยเนาะ
2: แน่แล้ว
1: น้ำท่วมก็สิไปซวยหมอเพิ่นว่า
2: ขอฝากขอบอก
1: เจ้าได้
2: ขอฝากกับสาวส้มปลาน้อย
0: เจ้า
2: สาววันมึงเฟือง
1: เจ้า
2: สาวเพชรนุ่นแก้วเด้อ
0: เจ้า
2: สาวมณีลาสาวเพชรวังเวียง
0: เจ้า
2: ในพื้นในวอนแล้วก็โพแสงแก้วเด้อคนทักของแม่ไพ่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ปลาคำเหล็กเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ลุงผู้คำผู้ช่วยพิเศษเป็นคนงามๆมาใหม่ทั้งสองเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
1: ขอบใจ
2: ส สบายด
0: ีสบายดีสบายดีเนาะอากาศทางวังเวียงเพิ่นว่าคึ้มฟ้าอยู่เด้อแต่ว่ายังฝนบ่ลงมาเทื่อคือว่าหลายเขตหลายพื้นที่นี่รู้สึกว่าสภาพอากาศนี้จะเป็นคล้ายๆคือกันเนาะคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ว่ายังฝนยังบ่ทันได้ตกลงมาเทื่อเนาะก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีแล้วมีรายการถ้าว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางไว้นี่ก็ให้ติดตามนํา

0: มัน
1: ต
0: ลื
1: ่
0: ่
1: อ
0: นเพราะว่
1: แ
0: าน ส
1: ่
0: ภาพ
1: แน
0: อา
1: ่
0: กาศเนี่ยเอาแนวนอนบ่ได้
1: ถูก
0: ใน
1: ต
0: แต
1: ้อ
0: ่
1: ง
0: ละมื้
1: เจ้า
0: อ่ะตอนนี้อาตื่มหนึ่งสายกันก่อนที่จะไปหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการสบายดี
1: สบายดี
2: สายดีจะนำแล้ว
1: เจ
2: น
1: ้า
2: ำคุณ
0: เจ้าสบ
1: ส
0: าย
1: บ
0: ด
1: ายด
0: ี
2: โอ้หลายมื้อแล้วแม่บ่ได้โทรหาแม่ก็ขึ้นฮอดเสีย
0: จ
2: งบ
0: ้
2: า
0: เ
2: สียงวอนทั้งสองคนเด้อ
0: เจ้าไปทางใดมาเนาะแม่วอน
2: อยู่เฮือนนี่นะ
0: โอ้อยู่เฮือนบ่เจ้า
2: สบายแต่ไหนลูก
0: เป็นอย่าง
1: เป็น
0: แม่
1: เนาะ
2: อากาศวันนี้เจ็ดตมเจ็ดโตนะลูก
1: เป็นยอดอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยบอก
2: แต่ถาม
1: เ
2: หนื่อยได้แม่เป็นยังไงม
1: าเจ้า
0: เจ้าคือว่าทีมงานสีสันเสียงเพลงพวกเรา
1: แม่
2: น
0: ฝากบอกขอบใจเด้อแม่เด้อฟังแล้วก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นเด้อ
2: เ
0: จ้
2: าแม่ขอฟังเพลงเด้อเจ้า
0: ฟังเพลงอย่างน้อ
2: ขับอยู่ห่างๆเด้อลูกเด้อ
1: ขับอยู่ห่าง
0: ๆอยู่ห่างๆเนาะ
2: เพราะว่าแม่ก
1: ับ
2: ล
1: ู
2: กน
1: ี่อ
2: ย
1: ู่
2: ห่างก
1: ัน
2: ดี
1: เ
2: ลย
1: นะ
0: จ้า
1: ถึงว่าสิฮักอยู่ห่างๆกันยาแต่ว่ากันยังเป็นห่วงเป็นใยคือเก่าเนาะ
2: แม
0: ่เจ้า
2: ขอบอกทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้า
2: ลูกว่าทุกคนนี่แหละที่ฟังนำกันเด้อไม่ได้ชื่อเอ้ยเสียงกับฟังนำกัน
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ให้ลูกท
1: ั
2: ้งสองส
1: ุ
2: ขภาพเข้มแข็งเด้อมาจ
1: ั
2: ดรายการตลอดเด้อ
1: เจ้าเซ็งกันเด
2: ้อโอ้สบายดี
1: เจ้า
0: สบายด
1: ี
0: สบายดีสบายดีขอบใจทั้งแม่วอนเด้อก็ขอบใจเนาะรู้สึกว่าระยะนี้ทีมงานและกันสีสันเสียงเพลงพวกเราหลายคนนี่บ่สบายได
1: ้
0: อาจจะเป็นย้อนกันเป็นแปลงของดินฟ้าอากาศแดดแต่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเด้อถ้าว่าเจ็บป่วยก็ต้องได้ปินปัวเนาะเพื่อว่าให้ร่างกายนี้มีความแข็งแรง
1: สำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอก
0: ิน
1: ข้าวให้แซ่บเลยเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็คือต้นน้ำว่าหั่นแหละถ้าว่าบ่สบายอีหลีก็ควรที่จะไปหาหมอเพื่อปรึกษาเบิ่งว่าเฮาเป็นหยังกันแท้แล้วก็หมอจะแนะนำให้แล้วก็เอายามากินอยู่เฮือนเนาะเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที
0: เจ้าตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไออาจเพิ่นก็เตรียมพร้อมแล้วเนาะกับเสียงเพลงนี้
1: กับบรรเลงเพลงเนาะ
0: เจ้าฝากไปทั้งบ่าวสมมิตรเด้อที่กำลังรับฟังรายการเสียงเพลงนี้กับมอบให้พิเศษก็คือทั้งสาวแพงเน
1: า
0: ะยังฮักเจ้าอยู่เด้อเพิ่นว่าฮักเจ้าเด้อ
1: ฮักแบบบ่มีเปลี่ยนแปลง
0: เจ้าเพิ่นว่าเมื่อวานนี้เพิ่นว่าดนปันไดซิท่าดนปันไดก็ยังซิท่าแม่นบ่
1: แม่นแล้ว
0: ทั้งบ่าวสอนบ่หรือว่าบ่าวสมมิตรเนาะเมื่อวาน
1: แม่
0: ส่วนเราเมื่อนี้นี่ก็ยังฮักเจ้าคือเก่าเด้อตอนนี้เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้วเนาะมวนๆน้ำกัน

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะจบกันไปนั่นกระแมนเสียงเพลงยังฮักเจ้าอยู่เด้อ จากทางเบาสมมิตรในน้ำกันเข้ามาวังคีนี้เนาะมอมไห้ทั้งเสาแพงและตอนนี้พวกเขาจะให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงเติมอีกเน
1: า
0: ะจากทางแม่วอนในน้ำกันเข้ามาวังคีนี้ฮักอยู่ห่างๆในเด้อถึงว่าตัวจะอยู่ไกลแต่ก็ยังเป็นมีความเป็นห่วงเป็นใยยังฝากข่าวข่าวถามหาความคิดมอดคิดถึงซึ่งกันและกันเน
1: า
0: ะใส่ฝนต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจเด้อพ่อพ่อแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าว่าท่านใดที่บ่สบายก็ขอให้ทรงให้เซาขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะติดตามรับฟังรายการพวกเราไปน้ำกันอยู่ไปเคียงคู่กันเดินโดนขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพแข็งแรงตอนนี้ไออาจพร้อมแล้วเนาะเสียงเพลงฮักยิ่งห่างๆมันม้วนน้ำกันก่อน

0: ขณะนี้ทางกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงกับพวกเราทั้งสองคน
1: เจ้า
0: ขมาสุริยานี่เนาะทักทายกันอีกเติมกับมีรายการทุกๆท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทาง Facebook ของ How Loud National Radio หรือว่าผ่านทาง FM 103.7 MHz นั่นเองเดี๋ยวเอามาตอบคอมเมนต์กันบทตัวหน้า
1: เจ้าตอบแห้งใจมีรายการก่อนเนาะที่ว่าเพิ่นได้เขียนข้อความเข้ามาผ่านทางเพจ Facebook ของพวกเฮาหลายคนก็เข้ารับฟังรับชมเนาะผังคนนี่ก็บ่เคยได้ฟังรายการนี้เทื่อสายฝนหาก็เข้ารับฟังรายการในมื้อนี้ก็ขอบอกขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM แน่แล้วก็ผ่านทางเพจไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้เข้ารับฟังรับชมแล้วฟังเสียงเพลงมวลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อออกไปเนาะส่งกำลังแห้งใจให้กับทั้ง2สายเด้อเจ้า
0: เดี๋ยวเขามาอ่านคอมเมนต์กันอีกก่อนเน
1: า
0: ะทั้งเบาซานนเพิ่นกะฟังอยู่ไก่เติบได
1: ้
0: เพิ่นว่า USA ว่าซั่นเด้
1: เจ้า
0: เนาะเพิ่นว่าทักทายสบายดี
1: แล้
0: วก็เบาเสกสบายดีโคซุกทั้งสองขอเพลงมุนหักนาสาบอกฟังทุกมื้อเด้อจากหนองแตงเป็นยังไงเบาหนองแตงฝนตกบ่ทางนั้น
1: เจ้าหรือว่าจะเป็นเสียงเพลงมุนหักนาสาลาบ่เนาะถ้าว่าต้นน้ำจืดบ่ผิดน่าจะเป็นเพลงนี้เจ้าแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะติดตามครับฟังอยู่ทางอัตปือเด้อเพิ่นว่าอัตปือฝนตกเด้อตอนนี
0: ้เจ้า
1: แล้วก็ทางท่านสุขีเพิ่นว่าเปิดให้เด้อเพลงที่เพิ่นขอเข้ามายังบ่ได้เปิดให้เธอแล้วถ้าติดตามครับฟังอยู่เนาะจังหน่อยเด้อจังหน่อยทั้งใส่ฝนต้นน้ำเปิดให้ตามคําขอเนาะเสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนํากันเข้ามาแล้วก็ทางท่านเพชรภูมาเนาะเพิ่นว่าสบายดีสาวโคสกเสียงหวานเพิ่นว่ารับฟังอยู่ทางแขวงขมวนเด้อเสียงแจ้งชัดเจนดีกะขอบใจเนาะมีรายการทุกคนแล้วก็สบายดีทั้งท่านเวียงแก้วเด้อเพิ่นว่าขอฟังเพลงแดอยากฟังเพลงหยังกับพิมพ์กันเข้ามาเนาะพิมพ์เป็นข้อความเขียนเข้ามาเด้อ
0: มี
1: ราย
0: การ
1: เจ้าเจ้าหรือว่าอาจจะโทรออนไลน์ใส่ทําไมก็ได้0305787052โทรมาล้มได้ยินเสียงน้ํากันเนาะว่าฮับฟังอยู่ใส่แดแต่ละเขตแต่ละพื้นที่การติดตามรับฟังเป็นอันใดสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่บางคนนี่ว่ารับฟังผ่านทาง Facebook Live อยู่ในตอนนี้เพิ่นว่าเสียงชัดแจ้งเจนดีเนาะก็ขอบใจทุกคนที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นน้ำกันหลายคนนี่ก็ติดตามรับฟังหลายช่องทางเนาะสะดวกช่องทางใดก็รับฟังได้มีรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ารับฟังรายการวิทยุอยู
0: ่
1: ในตอนนี้เนาะบางคนนี่ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพเรื่องงานแดบางคนนี่ก็ค้าขายอยู่ตามตลาดเปิดวิทยุฟังรับฟังเสียงพวกเฮาแล้วก็ได้รับฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการไปพร้อมเนาะรับฟังข้อมูลข่าวสารสารานหูผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงและนอกจากนี้ก็ประชาสัมพันธ์เติมเด้อถ้าว่าบริษัทหางฮานใดที่สนใจในการลงโฆษณาในการผลิตสปอตโฆษณาผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ของพวกเขาก็สามารถเข้ามาพัวพันได้เนาะที่ของการตลาดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมงเวลาราชการตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงนี้ฝากไปทางเสาแพงเด้อทางแม่คำพร้อมทางแม่วอนพร้อมเนาะสองสามคนรู้สึกว่าบ่สบายแน่เนาะเนื่องจากว่าระยะนี้อากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่ผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวก็ขอให้สวงให้เซาให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อสำหรับเสียงเพลงนี้เบาสอนเพิ่นขอเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อกลางให้เพิ่นว่าซวยเถิดนางหมออยากให้ทุกคนนี้มีความแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเนาะครับฟังเสียงเพลงม้วนๆนำกันกับเสียงเพลงนี้ซวยเถิดนางหมอ

0: วยเถิดนางหมอเนาะฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนฟังแล้วก็อย่าลืมเนาะส่งยิ้มผ่านเสียงเพลงแน่เนาะเป็นการผ่อนคลายแดบางคนนี่ก็อาจจะมีความเครียดเนื่องจากว่าห่างกายกาบ่อํานวยความสะดวกแดอาจจะอิดเมื่อยแดเนาะมีรายการแต่จังได๋ก็ดีเด้อขอเป็นกำลังแห่งใจให้ผ่านเสียงเพลงนี่แหละฝากต้อนให้ส่งให้เป็นกำลังแห่งใจฟังแล้วก็ขอให้มีเฮือมีแฮงให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะกินข้าวแซ่บนอนหลับพักผ่อนอีกบ่เดินกับห่างกายก็จะกลับเข้าสู่ปกติแล้วเนาะมีความแข็งแรง
1: ต้นน้ำการฟังเพลงการที่ว่าเป็นกำลังใจให้กันนะแห่งเป็นแห่งบันดาลใจอันนึงที่ดีเพราะว่าจะเฮ็ดให้จิตใจและความรู้สึกของเฮาน่ะมันเบิกบานขึ้น
0: เจ้า
1: คือกับเฮาคิดสิ่งที่ดีแหละโหยหาแนวดีๆมันก็จะดีเอง
0: เจ้าแม่ล่ะเคยเป็นได้ต้นน้ำก็เป็นได้เวลาที่มีความเครียดหรือว่ามีความคิดก็คือสิแบบหรือว่ารู้สึกว่าเวลาที่เฮาเหงาๆนะเฮาจะมักฟังเพลงที่เฮาอยากรับฟังเนาะว่าเพลงนี้แหละที่เฮามักเฮาอยากฟังฟังแล้วก็ซวยเอิ้นว่าจิตใจเฮาก็สิมีความรู้สึกดีขึ้น
1: ใครฟังเพลงเศร้านี่บ่ให้ตามติ
0: เออบ
1: ่หรือเฮาก็แบบเศร้าๆอยู่เฮาไปฟังเพลงเต้นนี่ได้บ
0: ่ได้ได
1: ้เต้นแบบคืออย่าในห้องเนาะไผมุกก็อย่าขอเต้นไว้ก่อน
0: เลยว่าหลายคนที่ว่าเออสิเศร้าปานใดก็อย่าเนาะยิ้มไว้ก่อนคือมันว่าหั่นแหละเนาะถึงว่าเฮาจะมีพบพ้อปัญหาใดก็ตามยิ้มไว้ก่อนสู้ให้กับตนเองก่อนเนาะก่อนที่ตอนนี้เวลาต่ำห้องทรงพวกเราเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกับทางรายการแล้ว 9:14 น.ขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังขอบใจมีรายการที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live เนาะหลายคนก็แนะนําเสียงเพลงกันเข้ามาบางคนนี่ก็ว่าหาก็เข้ารับฟังเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางทานนางกลุ่มมาเนาะเพิ่นว่าสบายดีเด้อโคศกทั้ง2ขอบใจเนาะขอบใจแล้วก็สบายดีมีรายการอีกเทื่อนึงเนาะสําหรับทางใดที่หาก็หมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7 MHz ของพวกเราถือว่าเวลานี่ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันละเอาเป็นว่าเสียงเพลงนี้ปิดท้ายให้ทางสาวบ้านนวลแก้วเด้อนั่นก็คือสาวเพลงเนาะครูขวัญใจทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาไอ้บ่าวนี่เพิ่นว่าถ้าบ่ได้ยินเสียงไอ้เพลงนี่โอ๊ยโทรเข้ามาถามเลยได้ไปทางใดเนาะ
1: ต้องถามก่อนเนาะ
0: เจ้าเอาเป็นว่าปิดท้ายเสียงเพลงนี้เสียดายเอื้อยเอาผัวก่อนหลังจากนั้นสายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์ในตอนสมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกงแก้วเสสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบความเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเพื่อให้หางกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนและหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่ารายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านอินทปัญญาเขียววงพจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์ประกอบคำเห็นใส่มาตรา8เกี่ยวกับหัวหน่วยงบประมาณเห็นว่ามีการปรับปรุงคณะกรรมการปกครองตะแสงเป็นหัวหน่วยนำแสงงบประมาณมีการปรับปรุงเติมหากมีความจำเป็นให้เป็นหัวหน่วยวิสาการเสนอว่าจะเหมาะสมหรือบ่ถ้ามีเงื่อนไขเป็นหัวหน่วยงบประมาณคันวิสาการและเห็นดีให้เป็นหัวหน่วยวิสาการและหัวหน่วยนำแสงงบประมาณ
3: ข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นบางจุดก็จะขอแลกเปลี่ยนหรือว่าถามซึ่ง1แล้วมันมาตรา8ที่ว่าถึงหัวหน่วยงบประมาณและนี่ก็มีการปรับปรุงคณะกรรมการปกครองตะแสงเป็นหัวหน่วยนอกแสงงบประมาณแต่ว่าก็มีการปรับปรุงเติมในกรณีที่มีความจำเป็นก็สามารถเป็นหัวหน่วยวิชาการเป็นเจ้าตนเองได้ตามการตกลงของผู้สั่งการเองก็จะขอถามจะเหมาะสมหรือบ่คำถามเจ้าขี่ของท่านประธานก็ได้ตั้งแล้วจะเหมาะสมหรือบ่ถ้าว่าหามีเงินใครเป็นหัวหน่วยงบประมาณคันวิชาการเป็นเจ้าตนเองจะขอถามเพราะวันนี้จากมาประธานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงเงินใดเสนอไปแล้ววันนั้นแม้ว่าคำว่ามีเงินใครสมัครเป็นหัวหน่วยวิชาการเป็นเจ้าตนเองแต่ว่าอยู่ในตารางอธิบายคำศัพท์เขียนตามนะเป็นถ้ามีเงินใครจะยกเป็นหัวหน่วยแล้วก็ประมาณขัดโสมันก็ต่างกันแต่ว่าส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าก็เห็นดีแล้วเนาะให้เป็นหัวหน่วยวิชาการหัวหน่วยนอกใส่ก็ประมาณมากกว่าระยะต้นนี้ยังสิบ่สามารถเป็นหัวหน่วยก็ประมาณขั้นสองได้เถอะขั้นว่าได้เห็นดีฮะนะเพราะว่าเป็นตาแสงเป็นหัวหน่วยการปกครองขั้นต่ำสุดเลยก็สามารถเป็นหัวหน่วยก็ประมาณขั้นสองดีร้ายฮะนะ
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆในผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงอย่างมีลักษณะสร้างสรรค์ตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเป็นต้นคังสะสมแห่งรัฐไหลหับที่บ่แม่นภาษีและช่วยสาอากรและอื่นๆนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นะนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
7: อ๋อโดย
6: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนต้นสติกินตานี่มั่วนะ
7: โดย
6: มั่วแห้งว่าซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เลยนี่นะกล้องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ ตาบวงขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอกระดิกอกดีใจหลายๆพลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับครบอุปกรณ์ใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พ่อเฒ่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนดีอีหลี

เหลือวันนี้ความอกหักมันนักเข้ามาปิ่นเล่าน้อปิ่นกุมคือไฟสุมเข้าจีร่างนางไล่ถิ่มบ่ห่วงใยและนางจึงป่าป้อยอายให้ทนทุก

ลาวเศร้าเศร้าเด้อยาฟาวามันสิโกบัดดาบักแตงสร้างดอกดวยไปอัศจรรย์แต่กุ้งสิกุ้มกินปลาหมึกใหญ่พอยเมย์อัศจรรย์แต่ไม่แกนหล่อนสังสิมาปีนปงใบสุขสบายดีรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอาวาทุกภาคส่วนขอนำไปทำเป็นเพลงเข้าสู่รายการลองไอ้ทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการเลยเบาไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมมาในนี้สมงหนึ่งเต็มนะมอบความเบิกบานมนต์ซื่นมอบอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อแม่พวกเราได้กินเนาะได้กินได้ดื่มเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความเบิกบานมนต์ซื่นมีแต่ความสุขกายสบายใจเข้าสู่ในโหมดของรายการพวกเราก็ถือว่าหลากหลายสีสันหลายบรรยากาศบทเพลงต่างๆเอามาต้อนมาฝากเส้นเดิมเส้นเคยในแต่ละมื้อก่อนจะเข้ารายการนี้โคศกจะได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นนะก็คือผู้อุปถัมภ์หลักแล้วก็พร้อมทั้งหลายๆแบรนด์ที่เข้าร่วมในปัจจุบันนี้ขอบใจบริษัทลองเลสการค่าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์ห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงสิงขวงขอบใจห้านแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์นั่นก็คือตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของพวกเราในปัจจุบันนี้นะและล่าสุดขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยเดอร์ทางด้านหน้าเนาะขึ้นอยู่ในหน้าจอการไลฟ์สดจะเห็นโลโก้ของเพิ่นในมื้ออื่นมื้อนี้บางท่านก็จะเอาโลโก้ของผู้อุปถัมภ์รายการขึ้นสู่ในหน้าจออันนี้เพจให้เบิ่งเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์พวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านหลายแบรนด์พอสมควรปัจจุบันนี้รายการพวกเฮาก็ยังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อนะพอพันสอบถามได้อยากเข้ามาร่วมรายการก็ยินดีมีรายการเฮาเนาะและกับเบอร์ตั้งตัวพวกเฮาที่หน้าไมค์เด้อมีรายการจดๆแต้มๆไว้นั่นแหละท่านก็สิจื้อหลายๆท่านก็สิยังบ่ได้จื้อจะดนแล้วบ่ได้ฟังดนแล้วก็หันคืนมาก็สิบ่จื้อพ่อเบอร์เนาะดนแล้วก็ได้เอาที่เบอร์กันนี้รายการ0305787052 5787052เด้อหน้าไมค์เด้อหน้าไมค์เนาะแล้วก็ทั้งหลังไม้มีรายการสอบถามสั่งซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคศกจัดจะได้ราคาพิเศษให้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เอออันนี้มันทั้ง2เบอร์ทั้งห้องการและก็ทั้งหน้าไม้ในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดนะอยู่กับโคศกเบาไทยในแต่ละมือมื้อนี้ได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจนำหน้ามื้อนี้ก็ทักทายสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook บ่าวอุทัยนำนี่ก็ถือว่าเข้ามาเบิ่งมาชมตอนนี้ก็ท่านนางจันทะจันทสอนจันสมรขออภัยเนาะท่านนางจันสมรจันทลานไสภาคส่วนทางบริษัทสมิทธ์สุดสันในเพื่อสุขภาพนะเข้ามาเบิ่งจะสบายดีเด้อฝากไลฟ์ฝากแชร์สบายดีท่านบุญนำเมือนสุพลสบายดีส่งหัวใจสติกเกอร์เข้ามาให้น้องซ้ายเพิ่นพอได้มีกำลังใจเนาะไอ้เนาะอยู่ดีมีแฮงฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตาม1ไลค์1แชร์ในสมงที่โคศกจัดสดๆในมื้อนี้แล้วก็ขอบใจทั้งเพจแห่งซ่านลาวนําได้ไลฟ์สดเด้อทางเพจมื้อนี้จะได้เห็นโลโก้ของแบรนด์ผู้อุปถัมภ์รายการได้เห็นกล่องสินค้าอยู่หน้าจอของท่านเลยเนาะสนใจประเภทใดสอบถามทั้งหลังไมค์และหลังไมค์ได้เลยเด้อจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศแล้วก็ส่วนบทเพลงก็เช่นเดียวกันคอมเมนต์เข้ามาได้ทางเพจของเฮาเด้อไปฟังเพลงกันก่อนในตอนนี้เนาะคอยอ้ายที่เมืองเฟืองเบบี้บ้านนาเสียงหวานๆมวลๆมอบให้เจ้า

ซอนเด้อล่ะฝากลงกันใจผู้สาวทั้งเมืองเฟืองบ่ทุกคนเด้อมาอีตุนตั้งแต่หมอเนาะอีแม่เนาะมีคอปากบ่เป็นเพิ่นว่าอีตุนแต่มากฤทธิ์ไม่มีลิ้นสำหรับว่าบ่เป็น

0: นแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ก็ถือว่าปล่อยไป1บทเพลงสวัสดี FC เฟลกาทาง Facebook เด้อเข้ามาแล้วก็อยากฟังเพลงกับพิมพ์มาเลยเด้อนี่รายการเฮาเนาะอาเด็ดเห็นกันในหน้า Facebook นี่ก็พิมพ์กันง่ายอยู่ดอกบ่ได้ลมกันเนาะสบายดีทั้งเพจแห่งศาลาผู้เฮาทานคําพรศรีสุพรรณเด้อสบายดีเจ้าสบายดีเข้ามาเบิ่งมาชมสตาร์ทกันอยู่ที่เมืองเฟืองคอยไอที่เมืองเฟืองเด้อเนาะสบายดี FC แฟนรายการทั้งเมืองเฟืองที่ติดตามรายการทั้งวิทยุนะหลายทานก็ติดตามมีทั้งหน่วยน้อยหน่วยใหญ่อยู่เฮือนอยู่ซานอยู่หัวไห่ไปนาโอ้ยวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านๆเฮาเนาะเขตนั้นก็ถือว่าเมืองเฟืองนี่เป็นเมืองนึงอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเด้ท่านได้เคยได้ไปบ่นะเมืองเฟืองนี่เป็นเมืองบ่ใหญ่นะเป็นเมืองบ่ใหญ่แต่ว่าสงบนะสงบเด้เงียบสงบนี่เดินทางจากนครหลวงไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ฮอดแล้วยามนี้ทางดีเลยเด้เนาะขดถนนทางก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้จักหน่อยชมวิวไปนำนะขึ้นภูลงภูเด้มีห้วยห้องของบึงตามวิถีชีวิตพื้นบ้านขนบธรรมเนียมหลายชนเผ่าอยู่นำกันก็เธอเป็นเมืองที่มีภูเขาอ้อมหอบทั้งผาปูนผาหินต้นไม้ใบหญ้าเขียวสุ่มเบิ่งแล้วสบายตาเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นบ่อนพักผ่อนที่ดีสถานที่ท่องเที่ยวก็ถือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีวิถีชีวิตของประชาชนยังเป็นฮีตเก่าของเดิมอยู่เด้นี่แหละก็เอาไปเบิ่งแม่บ่เสือเนาะอากาศยาวให้บรรยากาศและก็ภาคส่วนที่สร้างเสื้ออาหารทั้งเมืองเฟืองก็มีพูนทั้งทีมงานไอคำเล็กพุ่นทั้งแม่พิงบ่ทั้งแม่หลายๆท่านก็ทั้งเมืองเฟืองก็ติดตามรายการของโคซกทั้งเมืองเฟืองก็เป็นลูกค้าหลายลูกค้าอาหารเสริมบำรุงสายตานี่ก็ถือว่าเกือบว่าถูกมือไปแล้วส่งไปเมืองเฟืองทั้งเขตเมืองจันทน์เนาะดีใจที่ติดตามรายการและก็สร้างเสื้ออาหารเสริมบำรุงสายตานำนะเมื่อกี้ได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พาร์ทเดอร์สนใจเนาะอยากได้ไปรับประทานกาแมนโทรมาลดได้นะมีข้อมูลพนักงานจะให้ข้อมูลจีโก้พาร์ทนี่ที่020-9829-4228เดอ9829-4228โทรมาโลดพนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมจีโก้พลาสประเภทแคปซูลมี30เม็ดใน1กับพิเศษจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะบวกกับได้โปรสุดพิเศษก็คือรายการสดของโคซกจะเป็นราคาพิเศษให้และมีของต้อนของฝากทางบริการสั่งซื้อในสมงที่โคซกจัดนะสบายดีทั้งเพจแห่งซ่านลาวทั้งทานพัดทองบ่พัดทองสบายดีขอฟังเพลงเด้อว่าซั่นเมืองเที่ยวเมืองนองแน่ว่าซั่นเชิญเที่ยวเมืองนองเจ้า ฝากให้แกพี่น้องทางเมืองน้องบัดทุกคนเด้อสบายดีเจ้าเจ้าได้จัดเพลงให้เด้อจ้าได้จัดเพลงให้จักหน่อยทั้งหน้าไม้เฮาว่าก็จะได้จะเข้าหน้าไม้กับมาเลยมีรายการเฮาเด้อที่0305787052เนาะไปฟังเพลงกระตุ้มอีกหนึ่งบทเพลงมีรายการเฮาเพลงนี้ในแม่นน้ำฝนจากฟ้าน้ำตาจากหัวใจเพลงนี้เพลึกไหลเอ้ามวนๆกันเจ้า

0: ักข้าวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักข้าวท้องช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักข้าวท้องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เรื่องอาหารพื้นบ้านนี่ก็มีหลายเนาะไปป่าไปดงมีซ้ำสิกินผักหญ้าต่างๆผักนอกธรรมชาติผักกระโดนผักกระเดามีหลายผักผักขยะผักหำมอยบ่จักสิก็มีเด้นะภาษาพื้นบ้านเพิ่นว่าแต่นั้นเด้แซ่บบรรยากาศนี่อันนี้นี่มันกันได้กินแบบนี้เลยมันนอนหลับดีเรียกว่ามากผักไซบ่ซั่นนะมากมะละบ่จังซี่บ่ดีผักสวนนี่เด้อกินได้ดีเด้ในการเฮาสรรหามนุษย์ประเภทผักพื้นบ้านไปป่าไปดงไปหัวไปสวนไปกินข้าวปลานอนทงนานอนไห้นอนนานี่กินข้าวแบบสุขภาพดีนะเพราะว่ามันปลอดสารพิษเด้แต่ว่าที่ผักข้าวท้องก็มีคือกันเด้นะผักข้าวท้องนี่เพิ่นยกให้เป็นประเภทสมุนไพรพื้นบ้านไปแล้วยามนี้เนาะก็คือโมติน่าผักข้าวท้องนี่เข้าไปอยู่ในแคปซูลโอ้คัก500มิลลิกรัม50เม็ดใน1กัปเด้อคือสรรพคุณก็คือดังมีรายการเนี่ยฟังเมื่อกี้นี่แหละละเอียดคักสนใจต้องการอยากได้รับประทานก็มันโทรมาลดได้มีรายการเฮาประเภทสมุนไพรพื้นบ้านโมติน่าผักข้าวทองเนาะกินกับลาบแหน่ลาบกระปอกกระป๋อมบ่โอ้ยปนกบปนเขียดเนาะลาบก้อยซอยแซ่ต่างๆแซ่บแจ่วแมงดอกแมงดาเนาะโอ้ยเว้ามาแล้วก็อยากกินข้าวอีตาโคซกก็ได้เฮ็ดยังกินเนาะแม่เฒ่าเอ้ยอยู่เฮือนก็ได้ว่าอีแม่กําลังเก็บเจียวแมงดาอยู่ว่าซั่นนะบางท่านก็กําลังตําเจียวปลาแดกปลาแดกเครื่องเต็มแซ่บๆเลยนะกับผักข้าวท้องเข้าไปนะกินเด้อดีสิ่งใดที่มันดีเฮาก็กินนะสิ่งใดที่มันบ่ดีเฮาก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงบ่ได้เพราะว่าเฮามีพยาธิประจําตัวเด้นะเฮามักเป็นภูมิแพ้มักเก็บ

ท่านก็ปีกเก็บเลือดจางบางท่านก็มีปัญหาเรื่องทั้งภายในบ่เกิดการอักเสบบอนใดในห่างกายอวัยวะบอนใดก็ไปเช็คไปกวดเบิ่งหรือว่ามักเจ็บมักป่วยแท้ยามนี้ห่างกายคือว่ามักเป็นอันนี้หลายแท้ก็แน่นอนแล้วห่างกายเฮามันภูมิคุ้มกันอ่อนเพลียแล้วเฮาก็ต้องได้เอาลักๆก็คือการออกกำลังกายพอแล้วเนาะลุกย่างลุกย่างได้แต่เศร้าแต่เสียวก็ได้หัดกอกหัดกายได้เอ็กซ์ไซส์ได้ยืดแข้งยืดขายืดท่านยืดนี่เฮ็ดกิจกรรมอยู่เฮือนอยู่ซ่านคันบ่ได้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนกันแล่นกันย่างพักส่วนนึงก็อาศัยเฮ็ดเกษตรกรออกกำลังกายไปในตัวก็ดีแข็งแรงพักส่วนนี่เด้อบ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยดอกทนแดดทนฝนพูนแก้เสื้ออยู่ทงไห่ทงนาผลสำบายผิววอดๆนะบริห่วงสวยห่วงงามดอกภาคส่วนนี้บริเกียวขอแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงละพอเด้กันว่าผู้นี้โอ้ภาคส่วนที่อ่อนเพลียอยู่เงินและเจ็บอ่อนแออยู่บ่ได้นํามันต้องได้มีองค์ประกอบหลายๆด้านเข้าไปช่วยหนึ่งมาก็ต้องได้ไปเซ็กไปกวดอันสองมาก็ต้องได้ออกกำลังกายอันสามมาก็กินอาหารให้มันถือครบหมู่อันสี่มาก็บวกกับอาหารเสริมมื้อหน้าผักข้าวท้องเข้าไปนําอีกโอ้ยคักจำแล้วแหละบาทนี้ก็ได้เด้อพันสอบถามหาทั้งหลังไม้รถมีรายการเฮาราคาจับต้องได้เด้อพักเขาทองเฮา02098294228โทรมาได้นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจำหน่อยโดยลองเลยแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮา1ชั่วโมงบ่ดดแล้วก็บ่ไวปานใดนะเอาแบบเพลงหลายๆแน่ปุ่นๆกันไปพอได้ฟังเพลงนี้สาวสะพายนาอาจารย์คำปูทวีวันนาเอาลงไปทางเมืองผู้ธนสมบูรณ์ได้ทั้งนครปักเสแขวงจำปาสักทุกเขตทุกบ้านทุกเมืองทั้งเขตนั้นก็ได้ฟังรายการมองหลายพอสมควรเอามอบเพลงให้แกทั้งสาวปักเสสาวสะพายเนาะ

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์ข่าวดีข่าวดีข่าวดีบ่แม่นข่าวหายได้แม่เด้อข่าวดีสิ่งดีๆเอามาต้อนมาฝากอีพ่ออีแม่เฮาเด้อข่าวดีนะข่าวดีอีหยังลูกซ้ายว่าซั่นเอาก็อยู่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนั้นเพิ่นผ่าตัดฟรีก้อยแม่ว่าซั่นเอ้ยก็ไปหาเพิ่นแล้วเด้เพิ่นผ่าตัดต้อจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อให้ดูแลปิ่นปวดทั้งด้วยหน่วยตาพญาทั้งหน่วยตานี่แหละทั้งดวงตาพวกเฮานี่เด้อไปแล้วเด้ในยามเพิ่นมีนโยบายพิเศษจังซี่ก็เขียวฮีพอนเนาะอย่าไปซักซ่าเสียเวลาอย่าเสียโอกาสโอกาสนี้โอกาสทองเวลาทองนะมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งโลดนะเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดนะอยากผ่าตัดบ่อากาศมันเป็นแนวใดมาดดแล้วก็เป็นมาหลายฟ้าลาปีบ่เคยได้รับการดูแลฟื้นฟูปิ่นปวดจักเถื่ออาจารย์โคสกเอ้ยว่าซั่นโชคดีว่าท่านได้ฟังรายการลองเล็ดได้เบอร์โทรทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมนี่ยามเพิ่นมีนโยบายให้ผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินกับมาโลเด้ออีเมลเฮาเด้อ020-5755-4111 5755-4111แน่บ่จดต้มแต้มไว้แต่ละมือโทรไปสอบถามเพิ่นไปโอ้ไปลมเพิ่นเด้อแม่เฮาเด้อศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีเนาะเสริญเที่ยวเมืองนองมาแล้วนาทีมอบให้เลยมวนๆกันตามคำขอจากทางมิตรรายการทางเพจแห่งชาติลาวมาในจังหวะโยนโยนจักหน่อยเอ้ยจังหวะแบบนี้มันมวนเลยศิลปินโลดทินระเบา

เซละน้องบางท่านก็สิบ่ฮู้ว่าเซละน้องอยู่ไสแขวงใดวะพุ่นเด้ออยู่ทางแขวงสวรรณเขตเด้อมีรายการเอาเนาะก็มีบทเพลงแห่งเซละน้องก็มีนะแต่ว่านี่เป็นอีกเพลงนึงเสริญเที่ยวเซละน้องเนาะก็มอบให้มีรายการได้รับฟังนํากันตามคําขอเพราะว่าทางเซละน้องนี่ท่านหลายๆท่านก็สิเคยได้ไปเที่ยวเนาะมีโครงการไฟฟ้าน้ําตกเซละน้องเด้นะถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจก็ว่าแม่นนะก็มอบให้ตามคําขอมีรายการทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมนะเข้าสู่รายการพวกเฮาก็ดีใจอันนี้เมื่อสั่งซื้ออาหารเสริมพร้อมๆก็แห้งดีนะมีรายการเฮากับพัวพันสอบถามเบิ่งเด้อกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทมื้อนี้ก็ถือว่าได้ให้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าพวกเฮานะเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นทางเลือกอีกประเภทหนึ่งในการเข้าสู่การดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมแล้วก็เฉพาะทางดวงตาอาหารเสริมพวกเฮาก็มีคือกันนะภาคส่วนหนึ่งก็สิแม่นเลือกไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปศูนย์การแพทย์นครหลวงเหมือนกันปักกิ่งเนาะเข้าสู่การปิ่นปัวในทางการแพทย์นะภาคส่วนหนึ่งกับทางการแพทย์แล้วมาเฮือนก็ได้มาบำรุงฟื้นฟูสุขภาพด้วยการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆด้วยอาหารเสริมที่มีชื่อว่าโคลาลินพาสเคียงคู่กันไปก็แห้งดีหรือว่าจะรับประทานเฉพาะอาหารเสริมพอก็ได้บ่เป็นอย่างนอกอันนี้ก็คือสินค้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตานะมีจำหน่ายและปัจจุบันนี้นะจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศบทเพลงที่มีรายการคอกันเข้ามาวันนี้จะทยอยเปิดให้เติมอีกนะนี่เพลงนี้แหละแม่นเซาห้องเฒ่าสิเอาเท่าใดนะตามคำขอจากทั้งอีพอพรมีขอมาม่วนๆกันเลยจ้ะ

0: 受风透是要他的一啦
1: 真的
0: ตามคำขอเพิ่นเม็ดแฟนรายการเฮาขอมาก็ได้ฟังหน้าบทเพลงดีๆมีคุณภาพนะเปิดสู่กันนะตามคำขอจาก FC ทาง Facebook ทางเพจนี่ทางวิทยุนะที่ฟังอยู่เฮือนอยู่ศาลก็โทรเข้ามาได้นะก็เป็นการผ่อนคลายในบทเพลงก็ช่วยให้ท่านมีความสุขกายสบายใจทางด้านแนวคิดสภาพจิตใจนะจากที่เคยฮ้อนก็กลายเป็นเย็นจากที่เคยงุดงิดก็เคยผ่อนคลายจากที่เคยอัดอั้นจินใจคัดใจไว้ก็ได้ระบายออกมาเดก็เถื่อฟังให้มันได้อรรถรสฟังแล้วให้มันมีวิตามินนะดูแลห่างกายไปอีกแบบหนึ่งในการฟังเพลงเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บางคนนี่ก็อยู่เงินอยู่ซานนี่ก็บ่มีอย่างใดที่เป็นหมู่นะมีแต่วิทยุมีโทรภาพนะมีวิทยุมีโทรภาพมีโทรศัพท์เครื่องนึงนี่ที่ลูกเขยลูกสาวซื้อไว้ให้อยู่เงินอยู่ซานบางท่านก็มีแต่ฟังบ่ได้เบิ่งบางท่านก็เบิ่งโทรทัศน์บางท่านก็เบิ่งข่าวสารเบิ่ง YouTube เบิ่งละครต่างๆในโทรศัพท์บางท่านก็บ่มีหยังจักอย่างบ่ได้เบิ่งหยังดอกเบิ่งแต่หลานอย่างเดียวนะเบิ่งลูกเบิ่งหลานบางท่านก็หลานก็บ่ค่อยอยู่เฮือนก็อยู่เฮือนก็อยู่ผู้เดียวนอนอยู่ในอยู่เตียงว่าจะไปเอาแบบประเภทว่านอนติดเตียงบ่ได้ไปไสเด้ออนุญาตบัดคำอีพ่อแม่เฮาเนาะนอนเบิ่งแต่หลังคากับเพดานอย่างเดียวกับตกเอี่ยมกับประตูค้างเข่าเฮือนอยู่ทั้งบ่ได้ไปทางใดกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นผู้เฒ่าที่แบบว่าบ่มีสังคมไปเลยเฮ็ดให้ป่วยได้มีรายการพูดเป็นลูกเป็นเต้าผู้ที่มีพ่อมีแม่อยู่เฮือนอยู่ซาเนี่ยจะสิป่วยเพิ่นอยู่ลำพังหลายนะมีจิตกรรมให้เพิ่นแดพาเพิ่นออกบ้านพาเพิ่นกินข้าวนอกบ้านปรับปรุงเปลี่ยนบ่อนอยู่มันนอนเนาะเฮ็ดให้มันมีบรรยากาศในห้องนอนเพิ่นให้มันได้สิ่งดีๆให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็ถือว่าผ่านพาชีวิตมาโศกโศนจนถึงอายุเกษียณแล้วก็ต้องมีอันป่วยเป็นธรรมดาเนาะบางท่านก็ป่วยทั้งขาบางท่านก็ป่วยทั้งภายในภายนอกอันนี้เฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าอาการต่างๆนี่คือว่าได้นอนบ่ได้ไปใส่ก็แสดงว่าร่างกายเพิ่นก็บ่สมบูรณ์ปานใดแล้วแต่ว่าเฮาผู้เป็นลูกเป็นเต้านี่ผู้เบิ่งผู้แยงผู้เลี้ยงผู้เกือผู้ที่จะอุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาเข้าในการดูแลเบิ่งแยงเพิ่นในบั้นปลายชีวิตเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้ออย่าสุไปทิ่มไปปล่อยเพิ่นเพราะว่าบางท่านบางมิตรรายการบางพ่อบางแม่นี่เคยเป็นเจ้าเป็นนายเคยมีบทบาทในสำนักงานองค์การต่างๆเคยมีชื่อมีเสียงเคยมีรางวัลเคยมีคำย่องยอชมเชยแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นบ่มีหยังแล้วนะอยู่ผู้เดียวก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าบางเทอก็เคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเนาะเคยไปล่าไปการเคยอยู่กับบ่อนซุ่มนุ่มเคยอยู่กับไอ้น้องจังซี่เด้เนาะแต่ว่าไปอยู่ดื้อเฮือนอยู่ผู้เดียวก็เป็นสาเหตุให้เป็นโรคซึมเศร้าคือกันนี่เห็นบ่อันที่2มาก็อยู่ผู้เดียวโดนโพดเนาะอยู่แต่ผู้เดียวลูกเต้าก็บ่มาเบิ่งมาแลลูกหลานก็บ่มาจอบมาเบิ่งอันใดบ่มีนะมาเบิ่งอันนั้นก็เกิดให้เป็นความงอมเงาสภาพจิตใจก็ย่ําแย่ไปอีกแห้งป่วยไปอีกเติมอันสามารถก็ซึมเศร้าจากเขาเอิ้นว่าอายุเนาะอายุหลายขึ้นแล้ว7 80ปี90ปีนี่ก็เอิ้นว่าโรคชราอันนี้ก็บ่เข้าไผออกไผดอกทุกคนก็ต้องได้พบพ่อคือกันเวลามันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเด้มันไปทุกมื้อทุกมื้อเนาะเฮาก็ย่างไปเรื่อยๆเวลาก็ผ่านไปแต่ว่าเวลาที่เฮายังอยู่ตอนนี้เฮาต้องเฮ็ดให้มันดีที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดปิ่นปัวเบิ่งแยงบำรุงรักษาให้มันดีที่สุดบ่ว่าอวัยวะใดๆก็ยาในห่างกายเฮาต้องได้เอาใจใส่นะและอันสุดท้ายก็คือคือเอิ้นว่าเป็นบทบาทที่น้อยลงนะบทบาทความสําคัญเมื่อก่อนได้รับการย่องยอสมเสยเมื่อก่อนได้มีใบย่องยอเมื่อก่อนได้รับการยกขึ้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนี่บทบาทการย่องยอสรรเสริญก็น้อยลงแล้วเพราะว่าอยู่เฮือนแล้วเด้แต่บ่มีแล้วมันก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าคือกันนะพ่อตู้ก็ได้อีแม่ก็คือกันเด้อและก็อันพิเศษสุดๆสิ่งที่บ่อยากให้เกิดก็คือการเสียใจย้อนการพัดภาคแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าคือกันเนาะบ่จักเป็นกระจากตายแล้วคนเฮาทุกมื้อเนี่ยก็แนวนั้นจะเฮ็ดให้ผู้เฒ่าผู้แก่จังซั่นน่ะกลายเป็นคนงอมคนเหงาไปเนาะแห้งเจ็บแห้งป่วยไปเด้อผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็ได้ได้ฟังวิทยุได้ติดตามข้อมูลรายการโฆษกเบาไทยก็อยากให้พ่อแม่นะในบั้นปลายชีวิตก็อยากให้มีความสุขได้กินอันแซ่บได้นุ่งอันงามนะได้กินอาหารเสริมที่ดีกระทรงกระฝากกระยืนกระโทษไปยามเพิ่นอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงบางครอบครัวก็เป็นแท้บางครอบครัวก็บ่แม่นบางครอบครัวนี่ก็สนุกสบายสำบา อีหลีบางครอบครัวก็ถือว่าแย่เลยแบบโอ้ยหาเนื้อกินก็บ่มีเครื่องนุ่งก็บ่มีบ่อนสิอยู่ก็บ่มีเนาะอันนี้ก็ถือว่าทิ่มปอยเพิ่นนะอันนี้บ่อยากพรรณนาแหละบางบ่อนก็ได้เห็นแล้วก็หดหูแต่ว่าเฮาก็บ่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็คือยกมาว่ากันคือสาเหตุที่เกิดให้พ่อแม่เฮาเป็นโรคซึมเศร้านั้นอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะเฮาก็มาเติมเต็มด้วยการดื่มดื่มอาหารเสริมประเภทเป็นซองบ่รู้สิเป็นแคปซูลเพิ่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันบ่ก็เอาจีโก้ไปเนาะถ้าว่าอยากให้เพิ่นมีผิวพรรณที่ดีก็เอาอโรเจนไปเนาะอันนี้มีหลากหลายเฉพาะท่านหญิงป่วยเป็นทั้งโรคพังภายในภายนอกเป็นพยาธิหญิงบ่เข้าสู่วัยท้องต่างๆก็มีเกี่ยวกับอาหารเสริมดับเบิลคลิกเด้อเฉพาะท่านหญิงเนาะทั้งหลากหลายอาหารเสริมของเฮาพอพันสอบถามทั้งหลังไม่ตื่มเพื่ออยากให้เข้าใจท้องแท้ให้ฮู้จักละเอียดดีๆก็แม่น0209829428 9829428เพื่อคนที่เฮาฮักนะและเพื่อตัวเองเพื่อลูกเต้าครอบครัวเฮาต้องเป็นผู้ที่ตัดสินปัญหาด้วยตัวเองนะมีแต่ว่าสิเฮ็ดสิเฮ็ดมีแต่ว่าสิกินสิกินแล้วบ่กินจักเทื่อก็เลยปล่อยให้เวลาผ่านไปซื่อๆพยาธิมันก็บ่ได้รอท่าพวกเฮามันก็คืบคลานไปเรื่อยๆจากนักจากเบากลายเป็นนักจากนักก็แห้งอันตรายไปหน้าติ๊กๆเนาะหาไปสำคัญก็มันไปเซ็กไปกวดถ้ามันละเอียดแล้วก็พักส่วนเป็นดวงตาฝากเติมที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อผ่นพาตัดฟรีเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมื้อนี้เวลาเบิดแล้วมีรายการเฮาน่าจะปิดท้ายอีก1บทเพลงสาวบ่าวเสื้อขาวเด้อกับทีมงานเพิ่นเป็นเพลงคู่ดอกทั้งบ่าวบอมกับแสงระวีแต่น้อยจะเปิดสู่ฟังแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงนี่ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งลองลิสเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM ขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงจังหวัดปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจท้าวพันบอบายโฟนขอบใจกระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจเทียนพึ่งน้ำโซกขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริม15สาขาทั่วประเทศพิเศษตัวแทนนางเอ็งดาราลากาแม่ยกบ้านทราดพร้อมทั้งแม่กูดเมืองแปกแขวงเชียงขวางเด้ออันนั้นก็คือตัวแทนที่บ่เฮาให้เครดิตทางสถานี FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ไปจะไปพบกับโค้ชสุกอยู่ที่สถานีปกสทรภาพเด้อ 14:30 ถึง 16:00 เป็นรายการสดคือกันปิดท้ายผลเพลงนี้ขอบใจท่านสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงข้าพเจ้าบ่าวไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการแบ่งขันหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐรายรับที่บ่แม่นภาษีและช่วยสหกรณ์คลังสะสมแห่งรัฐแม่นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจประกอบคำเห็นต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครวิจันทน์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านดาววงพรแก้วสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่14แขวงสละวันประกอบคำเห็นใส่มาตรา12คลังสะสมแห่งรัฐเสนอให้ชี้แจงเติมเกี่ยวกับคลังสะสมแห่งรัฐและคลังสำรองเงินตามีการพัวพันกันคือแนวใดรวมทั้งเวียกงานความจำเป็นหีบด่วนและฉุกเฉินเสนอให้เจาะจงเติมถึงความจำเป็นหีบด่วนและฉุกเฉิน
3: ต่อมาตราที่12เกี่ยวกับคลังสะสมแห่งรัฐในมาตรานี้ก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมและมีความละเอียดขึ้นเติมจะถึงในกระทำข้าพเจ้าก็อยากมีคำเห็นเติมว่าอยากให้ชี้แจงต่อของประชุมสภาวันนี้ว่าครั้งสะสมแห่งรัฐกับปัญหาครั้งสำรองเงินตราเนาะมีการพัวพันกันคือแนวใดมีการนับข่าวเพราะว่าในนี้เขียนในมาตรา12เพราะว่าเป็นการสะสมสกุลเงินตราอยากให้ข้อแจ้งแจ้งเติมว่ามีการพัวพันใดกับครั้งสำรองนั้นอันที่3มานี้ว่าถึงว่าความจำเป็นความหิบด่วนและทุกเสริมนี่แหละอันนี้บางทีอยากให้เปลี่ยนเป็นว่าลักษณะเจ้าจงในหนึ่งว่าพอจำเป็นหิบด่วนมันก็แจ้งไปไหนเนาะหรือทุกเสริมสิหรือว่าได้บอกว่าเรียกภัยพิบัติเรียกป้องกันซากหรือว่าเรียกความปลอดภัยแห่งซากนี่นะมันเป็นเรียกทุกเสริมเนาะจึงเขาสามารถคัดคะแนนได้หรือว่าเป็นเรียกนะและหิบด่วนว่าจะซักเปลี่ยนลักษณะหนึ่งบ่
2: สำหรับทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงประกอบมี11ภาค14หมวด97มาตราและได้เพิ่มเข้าใหม่1มาตราปรับปรุง78มาตรารักษาไว้คือ90มาตราและเพิ่มใหม่9มาตรานักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: เฮาแล้วบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
8: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับสูญแล้วพวกเขาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
7: ้แม่นซั่นบ
8: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
7: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
8: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
9: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
10: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวExpo 2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค

0: ล่ามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแ
0: หละเฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ือมอนซนแมนผูกก้าปากออกแสงผูกหู้แทงจิตใจผูกสะดุ้งไว้เมื่ออ่านผูกหู้ผ่านอุปสรรคผูกที่หักความจริงผูกที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ครับนะครับตอนของประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่าน
0: สบายดีบรรยากาศที่คิดท้อคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.และการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวออกทั้ง2ระบบ FM 103.7 MHz และทั้งระบบ AM คลื่นกลาง567 kHz
1: เจ้าทักทายสบายดีมิตรรายการเนาะสำหรับมื้อนี้ก็พบพ้อกันเที่ยงวันพฤหัสที่9เดือนกรกฎาคมปี2026มื้อนี้ก็พบกับพวกเฮา2คนเนาะดำเนินรายการบ่ว่าจะเป็นระบบ FM ระบบ AM ทางระบบออนไลน์ปัจจุบันนี้นี่ก็ทาง Facebook เด้อลาว National Radio เนาะ
0: แม่นแล้ว
1: รับชมรับฟังได้เลย
0: เจ้าเอาท่ามกลางวันนี้อากาศก็โอ้โหสึกได้สุภลินเลยเบิ่งคือฝนสิตกเนาะ
1: คึ้มฟ้าคึ้มฝน
0: เนาะคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ว่าเสื้อใจบ่ได้ทุกท่านเด้อบางเทื่อมืดจังซี่นี่บ่ตกก็มี
1: เจ้า
0: บางเทื่อตกก็มีแต่บางเทื่อว่าแดดออกแจ้งจังปังบ่ตกก็มี
1: เจ้า
0: เสื้อใจบ่ได
1: ้อันน่ะคือเมื่อวานนี้เนาะก็เป็นฝนฝอยตกลินอยู่หลายเขตหลายบอนได
0: ้
1: แต่ว่าสถานีเฮามื้อนี้นี่บ่ทันตกเทื่อเนาะค่ะคึ้มอยู
0: ่คึ้มๆ
1: ซึ่งตามพยากรณ์อากาศแล้วเนาะแจ้งเตือนพายุไมซักหันกันแม่นฮอดวันที่12ได
0: ้12
1: เจ้า
0: ก็มื้อวันอาทิตย์พุ่น
1: แม่นแล้ว6ห่า12
0: เจ้าเฮาก็เตรียมพร้อมรับมือเนาะก็เห็นข่าวก่อนหน้านี้ภัยธรรมชาติเห็นบ่ภาคเหนือเฮาบ่แก้วบ่เสียงขวางหลวงน้ําท่าหลวงน้ําท่าหันกําลังตกก้าเด้
1: เจ้า
0: เออน้ําไหลทางลงมาโอ้เอาก็บ่ทันเพิ่นก็ถ่ายวิดีโอลงเฟซสื่อออนไลน์แล้วก็ทั้งคํามวลแดสวรรณเขตแดโอ้หลายแขวงเด้ระยะที่ให้ธรรมชาติทรง3มื้อหลังที่ผ่านมานี
1: ่แม่นแล้วเนาะก็ฝากถึงหลายๆท่านโดยเฉพาะแล้วบางคนอาจจะเป็นการเดินทางไปผ่านไปแขวงอื่นหรือว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวเนาะคือแหล่งท่องเที่ยวหลายบอนของทางคำมวลหันกันน้ำท่วมไปแล้วเจ้าทั้งบรรดาถ้ำเนาะที่มีความสวยงาม
0: ถ้ำนี่ก็ถ้ำปะน้องปะเสื่อมบ
1: ่ถ้ำปะเสื่อม
0: เนาะ
1: เจ้าถ้ำนางแอนเน
0: ่
1: ท่าฝรั่งแน
0: ่ท่าฝรั่งก็น้ำท่วมได้ท่วมว่าเห็นลงสื่อออนไลน์ Facebook เนาะอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติก็คือว่าอะไรมันฮอดยามมันนี
1: ่
0: ยามฝนฤดูกาลนั่นซะ
1: เจ้า
0: ก็มีแต่ว่าเตรียมพร้อมรับมือมีสติทํากันไว้ให้ดีทุกท่านเนาะวันนี้ก็ยังมีข่าวหลายอย่างนี่ดิก็สิสรุปอุบัติเหตุเด้อเพราะว่าตอนเที่ยงบางท่านว่าโมงนี้กําลังสิเลิกการ
1: เจ้า
0: ขับรถฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงในตอนนี
1: ้พักเที่ยงเน
0: า
1: ะ
0: เออพักเที่ยงนี่ก็สิเอาอุบัติเหตุทั่วประเทศหากสัมภาษณ์เช้ามื้อนี้ทั้งกรมจราจรก็สิมาเว้าในระยะต่อไปจากรายการเพียงก่อนเที่ยงของพวกเขานี้
1: เจ้าและนอกจากนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงโยธาตื่มบ
0: ่มีกระทรวงโยธาได้เพิ่นก็สิมีกิจกรรมในโอกาสต้อนรับวันสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีมื้ออื่นนี่มันมีกิจกรรมเด้
1: เจ้าม
0: ื้ออื่นนี่มีกิจกรรมอยู่ที่สวนประตูไซนี่17:00 น.นี่เพิ่นสิมีการถามตอบกิจกรรมเอารางวัล
1: เจ้า
0: แล้วก็รักการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้า
0: แล้วก็ทั้งให้ทั้งหน่วยกู้ภัย1625องค์การกระแดงสั้นลาวนี่นะไปสาธิตการปฐมพยาบาล
1: เจ้า
0: อื่นๆนี่ได้
1: เจ้า
0: ท่านได้มีเวลาไปเด้อใช้เวลาเพิ่นว่าบ่ดน
1: เจ้า
0: 17:00 น.หา18:30 น.นี่แหละ
1: เจ้า
0: ส่วนว่ามื้อวันเสาร์
1: วันเสาร
0: ์แม่นสิมันพิธีย่าง
1: เจ้า
0: สุขภาพเฉลิมฉลอง75ปีวันสร้างตั้งกระทรวงยทคหรือว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เพิ่นจัดขึ้นเพื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนการวางแสดงผลงานของทั้งกระทรวงเพิ่นนําเนาะอยู่บนกิจกรรมย่างเนาะ
0: แม่แล้วและตอนเช้ามื้อนี้นี่เพิ่นแจ้งข่าวมานี่ว่าก็มีกิจกรรมบริจาคเลือดเด้
1: เจ้าน
0: ี่เนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่มีพนักงานเข้าร่วมนี่ก็เป็นนั้นพนักงานทั่วกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้เกียรติเข้าร่วมท่านเล็กหลายชีวิตหลายรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.นางจันทนมมณีทิพย์รองประธานองค์การกระทรวงลาวและมีประธานคณะนําคณะอำนวยการจากโครงการกลุ่มสถาบันกรมวิชาการและวิสาหกิจอ้อมข้างกระทรวงเจ้าของเขาห่วง
1: เจ้าแม่แล้ว
0: บริจาคเลือดยังไม่ยังบริจาคเลือดที่ไหนตอนนี้นะ
1: เจ้ากาขอส่วนๆเนาะผู้ใดที่ว่ามีเงินไขครบถ้วนเนาะบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมน้ำกันได้บ่แม่นเฉพาะแต่อานากิจกรรมนี้เนาะหรือว่ามีโอกาสเนาะสามารถกับบริจาคเลือดตื่มได้อยู่ที่สถาบันเลือดแห่งชาติเนาะท่านผู้ฟัง
0: แม่นแล้วเอาอยากฟังเพลงใดก็อย่าลืมก็ได้ยิงกังพอแต่ฝอยมานี่พวกเขาเปิดน้ำไหมนี่มาแล้วนี่
1: เจ้า
0: ลายใส่เนาะเอาหน้าไม้ก่อนซะเนาะสบายดี
1: สบายดี
2: โลกเจ้าสบายดีไอ้ฝนตกสบายล่ะคนละเอ้ยดูบ่ดิ้นก้นยา
0: เจ้าโอ้สบายดีล้ําแสงเพชรเนาะคนอารมณ์ดีเจ้าสู้ฟังเพลงหยังเนา
2: ะขอฟังเพลงอะไรญาติน้ําฝนยกน้ําตายเด้อของอนาคตแก้วเตยวง
0: เห็นญาติน้ําฝนหยดลงซ้ายขาเนาะ
2: เออโหเจ้าเ
0: จ้าเอาจะหน่อยจัดให้เด้อฟังความผู้ใด
2: ฟังให้สระสว่างแล้วก็สติมาจะปื้อแล้วก็เจ้าจุ้มมือคนงามแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็บ่าวร้องไห้แล้วก็บ่าววิ่งโจแล้วก็บ่าวเล่เจตมาไปให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ฟังไปให้มีผู้ฟังในทุกในเด็กวันนี้มีชีวิตต้องมีละครและขาดที่เสียจะไปในอายคนดูธรรมดาคนแล้วเลยดีก้นงามจะดีก้นงามอยู่แล้ว
0: เจ้าโอ้เจ้าเจ้าเอาเอาขอบใจเด้อ
2: เป็นเรื่องอากาศทางวิญญาณนะ
0: เอาฝนตกคึมคึมนะคึมคึมมาละ
2: อายุนี้อาเข้าเมื่อกี้นี้เจ้าเห็นแต่ดอกข้าวนั้นนะเข้าที่ดินยุบนะ
0: ดินยุบโอ้ยอยู่ทางไหน
1: ยุบอยู่ไหน
2: ตามทางเดินคอยจ้าเด้อวันที่8กรกฎาคม2566นี้ประชาชนช่องแสงว่าพบดินยุบบ่ฮู้สาเหตุเป็นกลุ่มปุ้มใหญ่ประมาณ8กะฮู้อยู่กลางหน้าเขตบ้านหนองกระแดงเมืองวิระบุรีแขวงสารเขตมีทั้งฮู้น้อยฮู้ใหญ่มีน้ำไหลลงฮู้ตลอดเอ็ดหน้าไปได้วอนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการและการแก้ไขโดนคนเขียนลักษณะแบบนี้นะ
0: โอ้เนาะเอายังบู้ใส่เหตุเนาะ
2: แม่ๆค่อยไปลงไปติดตามเบิ่งเบิ่งเนี่ยแหละจะว่าทางหน้าต้องการอยู่ไกลไกลนี่แหละก็บ่แน่ใจว่าค่อยจะคิดไปบ่เน
0: าะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจล้ำแสงเพชรขอบใจหลายๆญาติน้ำฝนอยู่น้ำตาของอู่แก้วสัญญาวงทั้งสบีพวกเราขึ้นโจไปให้แล้วแต่เมื่อกี้นี้ก็ขอบใจเด้อทั้งตู้ไทยตู้วันหนองคายใต้เพิ่นก็ถามมาอีก
1: เจ้า
0: เอาคือว่า FM บ่ได้ยินพวกเจ้าจัดรายการเพิ่นว่าดิ3มื้อนะ
1: เจ้า
0: พวกเขาจัดคือเก่าเด้อตู้วันตู้ไทยออกทางระบบ AM
1: เจ้า
0: เออ AM นั่นแม่นออกคือเก่า
1: แม่นแล้ว
0: เนาะรายการพี่ก็เที่ยงขึ้นก็แม่น AM 567 GHz หมุนขึ้นไปฟังโลดทุกมื้อเลย
1: เจ้า
0: พวกเขาจัดทุกมื้อส่วนว่า FM นี่มี3มื้อพระหัตถ์สุขเสาเนาะก็แจ้งบรรยากาศเลยเพิ่นถามหาอยู่เด้โอ้ไปทางใดคือเพิ่นจัดรายการคือเก่าคอยขอฟังเพลงก็บ่ได้ว่าซั่น
1: เนาะมีรายการ40ซับสนเนาะกับมือของการออกอากาศแดทางระบบ AM และแม่นทุกมืออาจจะบ่ซับสนวงเวลาเก่าเวลาเดิมเด
0: ้แม่นๆเอาเพิ่นว่าขอฟังเพลงพ้นซิมนั้นในตำนานบ
1: ่ของ
0: อาจารย์คำพันธ์มลบัณฑิตนะว่าขอฟังแล้วก็คิดฮอดบ้านคิดฮอดซองเพิ่นมาเด้
1: เจ้า
0: เอาจังแม่นก็สิจัดให้เด้อพ้นซิมในตำนานเนาะเอาอย่าลืมจะฟังเพลงใดกับกริ่งกิ้งกังเขาสุดรายการได้โอมาแล้วมาแล้วตอนนี้สบายดี
2: สบายดีสองแ
1: สบายดี
0: สบายดี
2: สุขภาพแข็งแรงเลยเต
0: ้โอ้ยกับระยะนี้มันก็จะเป็นวัดอากาศมันเปลี่ยนนั่นแหละกินยุกกินยาทานังกับยังเป็นคือเก่ายังวะ
1: เจ้า
2: เวลาพาก็ลุกได้มือนี้เด
0: ้โอ้ๆๆอากาศเปลี่ยน
2: จะเปล
0: ี่
2: ยน
0: จะเอาฟังเพลงยังไอ้เพลง
2: ขอฟังเพลงฝนเดือน5เด้อ
0: ฝนเดือน5มันมาฮอดเดือน6เดือน7เดือน8เนี่ยก็ยังขออยู่เนาะ
2: ยามันละอยากฟัง
0: อันนั้นเดือนก็ยามันแม่นบ่แต่ว่ามักก็พอแฮงแล้วเนาะ
2: แม่น
0: เจ้าๆเอาฟังว่าผู้ใดเจ้า
2: ขอบอกว่าหลวงปู่มีปลากรรมนาเรียนในเวียงโตนในจันทลาบ้านน้ำเตืองขอตรวจลังเวียงในเด้อไอ้คำเล็กแม่ปลาสมนิดในเด้อ
1: เจ้า
2: สุขเสียงสุขใต้พิเศษน้องสายลานาใหม่น้องสายลานาใหม่เด้อ
1: เจ้า
0: เจ
1: ้
0: า
1: ขอบใจเด้อ
2: ขอบใจเด้อในทางโค้งเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: อยู่ดีไปแห้งคือกันเด้อ
1: ขอบใจที่โทรมาหา
0: เอาขอบใจขอบใจท่านให้สบายดีสบายดี
1: สบายดี
0: เพิ่นว่าขอฝนเดือน5ถึงว่าสิก่ายมา
1: ก็ยาเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยาเพราะว่าหมักเด้อความหมักก็คือว่าแหละของกินขึ้นกินกับผู้หมัก
1: เนาะบ่เป็นหยังฟังได้คือกัน
0: ฟังได้ฟังได้หมักเนื้อในเพลงแม่นบ่ก็สิจัดให้เนาะเอ้าเอาอีจักตื่มจักสายสงสัยจริงสิพักฟังเพลง
1: เจ้า
0: สบายดี
2: สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้า
2: ขอฟังเพลงนี้เด้อ
0: เพลงหยัง
2: เพลงปากคอยายปากคอยายคุณป้านาคาเด
1: ้อโอ้
0: เดือน3ออกใหม่3คําพันนะวะ
2: เ
0: นี่ยล่ะได้แล้วเออได้ได้เอาของอาจารย์เสียงสวรรค์เนาะเอาสิให้ทั้งทีมงานซอกไว้ให้เด้อฟังความผู้ใดดิ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เนาะ
0: ฟังความผู้ใด
2: ฟังความกับสีทนกุมารดำนะ
1: โอ้
0: อยู่ใส่อยู่ซื้อสีทน
2: เ
1: สีทนกรมดำ
2: จังหวัดชื่ออันอันอันชื่อไหนชื่อคนนั้นชื่อไหนชื่อจะชื่อไหนชื่อนคร
1: อันผู้ใดเนาะโทรมานี
0: ่ชื่อผู้โทรมานี่ชื่ออย่างนี
2: ้โอ้เคยโทรหาเสียเสียเยอะผู้ดังนาควายจ้า
0: โอ้ทั้งนาควายเนาะโอ้ยเนาะปลาหลายด้วยนาควายนะเกี่ยมปิ้งปลาไว้ให้เนี่ยเลิกรายการที่ไปหาซะหรอก
2: ปลา
0: หลาย
2: ปลา
0: หลายเออเอาขอบใจขอบใจ
2: เอาฟังความก็สายแอร์เลยนะ
0: จะหายแอร์อีกเนาะ
1: เจ้า
2: จะหายแอร์กันแล้วเห็นก้อนง้อกำแพงขนาดด้านนี
0: ่โอ้เอาสมเชยเด้อ
2: บายดีสบายด
0: ีสบายดีเพื่อนมากำลังก่อกำแพงอยู่หน้าเฮือนผู้ดีฟังเพลง
1: จะ
0: เฮาไปชิมมวนเพื่อนเพลงได้ไปขอมา
1: เป็นลำใหญ่เนาะ
0: เดือนสามออกไม้สามคำของอาจารย์เชียงสวรรค์น
1: ี่เจ้า
0: เป็นลำผู้ไทย
1: มวนมวนเน
0: าะเอาก็สิเอาสำนึกก่อนแล้วยันหน้าจึงมาโทรครับสายน้ำไม่ตื้มน
1: ะ
0: สิเอาฝากเพลงที่เพิ่นขอมานี่มีเพลงอันบางกี้นี่พ้นสิมในตำนานบ่สะเบ
1: เจ้า
0: แล้วก็อีกหนึ่งเสียงเพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาเด้
1: เจ้า
0: เออเอาก็สิขอเพลงอันนี้ก่อนซะเพราะว่าและยันนี่กล่องประชุมสมัยวิสามันเทือที่หนึ่งของสังสารสุดที่10มืออื่นนี่มือสุดท้ายเลยเด้
1: มืออื่นเป็นมือปิด
0: แมนขอฝากเพลงนี้มอบให้กันน้ำพักรัดนะสมาชิกสังสารพร้อมประชุมคนคว้าเคลื่อนมาเรียกงานที่สำคัญของชาติเฮา
1: แม่นแล้ว
0: พิจารณาอยู่ในสภากองประชุมสมัยวิสามันเทือที่1ของสภาชาติสุทธิทิพย์ฝากไปได้ก่อนเอาบุญคุณผักเนาะบุญคุณผักตามไปด้วยหยาดน้ำฝนหยดน้ำตา
1: เจ้า

สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย้านเข็มเฮาย้านเจ็บเฮาย้านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย้านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นแนวนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งมั้ยพ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วลูกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ือดีหลายลูกพ่อกับแม่ชมเชยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการพิงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะซองเชียงเพลงพันไปบุญคุณผักกับมอบแด่ให้ว่าละการดำเนินของกองประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่1ของสเปนซ่าจุติชิปพร้อมดำเนินอยู่ตอนนี
1: ้แม่นแล้วเนาะถึงว่ามื้อนี้นี่จะบ่มีการถ่ายทอดสดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังข่าวได้ได้บ่ว่าจะเป็นภาคข่าวทั่วไปข่าวต้นชั่วโมงหรือว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook ของวิทยุก็ยังสามารถติดตามได้
0: เจ้าเอาหลายช่องทางเนาะพอนักข่าวเฮาประจําอยู่สภาพุ่นเด
1: ้แม่นล่ะ
0: เออท่านย้อยส่งข่าวมาเพิ่นก็บันทึกเสียแล้วก็ส่งข่าวมาห้องชมพวกเขาทุกมื้อเลย
1: เจ้า
0: เอากระเซ็นซ้อยทีหนึ่งเด้อทุกท่านเด้อท่านใดที่สนใจอยากโฆษณาสินค้าของท่าน

0: จ้า
1: วีวิดีโอแชร์ของพวกเขาท่านใดที่ว่าอยากโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้สังคมผ่านรายการต่างๆของวิดีโอแชร์ของพวกเขานี่มีหลายช่องทางเดี๋ยวนี
0: ้แม่นแล้ว
1: Facebook ก็ได้ระบบ AM ก็ได้ FM ก็ได
0: ้เจ้าน
1: ี่ราคาบ่ได้แพงหรือว่าอยากเซาสัมปทานเวลานี่นะ
0: ได้คือกัน
1: ได้คือกันมากมงไหนมาทำการตลาดโลดนี่
0: เจ้า
1: จัดเวลาให้เลย
0: แม่นแหละสมมติว่าท่านที่ว่ามีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเนาะสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง
1: เอ
0: ามาเลยโฆษณาได้เลยเนาะทุกท่านเนาะหรือว่าอยากจะแจ้งข่าวประกาศรับพนักงาน
1: เ
0: นาะก็คือได้คือกันมีรายการ
1: แม่นเรียกว่าผู้ที่มักฮักเรื่องการจัดรายการเป็นโฆษกมาแล้วโอ้ยไปซอกเซาเวลาทั้งคืนเลยเนาะ
0: เจ้า
1: ให้มาวิทยาศาสตร์ก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อบางทีว่ามีบริษัทห้างห้างต่างๆสนับสนุนเวลาให้แล้วอยากมาจัดซื้อเวลาเซาเวลา
0: เจ้า
1: ก็มาลุ้นแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะหรือว่าบริษัทใดที่อยากเซาเวลาบุพิโคซกกันนี่วิทยุแห่งชาติของพวกเขาโคซกหลาย
0: มีสนองให้เน
1: า
0: ะ
1: มีสนองให้รถมาโคซกผู้ใดผู้นุ่มผู้น้อยผู้อายุหลาย
0: เจ้า
1: เนาะวิทยาศาสตร์กับพวกเขาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อท่านใดที่สนใจอยากโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่างๆของวิทยาศาสตร์กับพวกเขาเนาะ
0: เจ้าแม่แล้วติดต่อเบอร์การตลาดได้เนาะ
1: ตลาดได้เลยนี่สมรักอยู่ในคณะพลเด้นี
0: ่เ
1: ปิดปุ่งไม่2026เนาะเอาว่ามีข่าวอุบัติเหตุเอาหน่อยนึงก็เนาะบางท่านว่ากำลังขับรถออกจากห้องการกำลังเมือเฮือนไปกินข้าวเด้หรือว่าหับลูกหับเต้าเอาอุบัติเหตุน้อยหนึ่งเมื่อเช้านี้สัมภาษณ์ทั้งกรมจราจรนี
0: ่
1: เพื่อเป็นอุทาหรณ์สนใจผู้ขับขี่บ่อยเกิดอุบัติเหตุดิ
0: เจ้า
1: ว่าจะได้สุภลิน
0: แม่นแล้วจะมาสรุปประจำเดือนมิถุนา2026สุฟังเนาะสำหรับอุบัติเหตุเดือนพฤษภาแม่นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด474รายเนาะเดือนมิถุนาแม่น430รายถือว่าลดลง44รายเฉพาะเดือนมิถุนายนนี่แม่นมีพาหนะเปเพจากการเกิดอุบัติเหตุ790คันคันสิเทียบใส่เดือนพฤษภาผ่านมาแล้วแม่นลดลงถึง29คันส่วนว่าคนได้รับบาดเจ็บ619คนกันยังเป็นตัวเลขที่ลดลงจากเดือนพฤษภาอยู่ใดลดลงถึง126คนเลยและสำหรับกรณีที่ว่ามีคนเสียชีวิตเนาะคนเสียชีวิต69คนในเดือนมิถุนาถือว่าคันเทียบใส่เดือนพฤษภาแล้วก็แม่นลดลง12คน
1: อันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุเนาะ
0: เจ้า
1: ทั่วประเทศใช่ไ
0: หมแม่นแล้ว
1: สิ่งที่เกิดกันยังแม่นอุบัติเหตุต้นต่อดื่มสิ่งมึนเมา
0: เจ้าอันดับหนึ่งเลยเนาะดื่มสิ่งมึนเมาใส่ความไว้เกินเปลี่ยนทิศทางเดินสิ่งขึ้นหน้าบ่รับประกันบ่ปล่อยซิดลวงป้ายห้ามเทคนิคและคนอื่นตามลำดับเลย
1: แม่นแล้วส่วนว่ามูลค่าความเสียหายเมื่อเช้านี้บ่ได้แจ้งมานี่16ตื้อไปเกือบ17ตื้อเด้ที่บ่ได้แจ้งมานี่แล้วก็เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมนี่เกือบ2ตื้อกีบ
0: เจ้า
1: โอ้อันตรายทุกท่านมูลค่ามหาศาล16 17ตื้อเอามาพัฒนาสร้างสารประเทศชาติได้หลาย
0: เจ้า
1: อันนี้กระบวนการซ้ำตื้มผู้ที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินบ่อยากให้เกิดนําครอบครัวหรือว่าตัวท่านก็อย่าลืมเป็นเจ้ากันแห่งบวกใส่ยามนี้ฝนตกทั้งมือท
0: ั้
1: งเปียกให้ค่อยไปค่อยมาเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพียงก่อนเที่ยงก็หยิบยกมาเว้ามาเตือนเป็นรายการของพวกเขานั่นแหละเนาะเอาหน่ามายังมีบ่นี่ถ้าว่ามีนี่ก็ยินดีต้อนรับเด้อเวลา1ชั่วโมงนี่มันหน่อยอยู่แล้วเออโทรล้ม 3-4 สายนี่กินไปเวลาเกือบ15นาทีแล้วเด
0: ้แม่นตอนนี้ก็นี่ครึ่งรายการละได
1: ้เนาะเออเวลาเล่นนี่ก็ 11:37 นาทีแล้วตามเวลาของทรงของพวกเขา
0: เจ้า
1: จะฟังเพลงใดก็กริ๊กกิ๊กกั๊งแม่นพุ่นเอ้ย
0: มาแล้วมาแล้ว
1: ล้มกันหลายๆเพราะว่าบ่ได้ล้มกันดลแล้วในรายการเฮานี่นะสบายดี
2: สวัสดีสม
1: รักโอ้ไอ้บุญตั้ง
0: โอ้ยคือสิคิดฮอดกันเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้บุญตั้งห้วยคุ้งฝนตกอยู่บ่ทั้งเขต
2: ฝนตกนี่หน้ามือเช้าเมื่อคืนนี่นะ
1: โอ้ตกคือกันเนาะเออ
2: บ่แห้ง
1: บ่แห้งบ่แห้งครับครับจ้ะเอาฟังเพลงอย่างไอ้บุญตั้ง
2: เออมื้อนี้เราเอานั่นเด้อเอาเพลงนะต้นดูสู่ทรัพย์เด้อ
1: ต้นดูสู้ซับยังคอยหักขวัญสิบ่าเนาะ
2: มอบไปนะสุภลินแดแล้วก็สมราแม่
1: เจ้า
2: พนักงานมีรถยนต์ประจำเสียงเมื่อทุกคนเลยเด้อเ
1: จ้า
2: เสียงลูกตาแล้วก็มอบไปลงทางวันเป็นเมื่อเด้อแก้วเด้อปากกระยุงเด้อ
1: เจ้า
2: ก็ทราบแต่แล้วก็ทุกเสียงทุกตาบ่ได้ฟังแล้วก็อยู่ดีมีแรงเขาสอนหลวงเวียงเลยเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ครับฝากบอกฝากใจสมาเอ้ยอยู่ดีมีแรงเด้อสวัสดีคือกันเด้อ
1: เจ้าเช่นกันอยู่ดีมีแรงขอบใจให้บุญตั้งเน
0: า
1: ะติดตามรายการแฟนรายการทั้ง AM FM นี่โอ้ยเพิ่น
0: เจ้า
1: ถือว่าเป็นแฟนรายการประจําแท้ๆเล
0: ยแม่นเนาะไอ้บุญตั้งคําละมื้อใดเนาะได้ออกอากาศทั้ง2ระบบนะรู้สึกว่ามิตรรายการเฮานะโทรมาหาหลายๆเนาะคิดฮอดคิดถึงกันเนาะแท้ว่ากสิคองได้ฝั่งโคนหั่นนะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ฟัง AM เพิ่นถ้าฟังแต่ FM ก็คอง
1: แ
0: ม่นพอ FM มีแต่3มื้อเนาะพะฮัดสุกเสาร์เท่านั้น
1: มื้อใดพวกเฮามีประชุมบ่ค่าเวียกด่วนนี่สิได้บันทึกเสียงก็บ่โทรนํามาอีก
0: แม่นก็ดังที่ได้เว้าไปเนาะว่าอาทิตย์นี้นี่ก็คือพวกเฮาก็สุมใส่เวียกงานของประชุมสมัยวิสามัญของทางสภาเนาะบางมื้อก็ได้ซับซับเปลี่ยนกันดําเนินรายการ
1: แม่นแล้ว
0: กับมื้อนี้โอกาสดีแล้วท่านผู้ฟัง
1: จัดคู่กันเนาะถือว่าเติมได้บ่ได้จัดคู่เอ้าขอบใจเป็นรายการก็สิบ่ว่ายาเวลามันก็ยับจ้องมองเข้ามาเพลงมันยังค้างอยู่ได้นี่
0: เจ้าแม่นแล้วทั้งหน้าไม้ได้หลังไม้แน่เน
1: า
0: ะ
1: มาเพลงที่มันขอมาทั้งตู้ไทยตู้วันหนองทาใต้เพิ่นว่าจักให้ว่าจักหาเพลงซ่อนบ่ได้บ่ว่าซั่นเพราะว่าบ่ได้ฟังรายการดลแล้วว่าซั่น
0: เจ้า
1: เอาสิเอาเพลงพ้นซิมในตำนานของอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตเนาะเพิ่นขอมาซ่าๆเย็นๆนี่นะจักให้เลยแล้วก็อีกนึงเสียงเพลงเพิ่นขอมาเมื่อกี้นี้ชาวเบเจ้าขึ้นจอไว้ให้แด่
0: เอาหน้าไม้เน
1: า
0: ะ
1: เออว่าหน้าไม้เพิ่นขอไว้หั่นนะฝนเดือน5บ่
0: เจ้าฝนเดือน5เน
1: า
0: ะ
1: ส่วนว่าต้นดูสู้ซับเอาเป็นระยะต่อไปเนาะไอ้บุญตั้งเนาะเอาเพิ่นหมดซองเสียงเพลง

0: เป็นยังไงฝนเดือนห้าฝนเอ้ยเดือนห้าเป็นบ่ตอนรับเดือนห้าก็กลายมาแล้วบ่เป็นยัง
1: เจ้าฝนเดือนห้าเนาะ
0: เวลาก็โอ้ยจังแม่นไว้ปุ๊บปั๊บเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแล้วเวลามันไหลคือกับสายน้ํา
1: บื้อเตี่ยวเนาะ
0: เจ้า
1: เออสิฮอดแบบว่ามงเวลาได้ลาแล้
0: ว
1: คือว่าก็เข้าเนาะ
0: ก็เข้ากี้นี่นะ
1: สิได้ลาเลยเด้อนี่นะ
0: สิได้ลาเป็นเรื่องการแล้วเวลามันไหวเฮ็ดหยังก็บ่ทันก็อย่าลืมเด้อทุกท่านเด้อทุกอาชีพเวียกงานมันมีค่าเบิดอาชีพใดก็ดีคือว่าหั่นแหละม
1: ัน
0: ได้เงินได้คําหลายเฮ็ดไปโลดบ่ได้สอบบ่ได้โกงบ่ได้ผิดกฎหมายได้น้อยกับความภาคภูมิใจเฮาเด้
1: เจ้า
0: เนาะได้หลายก็ดีใจนําเน
1: า
0: ะฉะนั้นเดี๋ยวเว้าคือเว้าหั่นแหละอย่าชุบเสือโอกาสมือสั่นตีนยาวมือยาวตีนสั่นคือเพิ่นเว้าแหละมือกล่าวจับแล้วไปเลยนะบ่เฮ็ดเบิ่งจากข่าวนี่ดึงกระเป๋าจักดึงใส่คออันล่าสุดเห็นซื้อออนไลน์แม่นหยังไปยืมโทรศัพท์อยู่ห้างใส่เครื่องบ
1: ่
0: เป็นลูกเวทนะไปทําทาฉลับฉลับไปนั่งอยู่รถล่ะขอยืมโทรศัพท์เด้โอ้เราก็ให้ยืมเนาะเราก็ใจดีเนาะแม่ค้าเนาะเบิ่งจับภาพแต่เบิ่งทรงคนน่ะคือขี้หลักเลยนะเบิ่งคนน่ะนะ
1: เจ
0: ้าวอกแว๊กๆวอกแว๊กอยู่เราก็ให้ยืมล้มไปล้มมาแล้วก็สูบยาก้มไปก้มมาบ่พอขาวขี่รถปื๊ดหนีไปเลย
1: มาหลายคนอุบายขนาดเนาะ
0: อันตรายทุกท่านเด้อนี่แหละขอให้เป็นเจ้าการน้ํากันแท้ๆเนาะเอ้าซาบี้เวลาเฮาก็สิเบิด2เพลงที่เกี่ยมไว้ซาบี้ขึ้นจอไว้ให้แดมีเพลงหยังก็เมื่อกี้นี่ต้นดูสู้ซาเป็นบ
1: ่
0: กับเป็นหยังลําปากคอใหญ
1: ่ปากคอใหญ
0: ่เอาปากคอใหญ่มันก็ซ้ํามันมาตามคิวได้มันว่าปากคอใหญ่เนาะมันขอมาเนาะ
1: เจ้า
0: ทั้งไอ้คําเล็กเมืองเฟืองก็ขอมาเหมือนกันว่าซั่นโอ้ย
1: เอาหยังเพลง
0: ก็สิบ่ได้แล้วว่าซั่นดิมันฮู้ว่าเวลามันเบิดเด้
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: ก็สิบ่เป็นหยังก็สิเอาเพลงอัน2เพลงนี้มอบให้ไอ้เลย2เพลงเลยเนาะไอ้คําเล็กเมืองเฟืองพุ่นแหละทีมงานแฟนรายการประจําเอ้าปากคอใหญ่อาจารย์เสียงสวรรค์เพชรนครตามไปด้วยต้นดูสู้สับซองเสียงเพลงมื้อนี้พวกเฮาทั้ง2แล้วก็ทั้งซาบีให้เสียงเพลงลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนสมนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้พิจารณาห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงรัฐบาลลาวประดับเดียนกามิตรภาพให้แก่ทูตมาเลเซียกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นในต้นอาทิตย์หน้ามีความสำคัญเป็นประวัติศาสตร์จีนประกาศแผนพัฒนาการท่องเที่ยว5ปีต่อหน้าอินโดนีเซียเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์สุดท้ายของรายการเชิญทานรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่ารัฐบาลวางหลายคาดหมายสู่ชนเพื่อพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประกอบมี11ภาค14หมวด97มาตราได้เพิ่มเข้าใหม่1ภาคปรับปรุงเนื้อในทั้งหมด78มาตรารักษาไว้คือเก่า10มาตราและเพิ่มเข้าใหม่9มาตราสำหรับเนื้อในต้นต่อโครงการปรับปรุงเฉพาะภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปประกอบมี14มาตราและปรับปรุง11มาตราเพิ่มเข้าใหม่2มาตราเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและเทคนิคของการสร้างกฎหมายในระยะใหม่โดยเฉพาะการอธิบายคำศัพท์เพื่อให้มีความกระจ่างแจ้งหลายขึ้นมีความเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในสภาพเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่และอื่น
2: ๆบทบัญญัติทั่วไปทางนี้มี14มาตราในนั้นได้ปรับปรุง11มาตราเพิ่มใหม่2มาตราการปรับปรุงผักนี้เมนให้สอดคล้องกับรูปแบบและเทคนิคของการสร้างกฎหมายในยาใหม่โดยเฉพาะการอธิบายคำศัพท์ง่ายเนื้อในของบางคำศัพท์ไปเป็นเนื้อในลักของมาตราที่เกี่ยวของเช่นการดุลเดียงงบประมาณแห่งรัฐการสนับสนุนเพื่อการดุลเดียงงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณที่มีเป้าหมายเฉพาะเงินแห่งรัฐบาลและเงินแห่งท้องถิ่นนอกจากนั้นก็ได้เพิ่มการอธิบายคำศัพท์เติมเพื่อให้เอกภาพในการนำใส่คำศัพท์ดังกล่าวเป็นต้นรายรับรายจ่ายการลงทุนทางด้านการเงินหุ้นหน่วยนำใส่งบประมาณหุ้นหน่วยบริหารวิชาการและหุ้นหน่วยวิชาการเป็นเจ้าตนเองการกำหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่องงานงบประมาณแห่งรัฐได้ปรับปรุงขึ้นใหม่จาก11หลักการเหลือ6หลักการเพื่อให้ไปในดวงเดียวกับหลักการที่กฎหมายอื่นกำหนดการแบ่งขันหุ้นหน่วยงบประมาณแห่งรัฐได้กำหนดเพิ่มเกี่ยวกับการคุ้มครองงบประมาณของคณะกรรมการปกครองตะแสงซึ่งกำหนดให้เป็นหัวหน่วยนำใส่งบประมาณแห่งรัฐที่ขึ้นกับคณะกรรมการปกครองเมืองนครเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นที่ได้กำหนดตะแสงขึ้นกับเมืองนคร
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติจะเขียนเลือกตั้งรับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงแล้วประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจอจีมเพื่อเป็นทิศทางการประกอบคำเห็นพร้อมทั้งเสนอสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองงบประมาณของรัฐท่านอินทปัญญาแก้ววงพจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์เสนอให้คณะผู้สอบห่างกฎหมายค้นคั่วพิจารณาปรับปรุงบางเนื้อในคืนเกี่ยวกับการออกนโยบายให้ตาแสงหันเป็นหัวหน่วยงบประมาณเอกราชกุ้มตนเองว่าจะเหมาะสมหลายหน่อยปานใด
3: แต่ว่าเรื่องหัวหน่วยงบประมาณเนาะในนี้ก็มีการปรับปรุงและคณะกรรมการปกครองตาแสงและเป็นหัวหน่วยนับใส่งบประมาณแต่ว่าก็มีการปรับปรุงเติมอันในกรณีที่มีความจำเป็นก็สามารถเป็นหัวหน่วยวิชาการเป็นเจ้าตนเองได้ตามการตกลงของผู้สั่งการเองข้าพเจ้าจะขอถามจะเหมาะสมหรือบ่คำถามเจ้าจีของท่านประธานก็ได้ตั้งแล้วจะเหมาะสมหรือบ่ถ้าว่ามีเงินใครเป็นหัวหน่วยงบประมาณขันวิชาการเป็นเจ้าตนเองแต่ว่าอยู่ในตารางอธิบายคำศัพท์เขียนต่างนะเป็นถ้ามีเงินใครจะยกเป็นหัวหน่วยงบประมาณขันโสในยาต้นนี้ยังสิบ่สามารถเป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้นสองได้เถื่อขั้นว่าได้แห่งดีหาแล้วเพราะว่ามันเป็นตาแสงเลยเป็นหัวหน่วยการปกครองขั้นต่ำสุดเลยการสมัครเป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้นสองเนี่ยดีร้ายนะ หั่นแต่ว่าในระยะต้นนี่ก็สิเป็นบ่ได้ก็เห็นดีว่าเป็นหัวหน่วยนําใส่งบประมาณก่อนมาก็ว่าเป็นหัวหน่วยปฏิบัติรายจ่ายเห็นก่อนหั่นแหละบ่สามารถเฮ็ดและเก็บรับได้คือหัวหน่วยงบประมาณขั้น2หรือแต่ว่าคันว่าปรับปรุงให้เป็นหัวหน่วยวิชาการคันเป็นเจ้าตนเองนี่ครับพุ่นเจ้าก็ยังสนใจอยู่มันสิเหมาะสมบ่
1: ท่านนางคำศรีสิทธิวรดาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่18ประกอบความเห็นในมาตรา8วรรคสุดท้ายเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายปรับปรุงบางคำศัพท์คืนใหม่ติดพันกับงบประมาณของตาแสงควรเอาตาแสงหั่นเป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้น2คือกันกับห้องการอื่นๆเพื่อสะดวกในการคุ้มครองนำใช้และอื่น
4: ๆมาตรา8ที่ว่าเขต18ของเฮาก็มีความยุ่งยากทางด้านงบประมาณฉะนั้นสำหรับวรรคสุดท้ายเกี่ยวกับตาแสงนั้นเนาะตามทัศนะส่วนตัวแล้วเห็นควรให้เป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้น2คือกันกับห้องการอื่นของเมืองเนื่องจากว่าถ้าว่าเฮาเขียนว่ามีสิทธิ์ในการนําใช้งบประมาณนี่คือสิแม่นขึ้นกับห้องว่าการของเมืองฉะนั้นจะเห็นให้ยุ่งยากหรือซักซ้าในเวลากว่าจะได้งบประมาณมานําใช้เนาะถ้าว่าเอกราชนี่จะสะดวกตรับเมืองอื่นแขวงอื่นข้าพเจ้าก็บ่ฮู้แต่ว่าสําหรับใส่สมบูรณ์แล้วห้องการ1ของเมืองนี่นะงบประมาณมื้อปีนี่บ่เกิน20ปลายล้านฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าว่าเป็นหัวหน่วยงบประมาณเอกราชก็บ่ได้หลายปานใดแต่ก็เพื่อให้ได้เวียกเนาะข้าพเจ้าคิดว่าในตัวหน้านี้เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากยิ่งจะเป็นเวียกที่ต้องได้เอาใจใส่ฉะนั้นคิดว่ายุตาแสงนี่เวียกจะหลายขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าอันใดก็สิลงไปหาตาแสงการลงหาบ้านหาครอบครัวก็เป็นตาแสงเป็นหลักฉะนั้นตามทัศนะส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเป็นไปได้จะให้ตาแสงนี้เป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้น2คือกันกับห้องการอื่น
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงตื่มอีก
0: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมในลักษณะดังกล่าวแม้นบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ได้มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับภายหลังโอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเห็นว่าเวียกงานสื่อมวลชนมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พรรคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมทั้งต่อสู้ปกป้องต้านลักษณะผิดเขวต้านการบิดเบือนของกลุ่มคนบ่ดีในโอกาสคำนับพับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในต้นปีนี้กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกมติตกลงว่าด้วยแต่งตั้งคณะผู้สอบรวมในการกักเกียมดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จากนั้นได้มีข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบภายในรวมมีหน่วยงานเนื้อในหน่วยงานโฆษณาขบวนการหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพหน่วยงานปิ่นอ้อมเป็นต้นหน่วยงานเศรษฐกิจบุคลากรและบริหารพิธีการการกักเกียมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ได้เริ่มภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคสิ้นสุดลงมาถึงปัจจุบันทั้ง4หน่วยได้แบ่งความรับผิดชอบแม้นมีความพร้อมในการกักเกียมได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและการนำคันสูงพรรครัฐความเป็นเจ้าการของพรรคส่วนและอนุกรรมการต่างๆได้ถูกมอบหมายมีความตั้งหน้าห้าวหันในการกักเกียมและดำเนินกิจกรรมต่าง
5: ๆผ่านการกักเกียมนี้ก็เห็นว่ามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากจํานวนนึงข้อสะดวกนี้แม่นได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดติดแทดจากกรมการเมืองคณะกรรมการที่การสุขภาพพรรคและการนำพรรครัฐโดยเฉพาะแม่นใช้ในการที่การใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้เอาใจใส่ทุกระยะเวลาการกักเกียมนี้อันที่2มาและแม่นพวกเฮาก็ได้มีความเป็นเจ้าการของบรรดาพรรคส่วนต่างๆนั้นหรืออนุกรรมการต่างๆนั้นที่ได้ถือมอบหมายนี้ก็มีความห้าวหันบุกบึนถึงจะมีความยุ่งยากในหลายด้านแต่ก็เจ้าก็มีความตั้งหน้าเป็นเจ้าการในการกระเกียมต่างๆจนได้สําเร็จอีกอันนึงเป็นแม่นย้อนพนักงาน30พรรค ได้ทั่วคณะผู้สะหุ่มพอนี่แหละก็มีความห้าวหันสู้ส้นประกอบส่วนเข้าในการกะเกียนด่านต่างๆนี่ได้ครับสําเร็จแต่พร้อมกันก็ยังมีความยุ่งยากถนนนึงโดยเฉพาะแม่นกองซุ่มเนื่องจากว่ากองซุ่มที่นี่เป็นครั้งทําอิฐพวกเฮาบ่ทันได้มีประสบการณ์บทเรียนเทื่อยานการกะเกียนก็มีความยุ่งยากอันที่2มาในการสรุปการบันทึกข้อมูลสนองให้แก่การสรุปตีราคาให้มีความชัดเจนบางด้านเนี่ยก็ยังจํากัดและก็มีบางด้านยังมีลักษณะสมเทียบอยู่และอันนึงอีกก็เลยเป็นความยุ่งยากในการเฮ็ดสารคดีหรือว่าสร้างสารคดีหรือการวางแสดงรูปภาพต่างๆนี่ซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายในการเก็บกำข้อมูลต่างๆฮะแต่เวลาพวกเฮาจะมีความจํากัดนั้นแม่นว่าเบื้องร่วมแม่นว่าการกะเกียมกองสุ่มในการสืบสวนตัวเตียกครั้งที่1นี่ฮอดปัจจุบันก็ได้มีความพร้อมอย่างพร้อมด้านแล้ว
0: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ในใส่สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงรอบด้านในของเขตสื่อมวลชนกองประชุมจะได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือการปฏิบัติภารกิจบาทของสื่อมวลชนกวดกาเบิ่งโครงประกอบกงจักการจัดตั้งพนักงานสื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคและบริหารการเงินให้มีความเป็นระบบและเข้มแข็งพร้อมทางวางแผนพัฒนาเวียกงานสื่อไปสู่คุณภาพใหม่นอกจากสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแล้วยังจะได้จัดฝึกอบรมให้ทันแถวสื่อมวลชนรวมมี3บทขึ้นบรรยายคือเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนยกสูงจรรยาบรรณของสื่อมวลชนและการเสื่อมซึมนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานสื่อมวลชนในโอกาสนี้ทานพันคำเผยยวงเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั่วประเทศจงรักษามูลเสื้อในอดีตปัจจุบันและสืบต่อเสริมขยายผลงานของตนให้สูงเด่นขึ้นปฏิบัติบทบาทเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พรรคปฏิบัติกฎหมายให้เข้มงวดและมีจรรยาบรรณอาชีพแนวใส่พัฒนาสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
1: วันที่7กรกฎนี้สหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้พบปะผ่านรูปแบบวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางพรรคกอมนิตกูบาสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะผ่านวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียฝ่ายลาวได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นอยู่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ประชาชนกูบาไอ้น้องภายใต้การนำพาอันเด็ดเดียวเหนียวแน่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาญาติมาได้ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จที่มีความหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกปักรักษามากผลของการปฏิวัติในท่ามกลางการถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินเป็นเวลาหลายกว่า6ทศวรรษสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาและการกะเกียมจัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาพร้อมนั้นยังได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและผลสำเร็จในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลาดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทะละก้าวบทบาทและอิทธิพลของพรรคและรัฐบาลนับมือนับสูงเด่นขึ้นในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนลาวไอ้น้องที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงและปิติยินดีที่สายพัวพันและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและกูบาสืบต่อได้รับการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือในต่อหน้าปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมเป็นกันเองและประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: เมื่อวานนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทงสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านอีดีอีวานบินมามูดเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำลาวพร้อมทางได้ต่างนาให้รัฐบาลลาว ประดับเหรียญกามิตรภาพให้ท่านทูตเพื่อย่องยอชมเชยและสรรเสริญต่อผลงานการประกอบส่วนอันสำคัญของท่านทูตเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์หัดเนนสายพันธุ์มิตรภาพและการทำเมืองอันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียให้มีบาดก้าวขยายตัวแตกดอกออกผลและเลิกเซิงยิ่งยิ่งขึ้นตลอดระยะการปฏิบัตินาทีการทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้หงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพและการฮ่มมืออันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียตลอดระยะ60ปีผ่านมาสืบโตได้รับการพัฒนาและเสริมขยายให้เลิกเซิงยิ่งขึ้นในหลายขงเขตการฮ่มมือพร้อมทั้งแสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อบทบาทอันตั้งหน้าของท่านทูตตลอดระยะ3ปีผ่านมาด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเสริมขยายการพัฒนาหัวมือระหว่างลาวและมาเลเซียโดยเฉพาะด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานสะอาดการท่องเที่ยวกสิกรรมธนาคารการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนสองชาติและอื่นๆรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในขอบสองฝ่ายหลายๆฝ่ายก็คือในขอบอาเซียนโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ผ่านมาสำหรับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ลาวโดยผ่านการให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาภายใต้โครงการหัวมือด้านวิชาการของมาเลเซียนับแต่ปี1991มาถึงปัจจุบันมีพนักงานรัฐกรจากแขนงการต่างประเทศลาวเข้าร่วมหลายกว่า 2,000 คนท่านทูตยังมีผลงานพ้นเด่นในฐานะเป็นหัวหน้าคณะทูตต่างประเทศประจำลาวนับแต่วันที่13มีนา2025เป็นต้นมาซึ่งได้นำพาคณะทูตตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวเดินทางไปเยี่ยมยามแขวงหัวพันและแขวงบ่อแก้วเพื่อติดตามสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและซอกหาทาแหงสูงยู่ส่งเสริมการหงมือด้านการค้าและการลงทุนพร้อมทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนของมาเลเซียอยู่ลาวโดยเฉพาะการจัดกองประชุมสุดยอดสภาธุรกิจอาเซียนมาเลเซียครั้งที่1อยู่ลาวในท้ายปีผ่านมาหองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความหวังว่าท่านทูตจะสืบโตสุกยู่ส่งเสริมนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวอยู่ลาวหลายขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าส่วนท่านทูตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามแสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอชมเชยและประดับเรียนกามิตรภาพอันมีคุณค่าให้แก่ตนในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบโตเป็นขั้วโตประสานงานประกอบส่วนเขาในการหัดเน้นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการฮ่วมมือที่ดีระหว่างมาเลเซียและลาวให้ได้รับการพัฒนาและมีบาดก้าวขยายตัวยิ่งยิ่งขึ้นในอนาคต
1: วันที่7กรกฎนี้ท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและติดตามกวดกาควบเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบำรุงศกเฮียน2025-2026อยู่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติโดยการต้อนรับของท่านวิรพันธ์สาภูวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติพร้อมโดยคณะอำนวยการคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแล้วก็หลวงจันทร์คณะกรรมการสอบเสียงและภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านนางดาลวรกิตติพันธ์ได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อการเกี่ยมความพร้อมรอบด้านของคณะกรรมการและอนุกรรมการทุกภาคส่วนที่มีความเอาใจใส่สูงในการจัดตั้งปฏิบัติและเกี่ยมความพร้อมด้านสถานที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดยังคู่กันนั้นให้ครูอาจารย์เทศหน้าที่เป็นกรรมการฟ้องห้องสอบเสียงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงโปร่งใสและยุติธรรมเฮ็ดให้บรรยากาศการสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบติดตามการกวดกาอย่างใกล้ชิดตามระเบียบหลักการที่กระทรวงวางออกในขณะเดียวกันต้องสร้างบรรยากาศที่บ่กดดันจนเกินไปเพื่อให้นักสอบเสียงมีสมาธิที่ดีท่านวิรพันธ์สาภูวงศ์ได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งการสอบเสียงและการกระเกียมความพร้อมของศูนย์สอบเสียงว่าสุขเห็น2025-2026นี้ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติมีนักเรียนเข้าร่วมสอบเสียงทั้งหมด79คนหญิง45คนในนั้นมีนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนหญิง16คนและจากศูนย์พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน30คนหญิง19คน โดยแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงทั้งหมด10คนในสุขเฮียนนี้แม่นกำหนดสอบเสียงระหว่างวันที่7หาที่8กรกฎนี้ใน4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ชีวศาสตร์และศึกษาพลเมือง
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนบ่ายมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 13:45 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงพิธีอัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอประชุมสภาแห่งชาตินครวิจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน
1: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: าไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าจีนตั้งเป้าหมายจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ได้190ล้านเที่ยวคนต่อปีภายในปี2030ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระยะ5ปีต่อหน้าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อสุขยู่การบริโภคภายในประเทศและเสริมขยายการแลกเปลี่ยนสากลแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายสร้างรายรับจากการท่องเที่ยวให้ได้หลายกว่า150ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี2030พร้อมทั้งสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวและเสริมสร้างบทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนในเวทีโลก
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่7กรกฎนี้ว่ากระทรวงการค้าอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีมูลค่าการค้าเฮ็ดธุรกิจประมาณ107ล้านกว่าดอลลาร์ผ่านโครงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์สำหรับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยหรือ MSMEsระหว่างเดือนมังกร5เดือนเมษาปีนี้ท่านอารีซาเทียเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการค้าอินโดนีเซียกล่าวว่าได้นำใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเป็นยุทธศาสตร์เพื่อขยายการเข้าถึงตลาดโลกของ MSMES โดยบ่ต้องอาศัยกิจกรรมส่งเสริมการขยายแบบดั้งเดิมที่มีราคาแพงโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ต่างหน้าการค้าอินโดนีเซีย46แห่งใน33ประเทศซึ่งเฮ็ดหน้าที่ประสานงานระหว่างธุรกิจในท้องถิ่นและผู้ซื้อจากต่างประเทศในปี2005มาอินโดนีเซียได้จัดกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจและจับคู่ธุรกิจออนไลน์จำนวน662ครั้งซึ่งส่งผลให้มีคู่ค่าธุรกิจการส่งออกเพิ่มขึ้นคาดว่าเพิ่มขึ้นเกือบ135ล้านดอลลาร์ต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่ารัฐบาลวางลายคาดหมายสู่สนเพื่อพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพและยาผ่านมาพรรคและรัฐบาลได้สุ่มทุนฮอนเข้าใส่เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะสุ่มทุนฮอนเข้าใส่การพัฒนาพื้นฐานของล่างที่จำเป็นจัดสรรอาชีพภูมิลำเนาและนำพาสร้างกองทุนให้สินเชื่อสนองทุนฮอนไปพร้อมกับการญาติแยงเอาการช่วยเหลือจากภายนอกเข้าใส่โครงการและจุดสุ่มพัฒนาอยู่หลายบ่อนแต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดบวกกับปัจจัยหลายๆอย่างแต่เห็นว่ามีหลายบ่อนก็มีท่าแหงและมีโนแหงอันใหม่แล้วแต่ยังบ่ทันได้จัดตั้งสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมให้เติบโตพอเท่าใดจากข้อมูลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาในท้ายสมัยปี2005ตามลำดับ348โดยได้ดำเนินการประเมิน 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตทั่วประเทศผลการประเมินเห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14.78ส่วนห้อยบ้านบ่พ้นทุก 2,173 บ้านกวมเอา 25.83 ส่วนห้อยเมืองบ่พ้นทุก66เมืองกวมเอา 44.59 ส่วนห้อยซึ่งสาเหตุที่พ่ายครอบครัวบ่พ้นทุกมี2สาเหตุต้นต่อคือครอบครัวขาดอาชีพหรือเล็งและหับที่มั่นคงเนื่องจากขาดความรู้ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐและวิธีทำมาหากินแบบของเดิมบ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นการเข้าถึงการบริการสาธารณะสุขการศึกษาน้ำสะอาดส่วนสาเหตุที่บ้านบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีบ่มีตะข่ายไฟฟ้าในระบบบ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมนาคมและการขนส่งสำหรับสาเหตุที่เมืองบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีและยังบ่ทันเสื่อมจอดกับบ้านภายในเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้อย่างมีประสิทธิผลเทศบาลเมืองบ่ได้ซุ่มใส่น้ำประปาซุ่มสนหรือระบบน้ำประปาดังนั้นรัฐบาลจึงได้ออกวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อให้สมาชิกสภาแห่งชาติพิจารณา วาระแห่งชาติฉบับนี้เพื่อหั่นเอาแนวทางนโยบายมติคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นอันละเอียดด้วยการนำใส่ข้อมูลที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์มีการยั่งยืนรับรองจากองค์การปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายคาดหมายและเวียกจุดสุ่มเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตัวจริงหีบด่วนของชนบทอย่างมีจุดสุ่มและมีลักษณะบุกทะลุวาระแห่งชาติฉบับนี้จะสุ่มใส่แก้ไข2ปัญหาใหญ่คือสร้างอาชีพและแรงและหับที่มั่นคงและยืนยงพัฒนาพื้นฐานของล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทถ้า2ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดลงจาก 14.78 ส่วนร้อยยังเหลือ1ตัวเลขหรือประมาณ8ส่วนร้อยสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในนั้นรัฐบาลได้กำหนดหลายมาตรการเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างครอบครัวสร้างบ้านและเมืองพ้นทุกข์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะสุ่มใส่สร้างอาชีพและแรงและหับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานของล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและยืนยงสุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นรากฐานให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้รากฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนคนขวยและญาติแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทจากแหล่งทุนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศบ่เอื้อยอิงใส่แต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อให้มีทุนฮ้อนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้หลายขึ้นและมีจุดสุ่มสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกลุ่มและเอื้ออำนวยให้การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแม่น

0: น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0453และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตระกูลของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิมมา
5: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลก
6: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่าน
5: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 นทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เนาะพวกเราจะนำเอาข่าวเอิ้นได้ว่าเป็นข้อตกลงเนาะกฎหมายต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านประธานได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเราหลายขึ้นโดยเฉพาะบรรดานิติกรรมแบบนี้ซึ่งว่ามื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธ
6: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันที่9เดือนกรกฎาคม2026ในมื้อแฮม10ค่ําเดือน8ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่ารายการกับพวกเฮานี่ดังที่ท่านได้ติดตามรับฟังแล้วว่ารายการกับพวกเฮาได้ออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปฮอดวันเสาร์พุ่นแหละ30นาทีอยู่กับพวกเฮา2คนดำเนินรายการในมื้อนี้ก็คือบุญมีและแฝงสุรีจะนำพาบรรดาทานไปหับฟังเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท่อหัวโลลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเฮาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปหลายๆมาตราตั้งแต่มาตรา1ไปจนฮอดมาตราที่21กันแล้วเนาะท่านผู้ฟังซึ่งมาตราที่21ในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็เว้าเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของกองประชุมผู้ถือหุ้นและมาในมื้อนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา22ก็คือสภาพบริหารนั่นเองซึ่งมาได้กำหนดอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเอง
5: เจ้าถือว่าในอาทิตย์แล้วนี้นะพวกเราก็ได้นำเสนอไปหลากหลายมาตราน้ำการซึ่งวันนี้พวกเราจะสืบต่อนอนนำเสนอในมาตราที่22กันต่อกับสภาบริหารซึ่งวันยังนอนอยู่ในหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งเนาะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวไหนนั่นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้ให้บรรดาท่านเนาะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
7: ฮาโลสบายดี
8: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
6: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายท่านยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหุ่นยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญ
9: ชีตนเองไปนำไส้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำไส้แม่นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักสบับปับปุงสบับเลขที่45/ศพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน

0: 2003มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยไส้ระบบการสำระหรือมอบเครื่องมือการสำระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำไส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ 1. เสี่ยงถูกตำรวจจับ 2.ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง 3. ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ 4. ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น 5. ท่านจะพบความหนุ่มยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อผลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะคนที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น 3. 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น 3. 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น 2. และ 4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น 2. 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อย สำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเราได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบัณฑิตชานที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลี
2: เจ้าที่ท่านฟังไปแล้วนั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฝากเป็นประจำท่านก็สามารถติดตามฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร
3: ์
2: ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปเนาะท่านผู้ฟังหลังจากที่ว่าบรรดาท่านอาจจะรับประทานอาหารหลังจากรับประทานอาหารแล้วก็มุนขึ้นมารับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับพวกเราทั้งสองเพื่อนำเอาสิ่งดีๆเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของแขนงธนาคารของพวกเรานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังดังตอนต้นที่แฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่าเมื่อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท่อฮอลโลลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา22ก็คือสภาบริหารนั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังสำหรับสภาบริหารโกเมนคณะบริหารสูงสุดของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ถือหุ้นสภาบริหารประกอบด้วยสมาชิกแต่5คนขึ้นไปท่านผู้ฟังในนั้นจะมีสมาชิกสภาบริหารประกอบด้วยคณะอำนวยการบ่เกิน2คนนั่นเองสำหรับสภาบริหารท่านจะประกอบด้วยมีประธานเนาะท่านผู้ฟังมีรองประธานและสมาชิกจำนวน1ซึ่งถือเลือกตั้งหรือว่าปดตำแหน่งโดยกองประชุมผู้ถือหุ้นอายุการของสมาชิกสภาบริหารหันจะแมนบ่เกิน3ปีและสามารถเลือกตั้งคืนใหม่ได้นั่นเองสำหรับสภาบริหารเคลื่อนไหวเวียกงานตามระบบประชุมซึ่งเปิดขึ้นยังหน่อย3เดือนต่อครั้งตามการเรียกโฮมของประธานสภาบริหารสำหรับสภาบริหารของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแมนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเฉพาะที่เกี่ยวของนั่นเองและนั่นก็เป็นมาตรา22ที่เว้าถึงเกี่ยวกับสภาพบริหารว่ามีแนวใดว่ามีองค์ประกอบใดแดหรือว่ามีการเคลื่อนไหวแนวใดนั่นก็แฟงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าและนั่นก็คือมาตราที่22สภาพบริหารตอนนี้เราจะมาสืบต่อในมาตราที่23เงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารซึ่งว่ายังนอนอยู่ในหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งสำหรับมาตราที่23นี้จะเว้าถึงสมาชิกสภาบริหารต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้1มีความสามารถทางด้านการประพฤติ2มีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไปและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจการเงินการบัญชีการธนาคารกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง3มีประวัติดีบ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษในสถานลักทรัพย์ส่อโกงทรัพย์ยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารหับหรือให้สินบนการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายการฆ่ามนุษย์การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการกระทำผิดอื่นเกี่ยวกับการเงินเงินตาและพฤติกรรมอื่นที่เป็นการส่อลาดบังหลวง4บ่เคยถูกปลดออกจากการเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นบ่ถูกศาลตัดสินให้เป็นผู้ล้มละลายมาก่อนหรือเคยเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นที่ตนได้กระทำหรือเหมือนเสยซึ่งเป็นสาเหตุหลักเฮ็ดให้นิติบุคคลอื่นนั้นล้มละลายตามการตัดสินของศาลและ5ถ้าหากแม่นผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั้นต้องได้พ้นจากหน้าที่อย่างน้อย1ปีก่อนถูกแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหารเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่23สำหรับเงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารว่าจะต้องมีเงื่อนไขแนวใดแน่ซึ่งว่ามีอยู่ทั้งหมด5เงื่อนไขน้ำกันเนาะสำหรับเงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารในมาตราที่23นั่นเอง
2: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อรับฟังอยู่ในมาตรา24สิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารซึ่งที่หลังจากที่ว่าได้มีเงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารแล้วเพิ่นก็ได้กำหนดตื่มอยู่ในมาตรา24ก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของ สภาบริหารสำหรับสภาบริหารมี10นาทีดังนี้ท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือผ่านขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมผู้ถือหุ้น2ก็แม่นรายงานการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต่อกองประชุมผู้ถือหุ้น3ก็แม่นชี้แจงและละให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต่อกองประชุมผู้ถือหุ้น4ก็แม่นเสนอแบ่งปันเงินกำไรเข้าคลังต่างๆร่างขาดทุนและเงินปันผลต่อกองประชุมผู้ถือหุ้น5ก็แม่นเสนอแผนดำเนินธุรกิจต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองข้อที่6ก็แม่นแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง7ก็แม่นแต่งตั้งยกย้ายหรือว่าปลดตำแหน่งผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกหรือฝ่ายบริหารความเสี่ยงหัวหน้าแผนกหรือฝ่ายกวดกากความสอดคล้องและหัวหน้าแผนกหรือว่าฝ่ายของกวดสอบภายในนั่นเองและข้อต่อมาข้อที่8ท่านผู้ฟังก็คือรับผิดชอบต่อผลเสียหายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของตนและข้อที่9ก็แม่นรับรองเอาการแต่งตั้งของผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกหรือฝ่ายและหัวหน้าสาขาตามการเสนอของผู้อำนวยการสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารอันที่10ก็แมนรับรองเอาระเบียบและนโยบายต่างๆของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและข้อสุดท้ายข้อที่11นอท่านผู้ฟังก็แมนนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการสมาชิกสภาบริหารจะบ่สามารถมอบหน้าที่ของตนให้ผู้อื่นปฏิบัติแทนได้และนั่นก็แมนสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารที่เราเพิ่นได้กำหนดอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีอยู่11ข้อด้วยกัน
3: เจ้าและนั่นก็แมนสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารในมาตราที่24ท่านผู้ฟังตอนนี้เขาจะมาสืบต่อกันในมาตราที่25สำหรับการปลดตำแหน่งและการลาออกของสมาชิกสภาบริหารสมาชิกสภาบริหารคนใดหนึ่งอาจถูกปลดตำแหน่งถ้าตกในเงื่อนไขใดหนึ่งดังนี้1ก็คือบ่ครบเงื่อนไขในการเป็นสมาชิกสภาบริหารอีกต่อไปตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจหรือกฎระเบียบของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ 2. บ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นเวลาเกินกว่า6เดือน3ขาดการเข้าร่วมกองประชุมสภาบริหารต่อเนื่องกัน3ครั้งโดยบ่มีเหตุผลที่เหมาะสมสมาชิกสภาบริหารสามารถเสนอลาออกได้ทุกเวลาโดยการแจ้งต่อประธานสภาบริหารหรือกองประชุมผู้ถือหุ้นและระบุวันที่มีผลสักสิทธิ์ของการลาออกเว้นเสียแต่สัญญาแห่งงานได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีที่มีตำแหน่งวางของสมาชิกสภาบริหารในระหว่าง2กองประชุมของผู้ถือหุ้นการลงคะแนนเสียงแม้นให้ถือเอาเสียงส่วนหลายของสมาชิกสภาบริหารที่ยังเหลือนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่25การปลดตำแหน่งและการลาออกของสมาชิกสภาบริหารซึ่งว่ายังนอนอยู่ในหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งเจ้า
2: เจ้าสำหรับมาตรา26คณะกรรมการของสภาบริหารนั้นจะให้ทานไปรับฟังในระยะต่อไปตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเนาะท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงที่ว่าทางรายการของเราได้กะเกี่ยมไว้ให้ขอเชิญทานไปรับฟัง

0: ยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาสุริยานี้ยังอยู่กับบุญมีและก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งว่ามาระยะนี้พวกเฮายังจะสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสาบับเลขที 1179 ทับทหล้อนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าระยะวันกี้นี้เนาะพวกเฮาได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่25กันแล้วและยันนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่26กันตื่มกับคณะกรรมการของสภาบริหาร
1: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา26คณะกรรมการของสภาบริหารก็คือสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการของสภาบริหารตามความเหมาะสมในนั้นยังหน่อยต้องประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แมนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง2ก็แมนคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งว่าแต่ละคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสภาบริหารอย่างน้อย3คนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ว่าเหมาะสมในนั้นมีประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการสมาชิกสภาบริหารผู้หนึ่งสามารถสังกัดอยู่หลายคณะกรรมการได้แต่สามารถเป็นประธานได้เพียง1คณะกรรมการเท่านั้นเนาะท่านผู้ฟังสภาบริหารสามารถแต่งตั้งบุคลากรภายนอกซึ่งบ่แม่นสภาบริหารมาประกอบเพิ่มเติมในแต่ละคณะกรรมการได้แต่ละคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อมาช่วยให้คำปรึกษาแก่ตนคณะกรรมการของสภาบริหารของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องนั่นเองและนั้นก็แม่นมาตรา26คณะกรรมการของสภาบริหารที่ว่าต้องประกอบมีคณะกรรมการบริหารควบเสี่ยงและก็คณะกรรมการตรวจสอบนั่นเอง
0: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าตอนนี้เราจะมาสืบต่อในมาตราที่27กันต่อกับสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิ์และหน้าที่ต้นต่อดังนี้ 1. รับประกันให้คณะกรรมการสามารถระบุและประเมินทุกความเสี่ยงที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อประเสริญพร้อมทั้งสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถแก้ไขความเสี่ยงเหล่านั้น 2. ควบคุมการแบ่งความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้แต่ละกรรมการให้มีความจัดแจ้งชัดเจนที่สุดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อรับประกันว่าแต่ละความเสี่ยงได้รับการติดตามกฎกาอย่างทั่วถึง 3. ช่วยในการกำหนดลักษณะและสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงที่แท้เหมาะกับกิจการภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสุขยูส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเปิดเผยการร่วมเอาการบริหารความเสี่ยงเข้าในเป้าหมายและโครงสร้างค่าตอบแทนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ 4. สนองข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้กับคณะอำนวยการและรับประกันให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทุกภาคส่วนของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อรับรู้5. ประกอบความเห็นต่อกับปัญหาที่สภาบริหารยกขึ้นหรือแก้ไขปัญหาต่างๆตามการมอบหมาย 6. ติดตามกฎกาและรายงานสภาบริหารเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนโยบายและขบวนการบริหารความเสี่ยง 7. สรุปและประเมินการปฏิบัติเวียกงานประจำปีของตน 8. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อสภาบริหารเป็นแต่ละระยะ 9. นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามการมอบหมายของสภาบริหารหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่27สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งว่ามีทั้งหมด9ข้อน้ำกันและก็ยังนอนอยู่ในหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหล้อลงวันที่31ตุลาคม2024
1: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไล่ไล่มาตาบอกว่าจะเป็นเงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารหรือว่าสภาบริหารมีแนวใดหรือว่าสิทธิหน้าที่ของสภาบริหารรวมไปถึงสิทธิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ว่าแฝงสุรีและบุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มกับรายการเพื่อนธนาคารโดยเฉพาะก็การนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองน้องท่านผู้ฟังแต่พวกเราก็ยังมีหลายๆมาตราที่วานยังบ่ทันได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ก็น่าเสียดายน้องท่านผู้ฟังเวลาของพวกเราก็ใกล้จะหมดลงแล้ว ก่อนจากกันแฝงสุรินและบุญมีก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราโดยดีตลอดมาถ้าหากว่าท่านต้องการตำหนิติชมหรือว่าเกี่ยวกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่021-264-797 021-264-797 ถ้าหากว่าบรรดาท่านต้องการหรือว่าสนใจข้อมูลแบบใดเกี่ยวกับธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าอยากให้พวกเขานำเอาข้อตกลงนิติกรรมตัวใดที่ว่าท่านยังอาจจะบ่เข้าใจอย่างชัดแจ้งนั้นก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาเพื่อให้พวกเขานำมาเผยแพร่อยู่ในรายการเพื่อนธนาคารกันได้นอกจากที่ว่าพวกเขามีรายการเพื่อนธนาคารกันแล้วพวกเขายังมีรายการโทรภาพกันเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังซึ่งรายการชื่อว่าการเงินเงินตาแห่งชาติโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ออกอากาศเป็นประจำอยู่โทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์เวลา 13:40 เป็นต้นไปและออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารเวลา 21:00 เป็นต้นไป30นาทีกับรายการการเงินเงินตาแห่งชาติ
0: แม่แล้วเนาะนอกจากนี้พวกเรายังมีช่องทางอื่นๆในทางได้เลือกติดตามเนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของพวกเรากับธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เนาะซึ่งว่าพวกเราจะมีการอัปเดตข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีช่องทาง TikTok เนาะท่านใดที่ว่าลิ่น TikTok อยู่ก็สามารถไปกดติดตามพวกเราได้เนาะกับ BOL_channel และก็ YouTubeBank of the Laopedia ซึ่งท่านสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางเนาะรายการของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราเลือกติดตามได้เลยบ่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube TikTok หรือว่า Facebook หรือว่านอกจากนี้ก็ยังมีรายการโทรภาพดังที่แฝงสุรีได้แนะนำไปเนาะก็ฝากกันไว้เติมมาฮอดนี้รายการเพื่อนธนาคารของพวกเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราพร้อมด้วย
1: แฝงสุรีธรรมวงศ์และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี
0: ้
1: พบกันใหม่ในมื้ออื่นเนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการค้ากับต่างประเทศมูลค่าการค้ากับต่างประเทศปฏิบัติได้10ตื้อ107ล้านกว่าดอลลาร์เท่ากับ44กว่าส่วนร้อยของแผนการปีเทียบเสร็จระยะเดียวกันของปีผ่านมาหลุดลง10กว่าส่วนร้อยในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสอนใส่ศรีพันโดดนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศปฏิบัติได้5ตื้อ633ล้านดอลลาร์เท่ากับ44กว่าส่วนร้อยของแผนการปีเทียบเสร็จระยะเดียวกันลดลง12กว่าส่วนร้อยมูลค่าการนำเข้าปฏิบัติได้4ตื้อ474ล้านดอลลาร์เท่ากับ44กว่าส่วนร้อยของแผนการปีเทียบเสร็จระยะเดียวกันของปีผ่านมาลดลง7กว่าส่วนร้อยสาเหตุส่วนหนึ่งแม่นเนื่องมาจากการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าแฝงโซลาร์เซลล์ลดลง60กว่าส่วนร้อยซึ่งมีผลกระทบมาจากอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาท่านสอนใส่ศรีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่ามูลค่าการส่งออกแฮทองลดลงเกือบ26ส่วนร้อยเจียหลุดลงเกือบ20ส่วนร้อยเคียงคู่กันนั้นการนำเข้าก็มีทายเอียงหลุดลงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ติดพันกับการปรุงแต่งแฝงโซลาร์เซลล์เห็นให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีหลุดลง36ส่วนร้อยและอุปกรณ์กลจักรหลุดลง42กว่าส่วนร้อยจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า แจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวสระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวสระคมสระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music สวยๆแบบสีพอๆกันกำงานเพลงสร้างกลเมื่อวันประหัสกันเน้นเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่มาปล่อยมีรายการได้ฟังการยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful มือนี้กิ่งไม้รับหน้าที่ดำเนินรายการมืดเดียวหนึ่งก็ฮอตมือเกือบท้ายสัปดาห์แล้วได้นวันประหารอาจจะเป็นพอวุ่นเวียกไล่กันเลยลืมมือลืมวันไปมันบ้ก็สามารถสื่อสารกันได้เบอร์ที่เบอร์ของสามารถติดต่อกันนั่นก็แมน0305787052ยินดีต้อนรับถูกเสียงถูกไส้เข้ามาเรื่องโฆษณาไล่คนกระทำเข้ามากิ่งไม้ได้บ่พวกเขามีแต่10นาทีตอนต้นที่ยังบล็อกไว้ให้อยู่สามารถสื่อสารกันได้เด้อส่วน50นาทีตอนท้ายนั้นพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับระยะนี้เพิ่นก็มีรางวัลแจกแบบหาหางซึ่งรายละเอียดจะเป็นแบบใดอย่าฟังมูลคืนไปใส่เดินทางพร้อมกัน1ชั่วโมงเต็มๆทักทายกันก่อน You as in grand dream.

0: กายีเพลงค่อนข้างจะเศร้าอ่ะมาทักทายมิรายการได้ฟังเป็นผลงานของเบนซันบูนเพลงนี้ผู้เกี่ยวฮองไว้ปล่อยออกมาให้พวกเราได้ฟังวันที่26เดือนมิถุนาที่ผ่านมาใส่ชื่อว่า The Time of My Life ซึ่งมีรายการสามารถเข้าฟังตามช่องทางต่างๆกิ่งไม่ว่าว่าเพลงนี้มันเศร้าซึ่งมันอธิบายถึงความสุขแบบเป็นภาพลวงตาตั้งใจฟังว่าเพลงนี้มันว่าอีหยังรีเริ่มกับแมน I am having the time of my life บอกว่าเขากำลังมีระยะดีๆเพื่อว่าชีวิตยังมีความสุขกันเนาะThe time of my life แปลว่าชีวิตแบบสุขมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆประมาณนั้น And I wish that you were still right here แต่สิ่งหนึ่งที่คาดนั้นก็ว่ามีเข้าคนนั้นอยู่เคียงข้างและก็ว่างๆและมีความปรารถนาอยากให้เขานั้นอยู่เคียงข้างประมาณนี้ I wish you came alongว่างว่าเขานั้นจะเดินห่วมทางมาจุดนี้ด้วยการประมาณนั้น Why did you leave me so soon จึงมีคำถามว่าเป็นยังอีกฝ่ายจึงจากไปไหวแท้ประมาณนั้นก็เป็นเพลงหนึ่งที่วนเวียนอยู่ในชาติมิตรรายการก็คงทึกใจผู้ใดยากจะบอกออกไปว่าคองคอยไพ่คนหนึ่งกับตอนนี้ชีวิตมีความสุขแต่คาดอีกฝ่ายประมาณนั้นการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังทักทายกันไปเนาะก็เป็นมือที่พวกเราหยิบเพลงค่อนข้างจะใหม่มาให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้ถ้าว่าฟังไปแล้วยังบ่ทึกใจจริงไหมเศร้าเกินไปน้ำตาไหลก็สามารถสื่อสารกับพวกเขาน้ำติดต่อมาผ่าน030-578-7052เด้อตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับเราโทรคมตอนนี้คนแจกโศกแจกอีลี่อีล่อแจกทุกเดือนแจกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนเดือนต่อไปจนถึงท้ายปีท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่มวลไทย 1.4 ตื้อเป็นเงินสดแล้วเป็นคำ200ปลายล้านนะ200หรือ300 เดี๋ยวฟังนำกันแล้วมีแต่ว่าอันนี้พวกเขาฮั่นเนาะปฏิบัติตามเงินไขของเพิ่นนั่นก็คือเวลาเขาตื่มแพ็กเกจได้หนึ่งต้องแน่ใจว่าเขาตื่มครบ 100,000 กีบอันนี้เป็นการแจกคมฮอบกันให้บริการ30ปีหรือว่าคมฮอบบันสร้างตามของบริษัท30ปี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาโทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแ จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทะละคมลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจฮะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวทะละคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสรียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทะละคมลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มเบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทะละคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทะละคม

คะคงทราบกันไปแล้วน้องกิ่งไม้ปอยให้ฟังแล้วรายละเอียดการบริการต่างๆบอกว่าจะเป็นการแจกรางวัลซองตื้อแจกทุกเดือนจนถึงท้ายปีหรือว่าบริการ FTTR นั่นก็คือ Fiber to the Room ซึ่งเน้นความแห่งข้องแน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือเป็นบริการให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครลูกเวงจันทร์ได้ใช้ตอนนี้เป็นแพ็คเกจ3เดือนเท่ากับแพ็กเกจ1 1.5 แสนนะเท่ากับเดือนละ 5 แสนแล้วมีรายการสามารถสอบถาม131ได้เกี่ยวกับบริการตัวนี้ตามด้วยแพ็กเกจนิ่มกับ Family ซึ่งเป็นแพ็กเกจสำหรับบริการเบอร์มือถือเบอร์ตึมเงินว่าสั้นๆมือถือเบอร์ตึมเงินก็สะดวกสบายอีกแบบเราซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วแบ่งปันกันทาง Data นาทีโทรและมูลค่าโทรแชร์กันได้มีซองแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 ลงทะเบียนได้3เบอร์อีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 ลงทะเบียนกันได้ถึง5เบอร์ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาสายเมื่อกี้เพิ่นว่าข้อเพลงอันน่ะ Read My Lip เดี๋ยวกิ่งไม้เบิ่งเด้อคิดว่าเพลงนี้เคยปล่อยอ่ะกันถ้าว่าจำบ่ผิดอาทิตย์แล้วทิศได้นี่ล่ะเข้ามาฟังเพลงนี้ต่อเดี๋ยวกิ่งไม้เบิ่งให้นะเพลงที่มีรายการขอเข้ามามาฟังผลงานของ Teddy Swims เพลงนี้ใส่เสื้อ Mr. Know It All

กับซิงเกิลตัวนี้ถือเป็นซิงเกิลที่ซ่องที่กิ่งไม้หยิบมาแนะนำให้มีรายการได้ฟังน้ำบนในใจว่าที่ผ่านมาเคยหยิบมาแล้วบอแต่รู้สึกว่ามันบกคุ้นอะ เป็นผลงานของ Teddy Swims เพลงนี้ใส่เสื้อ Mr. No Idol ซึ่งปล่อยในต้นเดือน4ที่ผ่านมาผ่านค่ายเพลง Warner Records ซึ่งแปลตามตัวก็เป็นว่ามิสเตอร์โนยดอมเป็นผู้หูทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นแต่เนื้อในเพลงรวบรวมกระทั่งหูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตั้งแต่รีเริ่มว่ามันจะลงเอยแบบใดหูอยู่แก่ใจฉะนั้นจึงปรารถนาว่าบ่อยากจะเป็นคุณหูแบบนั้น Oh I wish I wasn't Mr. No It All บ่อยากจะเป็นคนที่หูอ่ะเนาะเนื้อในเพลงบอกว่า When I fall in loveIt's with misfortune เมื่อมีความหักมันมักจะตามมาด้วยความเจ็บปวดและโศกหายประมาณนั้นแล้วฮู้อยู่แก่ใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นน่ะฉะนั้นจึงปรารถนาบ่อยากจะฮู้เรื่องหยังการหยิบให้มีรายการได้ฟังบ่ฮู้ว่าจะทึกใจหรือบ่ทึกใจบ่ทึกใจก็ฟีดแบคกันมาผ่าน03057 87052เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่ผู้ใดที่ใช้บริการเราโทรคมอยากจะบอกว่าตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลเดือนละ100ล้านกีบแจกไปจนถึงท้ายปีแล้วยังมีรางวัลใหญ่มวลท้ายเพียงแต่เฮาปฏิบัติดังนี้ตื้มเงินในเครือข่ายตื้มเป็นแพ็คเกจบ่หลุด 100,000เขาก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลท้ายเดือนนี้รางวัลจะเป็นของผู้ใดก็เคี่ยวปฏิบัติตามเงินใครที่เพิ่นระบุไว้แล้วลุ้นไปนำกันเนาะสามารถติดต่อหรือว่าติดตามผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอม

ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาบางคนก็ติดตามพันการใช้รถใช้ถนนอยู่เพิ่นมุ่นมาติดตามคืนพวกเขาหรือว่าบางคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อย3หลายคนก็ติดตามผ่านทางวิทยุหรือว่ามือถือก็แล้วแต่จะติดตามผ่านช่องทางใดก็ยินดีเข้าสู่รายการแล้วสามารถประกอบเข้ามานะประกอบส่วนเข้ามายังจะฟังเพลงแบบไหนยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ลาวโทรคมตอนนี้เปิดให้เอาคะแนนนั้นมาแลกเป็นมูลค่าโทรหรือว่าแลกเป็น data ได้คะแนนก็คือสิ่งที่พวกเรานำซ้ายในเครือข่ายเราโทรคมถูกผันกิบไม้ถึง1คะแนนสะสมกันไว้อยู่ในระบบฉะนั้นมีรายการถ้าว่ามี100คะแนนสามารถเอามาแลกเป็นมูลค่าโทร10ผันกิบใส่ได้5มือรหัสแม่นเลข10จื้อไว้หรือว่าเอา100คะแนนมาแลกเป็น data 5กิกใส่ได้1มือรหัสเลข11หรือจะเอาห้อยคะแนนมาแลกเป็น data 3กิกใส่ได้3มือรหัสแม่นเลข12ห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มือเลข13ฉะนั้นมันมี2ทางให้เลือกเขาจื้อรหัสแล้วเนาะวิธีแรกก็ง่ายๆกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกเด้อหรือจะแลกผ่านบริการ M Services M Service นั้นคือว่าเป็นแอปที่ทางบริษัทเฮ็ดขึ้นมา

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทะลุคมลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจฮะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวทะลุคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0453และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทะลุคมลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทะลุคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แฮ่วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทะลุคม

ขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางห่วมกันอยู่ก็อย่าลืมนั่นล่ะทุกมื้อเวลา13โมง

เพราะเขามีนัดกันอยู่แถวนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมแพ็กเกจแนทสุดคุ้มมิดรายการก็สามารถสมัครได้ตัวนี้ก็บ่เฉพาะแต่เบอร์ตึมเงินมีเบอร์หลายเดือนนำเนาะสมัครแบบเดียวกัน10กิก 25,000 กิกใส่ได้10มือรหัสแมนลิง1ชื่อรหัสก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีสมัคร15กิก 40,000 1เดือนรหัสแมนเล็ก2หรือว่า35กิก 85,000 ใส่ได้1เดือนรหัสแมนเล็ก3วิธีสมัครก็ตื่มเงินเข้าระบบนะแล้วก็กดเครื่องหมายดาว559สมัครผ่านหน้าจอเด้อดาว559ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการ10กิกกับมันเลข1 15กิกกับเลข2 35กิกกับเลข3เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเอาแบบง่ายๆแบบนั้นก็สามารถใส่ได้หรือว่าอยากจะสอบถามอีกเติมพวกเขามีหลายช่องทางอยู่เช่นว่าบริการสายด่วนบริการเสริมพวกเขา5858สินี่รายการก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าคะแนนแลก data หรือจะเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรผ่านหน้าจอที่กิ่งไม้บอกเมื่อกี้เนาะหรือว่าจะสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆ101กับแมนบริการมือถือมีรายการมีข้อข้องใจอันใดเกี่ยวกับมือถือก็สามารถติดต่อผ่าน101 131กับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตส่วนบริการตั้งโต๊ะก็175178สินะมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการข้อไววาม Read My Lips กิ่งไม้คิวไว้ให้แล้วก็ข้อมอบไปเลยมอบเป็นยังลูกค้าเราโทรคมทุกคนเส้นกัน

ก็เป็นซิงเกิลหนึ่งที่หยิบมาให้มีรายการได้ฟังตามมีรายการข้อเข้ามาเนาะจำได้ว่าอาทิตย์แล้วนี่แหละที่หยิบมาปล่อยมีรายการได้ฟังใส่ซื้อว่า Read My Lips เป็นผลงานของมาโดน่าห้องห่วมกับเฟสก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ประกอบใส่บัตรโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพเฟสนั้นก็เป็นนักร้องสาวโคลัมเบียสไลด์ก็จะเน้นเป็นจังหวะเรเก้เนาะแล้วมาดูหน้าคิดว่ามีรายการทุกคนคงจะหัวนักร้องสาวพันปีตอนนี้60ปลายปีละยังมีเสียงเพลงยังมีจังหวะเต้นแบบได้ใจอะเนาะให้พวกเราได้เห็นอยู่เรื่อยเอิ้นว่า Queen of Pop ราชินีเพลง Pop หยิบให้มีรายการได้ฟังถือว่ากำลังเข้มข้นในการแข่งขันกีฬา FIFA World Cup หัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเด้เมื่อวันที่19นี้ก็จะเป็นมือปิดซึ่งตามตาตลางที่เพิ่นระบุไว้ก็จะปิดอยู่สนามนิวยอร์กเมืองนิวเจอร์ซีย์ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังแล้วเพิ่นว่าอยากจะฟังเพลงนี้ก็เลยบ่ขัดใจว่างบ่คงทึกใจกันแล้วเนาะหรือว่ายังจะต่อว่าอีขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการแจกโศกซ่องตื้อแต่มือนี้จนถึงท้ายปีแจกแบบใดก็คือพ่อแม่พี่น้องพวกเราเนาะถ้าว่าใช้บริการเราโทรละคมอยู่เวลาจะตื้มเงินอะตื้มแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ให้ครบ 100,000 เด้อ100,000แล้วเบอร์พวกเขาจะเข้าไปในรีซิเบนจาแลนเดิมแต่ละเดือนนี้เพิ่นจะแจกออกไปเป็นเงินสด100ล้านจนถึงท้ายปีท้ายปียังมาม้วนเป็นรางวัลใหญ่กิ่งไม้จองข้อจองไว้ว่ารางวัลใหญ่นั้น 1.4 ตื้อมาได้มีรายการแล้วยังมีเป็นรางวัลคำอ่ะ300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบกันให้บริการ30ปีหรือว่าครบฮอบวันสร้างตังค์ของบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
9: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการพวกเขาก็มีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณ10นาทีนี่แหละก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับบริการเราโทรคมแล้วมีรายการสามารถติดตามผ่านทรงทางนี้ทุกมื้อพวกเขาหยิบมาว่าพวกเขาหยิบมาปล่อยมื้อได้บริหินเสียงกิ่งไม้กับไอ้นุ่มสมัยมาปล่อยเสียงเพลงสากลให้มีรายการได้ฟังก่อนจะฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกิ่งไม้หยิบเรื่องนี้มาเบาให้มีรายการได้ฟังเกี่ยวกับการเปิดทดลองวงจรท่องเที่ยวเส้นทางบัวหางวัดผู่อังกอร์วัดซึ่งวางแล้วๆนี่นอกกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพิ่นก็ร่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้จัดพิธีเปิดทดลองวงจรท่องเที่ยวเส้นทางบูหานวัดผู่อังกอร์วัดในระยะทางแต่บ้านดอนวาย5บ้านทาซามป่าเมืองสุขุมาแขวงจำปาสักซึ่งข้อมูลเนาะจากทางหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักท่านหนังเตดาวันแก้วพิลาวันเนาะเพิ่นก็ได้เบ้าในพิธีว่าการเปิดเส้นทางนี้ก็มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูและส่งเสริมคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมธรรมศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งเส้นทางโบราณแห่งนี้บ่เพียงแต่เป็นพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความหุ่งเหืองศิวิไลในอดีตเท่านั้นเนาะแต่บ่เพียงแต่เป็นเส้นทางหนึ่งเนาะให้ฮู้ถึงความศิวิไลในอดีตแต่ก็ยังเป็นสายใหญ่เสื่อมโยงฮิตของประเพณีและวิธีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นที่ถูกนำสายหรือว่าสืบสานกันมาสืบทอดกันมาแต่ดังเดิมอันนี้เป็นการทดลองท่าว่าเส้นทางนี้ได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ฮู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้างแน่นอนมันก็จะสร้างไหลหับให้แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะแขวงเมืองก็คือประชาชนท้องถิ่นที่อยู่แถวนั้นก็ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่โดดเด่นสำหรับผู้มักเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมฉะนั้นเป็นเปิดนำไซอยู่พ่อแม่พี่น้องผู้ใดไปแถวนั้นเนาะอยากจะไปท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์ต่างๆก็เชิญนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อ่านพบอ่านพอแล้วคิดว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนกำลังซอกแหล่งท่องเที่ยวอยู่อยากจะไปท่องเที่ยวถึงว่าระยะนี้จะหน้าฝนแต่เขาก็สามารถท่องเที่ยวอยู่ในบ้านเมืองเขาสร้างเศรษฐกิจนำกันเดี๋ยวเบิ่งเวลายัง34นาทีขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนสิ่งหนึ่งยากจะย้ำนั่นก็คือตอนนี้ทางบริษัทนั้นแจกรางวัลแจกทุกเดือนละ100ล้านกีบแจกไปถึงท้ายปีแล้วถ้าว่าเฮาอยากจะเข้าไปสิงรางวัลง่ายๆก็เพียงแต่เติมแพ็คเกจในเครือข่ายเราโทรคมครบ 100,000มือเขาก็จะเข้าไปในลิสต์ท้ายเดือนมาลุ้นนำกันผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมนี่คือการแจกเสริมสลองครบรอบ30ปีแห่งการให้บริการเอามาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปมีรายการเสียงเพลงเมื่อได้จริงไหมเซกุดบายกันไปขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนหลักๆขอบใจทุกคนที่ทูนอินมา
ติดตามรายการอย่าลืมว่า13โมงเป็นโมงที่พวกเรามีนัดมีนัดนำการผ่านสองทางนี้มืออื่นมาพ้อกันไม่โมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสโมสรเบสวรรค์ FC เดินทางจากแขวงเชียงใหม่ประเทศไทยกลับถึงบ้านเกิดเมืองนอนนครเวียงจันทน์ด้วยความปลอดภัยเป็นเทียมห้อยแล้วหลังจากสร้างผลงานของแซมเตบานเยาวชนนานาชาติที่แขวงเชียงใหม่รายการโคปานาคา2006หุ่นอายุ10ปีหรือ U10 พร้อมได้โกต้าไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นำพาทีมเดินทางกลับโดยท่านค้อนสวรรค์สิทธิไทยหัวหน้าครูฝึกสโมสรเบสวรรค์ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะบริหารงานสโมสรและผู้ปกครองนักกีฬารายการเตะบาลเยาวชน U10 โคปานาคา2006จัดขึ้นระหว่างวันที่4หาวันที่5กรกฎาคมที่แขวงเชียงใหม่ประเทศไทยทีมที่มาจาก12ประเทศในทวีปอาเซียนและอาเซียนเข้าร่วมในนั้นผลงานทีมเบสวรรค์เอาชนะคู่แข่งขาดห้อยโดยเฉพาะในรอบ8ทีมชนะเชียงใหม่ FA ถึง7ประตูต่อ0รอบรองชนะเลิศทีมลำปางอารีนา5ประตูต่อ1ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเบสวรรค์สามารถเอาชนะสปิริตอะคาเดมี่ทีมจากลาวด้วยกัน5ประตูต่อ2ได้แซมรายการดังกล่าวไปครองพร้อมได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกปีนี้ยังเหลืออีก5วันสำหรับนักกีฬาบานเตเบสวรรค์มีแผนจะสืบต่อออกเดินทางไปแข่งขันที่นครเชียงไฮ้ของจีนในวันที่12กรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้สโมสรเบสวรรค์ได้ครองแซมเตบานซิงแซมนานาชาติที่นครไถ่เหงียนของเวียดนามมาแล้วจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
2: สลองเหล้าชะละคมครบรอบ30ปีแจกโซบใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนซื่น
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิออนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสี
3: พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสกันแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยก้าวเข้ามา9วันเต็มๆของเดือนกรกฎเป็นมื้อแฮม10ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569มาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องพ้องปายเฮาพหัสละเด้มื้ออื่นก็จะเข้าสุกเสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์นั่นแหละเนาะพร้อมพากันอนามัยเงินสารบ้านช่องได้ผู้แองให้น้ำในความไทยกระโปกระป๋องอย่างรถเก่ามื้อนี้บ่มีบ่อนเมี่ยนก็ไปไว้วัดบ่อนเพิ่นมีเตาล่อพุ่นเดี๋ยวช่วยออกมาอ่างมาขังอยู่เฮือนนั้นน้ำอ่างน้ำขังละไข่ยุงลายเด้ยุงลายไปไข่ได้ละอันตรายกัดลูกกัดเท่าเฮานอนในมุ้งกลางมุ้งนอนเด้อพร้อมพากันมีสติมือเสร็จมือสวยมือค่ำมือคืนคือกันอย่าลาเลิงได้อันตรายยามฟ้ายามฝนคือจังซี่ไข่ยุงลายได้ไข่เลือดออกนะนออนามัยเฮือนชานบ้านช่องพร้อมพากันมีสติละเด้อพี่น้องเด้อเบากันเรื่อยนี่ก็ดีเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นจามเก็บเป็นดินไข่ก็ไปหาแพทย์หาหมอจะซื้อยามากินเองแพทย์หมอเป็นที่เพิ่งทั้งไก่เอาได้กวาดเลือดกวาดยางเงินคักแน่สูเมอร์นี่พญาติมันแห่งอันตรายว่าซะซะเอามาฝากกันเป็นประจำมาละดอกพี่น้องเนาะกับข่าวกับข่าวเฮาก็ดีมีข่าวดีมาย้อนเยินกันพร้อมเด้อพี่น้องเด้อ
2: ท่านผู้ฟังทีหักแพงท่านเคยได้ยินคำว่าโรคป่วยยืนได้บ่ซึ่งเบิ่งคือธรรมดาแต่ฮู้บ่ว่านี่คือนิยามของเพชรสะขาดเงียบที่น่าย่านกว่าที่สุดในยุคนี้โรคป่วยยืนก็คือกลุ่มโรคบ่ติดต่อเสมอหรือที่เฮาฮู้จักกันในนาม NCDS บ่ว่าจะเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเบาหวานความดันเลือดสูงไปจนถึงสโตรกหรือโรคเส้นเลือดสมองตีบแตก
3: ความเป็นตาย่านระดับ10เต็ม10ของโรคป่วยยืนนี่คือหยังมันบ่คอยแสดงอาการวันนี้ยังงได้ยืนได้เฮ็ดเวียกได้เป็นปกติคือห่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างแต่ทางในชิ้นเลือดของเฮานี่มันอาจจะ กำลังสะสมไขมันไปเรื่อยๆโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเลยแหมเป็นคือจังซั่นได้นะโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเลยและความเป็นจริงแล้วนี่ไขมันจะค่อยๆอุดตันในชิ้นเลือดไปเทื่อละหน่อยโดยที่เฮาบ่เจ็บบ่ปวดเฮ็ดเวียกได้สบายๆแต่เวลาที่มันแสดงอาการนี่มันจะมาแบบกระทันหันทันทีมันจะมาแบบกระทันหันทันทีทันด่วนเลยได้มันจะมาคือเส้นเลือดหัวใจตีบกระทันหันหัวใจวายเส้นเลือดสมองตีบแตกกลายเป็นอัมพาตในเสี้ยววินาทียืนอยู่ดีๆก็ล้มลงแบบบ่ทันตั้งตัวนั่นแหละเจ้าคือที่มาของคำว่าเจ็บป่วยยืนอย่าปล่อยให้คำว่ายังไหวอยู่มาตัวเฮากวดเช็คร่างกายควบคุมอาหารลดไขมันและน้ำตาลตั้งแต่มื้อนี้ก่อนที่โรคป่วยยืนจะเฮ็ดให้ท่านล่มลงแบบบ่มีโอกาสได้ตั้งตัวนะได้ตั้งตัวเลยเป็นคือจังซั่นนะโรคป่วยยืนนี่โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตสะสมความเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆโดยบ่ฮู้ตัวเลยบ่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าบ่มีไข้บ่เจ็บปวดเหมือนโรคอื่นๆความอันตรายเวลาแสดงอาการจะเกิดภาวะวิกฤตกระทันหันและอันตรายถึงชีวิตเส้นหัวใจวายหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกทันทีโรคป่วยยืนอันตรายได้เราต้องได้รักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อกินอาหารมีธาตุบำรุงบ่กินมันบ่กินหวานอันนี้เราต้องมีสติเอาโทรปรึกษาเราได้น้ำเสี่ยวสารตลอด24ชั่วโมงกับบริษัทไอระดาลาว Marketing International จำกัดผู้เดียวโทร020-5449-5449 020-8856-5599885655โทรปรึกษาพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อ020-8856-5599เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขได้เป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมันมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะ
3: ตั้งแต่กี้แต่ก่อนมีเท่ากำพ้าผู้หนึ่งแม่ตายปะตั้งแต่เรายังน้อยเท่าใหญ่ก้านาบานเป็นคนน้ำเพิ่นก็ได้ย่อนพอเพียนเลี้ยงมาพาใหญ่ไอ้นี่กำพ้าแท้กำพลอยแล้วไอ้นี่เนาะมีพอเลี้ยงอยู่แต่ว่าแม่ตายเป็นกำพลอยกำพ้ากำพลอยว่าซะซะเท่ากำพ้าใหญ่พอฮู้ความก่อต่อไก่เป็นฉละได้พอสอนอาชีพให้เนาะเป็นอาชีพพิเศษของเราแม่นการต่อไก่แล้วตอไก่เก่งไอ้นี่เข้าป่าตอไก่ย้ำใดนี่ก็ได้เต็มยางเยอะๆมาแล้วแล้วดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็จึงเอิ้นกำพ้าผู้นี้ว่าเท่ากำพ้าไก่ต่อเท่ากำพ้าไก่ต่อได้รับคำย่องยอสรรเสริญจากเพื่อนบ้านว่าเป็นผู้ตอไก่เก่งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจฮักเพื่อนบ้านเว้าได้ว่านอกจากเฮ็ดให้ใส่หน้าแล้ว เรายังถือเอาการตอไก่เป็นอาชีพหนึ่งอีกย้อนในนั้นเราจึงหักไก่ตอของเราปานกับชีวิตของเราอีกเมื่อแกก้าหน้าบานแล้วกำพ้าก็ได้แต่งดองกับผู้สาวคนหนึ่งในบ้านนั่นเองนางผู้นั้นก็เป็นผู้สลาดปาดเปลืองเบ้าอันใดเฮ็ดอันใดก็เป็นตาหักตาเพียงบ้านเมืองก็ย่องย่อว่านางมีคุณสมบัติดีนางเอกเนาะหลายฟ้าหลายปีเขาเจ้าก็ได้ลูกเต้าน้ำกัน4คนสละได้บัดนี้โอ้กำพ้านี่ก็บ่ธรรมดาถึงจะแม่สายปลากับมันคือกันนอกจากตอไก่เก่งแล้วผลิตลูกก็เก่งอีกมีลูกนำเมียนี่4คนชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าก็ค่อยเป็นค่อยไปตามภาษาคนบ้านนอกคอกนาจะเห็นได้ก็ตามการตอไก่แม่นชีวิตชีวาของกำพ้าแท้ๆคันชีว่าคือปัจจุบันก็แม่นกีฬาวิเศษของลาวฮะแหละว่าสั้นๆไปแม่นกีฬาประเภทหนึ่งและการตอไก่เนาะต่างแต่เพิ่นบ่เอาเข้าอยู่ในบัญชีกีฬาแข่งขันกีฬาเขตชื่อว่าสั้นๆกีฬาตอไก่เมื่อเมียเห็นว่าเท่ากำพ้ามักไปในการตอไก่โพดแล้วบัดนี้นะนักไปทางนั้นโพดก็ได้เว้ากับผัวว่าเอ้ยอายเอ้ยเดี๋ยวนี้เวียกให้กันหน้าก็บ่มาใกล้แล้วเนาะบ้านเมืองเพิ่นก็หักห่างห่ากะเกี่ยมขัดไทยแล้วเด้อายแล้วอายสิเมาน้ำแต่ตอไก่เนี่ยว่าสิเป็นบ่น้องคิดว่าอายควันปะการตอไก่จักวางเราไปสำรวจเบิ่งให้หน้าตะกาซะบ่เป็นเอาได้ปีนี้พวกเขาจะได้ลงมือเฮ็ดในฤดูคือบ้านคือเมืองเพิ่นแน่พ่อมันเอ้ย
4: เมียเพิ่นเด้เว้าออกไปปั๊บป๊าก็ได้ยินเมียเว้าในนั้นเด้กำพ้าได้ยินเมียเว้าเมียลมในนั้นห้อยลูก4แล้วเว้ยเนาะสิไปตอแต่ไก่เข้าบ่กินกินแต่ซีนไก่เป็นสร้างตายเมียเว้าจังซั่นก็เปอก็เห็นดีแล้วเนาะห้อยฟังความเมียเลยบ่ได้ยินบ่เขาว่าผู้เด้อกินนมกูฟังความกูหมดละลูกกูหมดกินนมกูเป็นลูกกูหมดเนี่ยอันนี้ก็เห็นดีกับเมียแล้วตื่นเช้ามือใหม่มาก็แทนที่ลาวสิเกี่ยมเอาไก่ไปตอลาวก็เกี่ยมเอาผ้าบาดนี้แล้วก็ควยบักตู้ออกไปกลางทุ่งนาพุ่นละบอนลาวเคยเฮ็ดแต่ละปีพุ่นละโอ้ได้ควยตู้กับผ้าไปแล้วดิเพื่อกะเกี่ยมแปลงคาดแปลงไถแล้วก็ตกก้าตกตะก้าทับอิดมื้อนั้นกำพ้าก็มีความมวนซื่นน้ำทุ่งไงทุ่งนาฟังเสียงนกเสียงกาทำห้องวีวอนหน้าสะอ่อนทั่วทุ่งนาเย็นสบายเย็นสบายเศร้านาหรือว่าสันสะซึ่งแมนบอนเคยอยู่อาศัยเคยนอนดินดอนต้นหญ้าที่เล่าหักแผงนาเคยนอนคันคูเคยหมุนว่าสันสะดินดอนต้นหญ้าที่เคยอยู่แต่คราวยังน้อยเท่ากับสดชื่นแจ่มใสอยู่กับการเฮ็ดนาเฮ็ดนาฟังนกหนูปูปีกห้องไปอีกพร้อมเมื่อนั้นจะเบิกบานมวนชื่นแล้วเดี๋ยวก็ตามได้หลังจากเบิกบานมวนชื่นอยู่เมื่อเราได้ยินเสียงไก่ป่าขันแล้วนี่อ้าเกียกากแล้วอ้าเกียกากอยู่พุ่นแล้วเราก็คิดฮอดไก่ตัวที่ขังอยู่ในซุ้มกล้องตารางเฮือนของเราแล้วแหละเพราะว่าคันไก่ป่ามันขันมาแล้วไก่ตัวอยู่ซุ้มนี่มันก็อยากออกจั่นๆไปหาคือกันไหนแล้วก็คิดว่าป่านนี้มันคงสิขันจั้นจั้นส่งเสียงวีวอนท่าทายกับไก่ผู้แถวนั้นแล้วสันสะอย่างเลียนติดแล้วป่านนี้เราขึ้นอยู่ทงนาพุ่นเด้เพิ่นขังไก่แม่เพิ่นไก่ตัวไว้ยางพี่เด้อยู่ซุ่มอยู่เหือนพี่เด้วันนี้ได้ยินเสียงไก่ป่ามันขันมาแต่ตีนผู้พุ่นโอ้ขึ้นหาไก่พุ่นละป่านนี้มึงก็สิขันท่าอาสากับไก่ผู้เขาละเนาะอยากเชิงว่าสันสะไก่แม่พุ่นนี่ก็ได้มันเป็นไก่ตัวเด้บ่อยากเชิงกับทำท่าเด้ไก่ตอนี่นะล่อไก่ผู้มาเด้ขณะที่กำลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถเนาะที่กำพ้ากำลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถพุ่นอยู่หน้าพุ่นก็ได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามถามข่าวประชาราษฎรในบ้านพญาได้ยินข่าวว่ากำพ้าตอไก่เก่งคิดอยากกินไก่ป่าซะละได้บาดนี่เออไผว่าบ่แซ่บไก่ป่าเนาะใส่หมักปีเข้าไปอีกเบิ่งทําแม่เข้าเบื่อน้อยนึงเด้อจะใส่หลายมันสิอ้วตัวพุ่นข้าวเหนียวเปิ่มเข้าไปกัดขาไก่เลยโอ้ยน้ําลายไหลแล้วยามนี้ก็ได้คือจะกิน

0: ต่างผัวหรือได้บัดนี้เมียก็ได้เมื่อนางเมียฮู้จุดประสงค์ของพญาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อพญาก็เลยได้เว้าขึ้นว่าม
1: ื้อนี้พ่อเด็กหน่อยขนายเพิ่นบ่ได้ไปต่อไกลเพราะไปเฮ็ดเวียกอยู่นาขนายไก่ที่ต่อมาได้เมื่อก่อนก็แจกใหญ่ขายหมดแล้ว
0: เว้าฮอดนี้พญาจึงถามนางว่าเออมีไก่ชนิดเด้ออีกแล้วมีความแซ่บนัวคือกันกับไก่ป่าหั่นไก่ตัวเดียวอยู่ในซุ้มหั่นกองกลางหั่นกะเบิ่งแล้วก็คือว่าไก่ป่าอยู่นะข้าตุนั้นให้กินซะเด้ได้บ่ว่าซะโอ้พญานี่บ่ธรรมดาเว้าแผดเสียงดังก้องต่างคู่ไปพร้อมอยากกินไก่ต่อเมื่อเมียกำพร้าเข้าใจว่าพญาจังได๋ก็อยากกินไก่ต่อแทนไก่ป่าให้ได้นางก็จัดการฆ่าลุแล้วข้าไก่ต่อตัวเดียวของผู้ผัวหักแพงที่สุดนั่นให้เป็นอาหารต้อนรับให้เกียรติพญาเด้เพิ่นอุตส่าห์เข้ามาเฮือนเนาะเข้ามาใส่ขาเฮือนโดยบ่คิดถึงน้ำใจถนอมหักไก่ตัวนั้นของผู้ผัวเลยถึงผัวจะหักปานใดก็ยาไก่ต่อตัวนี้แต่เกียรติศักดิ์ศรีได้ต้อนรับพระเดชพระคุณของพญาพระราชาก็จึงเอาไก่ตัวผัวหักกันมาฆ่าให้กินคันพญาได้รับประทานข้าวเที่ยงอยู่เฮือนกำพร้าแล้วก็ย้ายไปพักผ่อนอยู่เฮือนหลังนึงอีกทัดไปหมายว่าเพิ่นลงเบิ่งปัสสาราชดรเด้ก็ต้องได้ย้ายไปแต่ละเฮือนว่าเฮือนได้สิเฮ็ดกินแซ่บขั้นตะเวนค่อยคำลงแรงแล้วเท่ากำพร้าและบักตู้คู่ชีวิตและผ้าน่ะแขนอยู่แอวของลาวก็พากันย่างตุ้ยต้อยตุ้ยเต้ยเข้าบ้านบรรยากาศอยู่ทงนาบ่มีแสงแดดแล้วตะเวนตกดินเด้ฝูงวิหกนกกาก็พากันกลับสู่เฮือนหังนกเอ๋ยนกเขาของเฮาเก่าก่อนเจ้าพากจากคอนแล้วบัดนี้เข้าคอนแล้วหลังจากคอนแล้วก็เข้าคอนเข้าหังแล้วนกน้อยบางตัวก็ยังห้องจิ๊ดจิ๊ดจัดจัดอยู่หั่นแหละบรรยากาศมันก็คือว่าแล้วอยู่นาเนาะแห้งเฮ็ดให้เท่ากำพร้านี่คิดอยากออกเสียงล้ำของตนเองขึ้นมาพุ่นแล้วบรรยากาศในหั่นไหนมันคือว่ามีอ่อนซ้อนอยากล้ำพุ่นละไอเสียงไอคำพร้านี่ก็คืออยากออกเสียงล้ำของตนเองพุ่นละอวนทวนส่วนกล้วยธนิคมไปซะพุ่นละจึงคิดพ่อก่อนที่ตนเองเคยล้ำลิ้นยามยางอยู่ผู้เดียวเวลาไปตอไก่ได้แล้วก็มีก่อนล้ำประจำตัวเราได้เท่ากำพร้าไก่ตัวนี้ก็ได้เราจึงเอ่ยขึ้นเป็นทำนองเงิมว่าโอ้เด้พนางเอ้ยเจ้าผู้ตาสองกำดำปานตาไก่ป่าไอ้นี่เพิ่นเป็นคนทงเด้เพิ่นแต่ได้เมียทางเทิงแน่ว่าซั่นซะมาดว่าเจ้าป้อยยิ้มปานอินแย้มเหย้ามาแล้วเนาะแม่นว่ายามน้องใกล้แขนเลืองก็ปานสงสร้างย่างปาดว่าน้องสิเว้าก็หัวยิ้มก้อมจาแล้วนี่โอ้น้อน้อยไปซะแล้วนี่ครับเงือมเด้โอ้เมื่อเท่าเอ้ยก่อนจบลงก็พอดีฮอดทางเข้าบ้านซะแล้วจูงควายเข้ามัดแรงแล้วก็แล่นไปใส่ซุ้มไก่ท่อลุแล้วกล้องตารางหันลุแล้วโอ้ยเห็นแต่ซุ้มเป่าแล้วบัดนี้เห็นซุ้มเป่าจึงห้องขึ้นถามเมียว่าโอ้ยแม่เอ้ยแม่อีนางเอ้ยไก่ต้อค่อยอยู่นี่ไปใส่แล้วนี่นะหึมะมันคือบ่เห็นว่าซะไหนผู้เมียก็โอ้บ่ฮู้สิตอบได้ใดก็เลยเว้าความซื่อว่าพ่อมันเอ้ยจะเสียดายทานพญาเพิ่นมาย้ำๆค่อยคายเจ้าพญาเมืองกินแล้วเด้ พออยากฆ่าเมียทิ่มละไอ้นี่พอได้ยินคำเว้านี่บ่ราคาให้พญากินตอนนั้นแล้วกำพร้าก็เกิดความบ้มักหึงมักหืดขึ้นมากระบอนนั่นแหละวื้อแล้วกันสิว่าน่ะใจให้เพิ่มลดถึงแม้ว่าเราบ่เคยป้อยด่าจักเถื่อแต่มื้อนั้นจักว่าคำป้อยคำด่ามาแต่ไสอ้ายนี่น่ะกลับมาโฮมใส่เมียจนหมดแล้วจักอีผีหาผีหุงแล้วเท่ายังเว้าว่าบักฆ่าพญานี่เนาะแม่นกินหยังมันกูบ่กินมันมากินไก่ต้อกูนี่วะตัวเดียวนี่วะว่าซั่นซะปล่อยฮอดพญาแล้วบักฆ่าพญาแม่นมันอิสาบังเบียดหยังกูเฮ็ดหยังแท้ว่าซั่นเด้เฒ่าทั้งเว้าทั้งห้องทั้งให้ด้วยความเลืออกเลือใจกลับมาเว้ากับเมียอีกว่าม
2: ันเป็นน้ําอีห้าจองห้องนี่ล่ะโอ้ยห้าจองห้องแล้วก็เว้าให้เมียว่ามันเป็นน้ําอีห้าจองห้องนี่ล่ะผมบ่หวีมึงนี่ทำลายหัวใจกูนะ
0: ว่าซะไหนว่าเฮ้ยเมียแนวนั้นแนวนี้แบบบ่พอใจจึงจับเอาไม้ค้อนแล่นใส่เมียอีกพร้อมบ่แม่นธรรมดาหวังจะโมงใส่หัวเมียให้ตายมอดมอดม้อยละนาว่าซั่นซะเนาะจับไม้แล่นซะลูกคอยห่อนี่คนเอาซะก็แล่นซะลด

0: แต่ย้อนตนกับบ่เคยถูกตีหาวีเมียจักเทื่อท้าวจึงสำนึกได้ว่าบ่ควรเบรกรถแล้วหมดหมอจิฮอดเมียเบรกจากรถเหลียวเบื้องหน้าก็อีตนเมียบ่จักสิว่าเนาะทางอนานาเมียเบื้องหน้าตัวก็อีตนผัวคือกันอีกบ่เคยเห็นมันบือแบบนี้จักเทื่อแต่เบื้องหน้าเบื้องตาตนโตของท้าวนี่ปานว่าสิกัดกินเมียพุ่นแหละแต่ก็อดเมื่อเมียเห็นผัวเป็นนั้นก็จึงแล่นไปเพิ่งพญาแล้วทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญาเด้ทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญาโอ้ยท่านพญาเอ้ยสวยขน้อยเนทอนผัวสิข้าสิแก่งขน้อยแล้วท่านพญาเอ้ย
1: ว่าซั่นแหน่บัดนี้ทั้งให้ทั้งห้องพญาจึงถามว่าอ้าวมีหยังเกิดขึ้นนําเจ้าเกิดอีหยังขึ้นเนาะนางเอ้ยจึงห้องให้มาหาข้อยนี่น่ะนางก็เลยเว้าขึ้นว่า
2: โอ้ยพวกขน้อยเด้ห้อยพวกขน้อยทั้งให้ทั้งด่าจะถูกตีขน้อย
1: นางเมียทั้งเว้าทั้งสะอื้นแล้วเนาะแล้วพญาก็จึงเว้าขึ้นว่า
3: เป็นหยังคือว่าห้อยดอกกันแห้งแท้ฮะ
1: พญาถามตื่มได้นางเมียก็เลยตอบพญาไปว่า
2: เอ้ยกันย้อนขน้อยข้าไก่ต่อสู่พญากินนั่นแล้วโอ้ขน้อยเอ้ยข้าไก่ต่อให้กินท่านเด้ขน้อย
1: ว่าซะเนาะทางพญาเลยว่าคุณน่ะว้ายข้าไก่ต่อให้ค่อยกินซะนะค่อยก็บ่คิดว่าเท้ากำพร้าจะเสียได้ไก่ปานนั้นนี่มันเป็นหยัง
0: ว่าซะไหนพญาก็เข้าใจไปแนวนึงล่ะคิดว่ากำพร้าเสียได้ไก่ที่จริงมันความมีไหวพริบของเมียความฉลาดอาจฮู้แล้วเมียก็เลยว่าคุณว่า
2: เออบ่แม่นดอกขน้อยเพิ่นหายให้ขน้อยย้อนว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เต็มตารางควายงัวก็เต็มคอกเฮ็ดเอาได้จึงบ่ฆ่างัวควายให้เพิ่นกินข้าไก่ต่อตัวน้อย
1: ๆว่าฉันซะเออตัวน้อยๆแล้วก็เว้าขึ้นเติมอีกว่าม
2: ันบ่ชมหน้าชมตาพญาบ่เพิ่นเลยให้ให้ขน้อยย้อนแนวนั้นแล้วขน้อยเอ้ย
1: ว่าฉันซะเมียกำพร้าตัวไก่ตอบโอ้นางตอบด้วยความมีเลศชนัยและแบบว่าเอ๊ะย่องยอผัวไปในโตนะเพื่อป้องกันเอาผัวของนางไว้เพราะว่าได้ยินผัวด่าพญาคือกันเด้เอาเมื่อพญาได้ยินคำตอบของนางแนวนั้นก็จึงคิดว่าโอ้เท่ากำพร้านี่เป็นห่วงเป็นใยตนฮู้จักให้เกียรติตนจึงเกิดความหักใคร่ต่อเท่ากำพร้าแล้วก็บอกเมียของเท่ากำพร้าให้ไปบอกผัวของนางว่า
3: เออฉันบอกเหตุการณ์ของมันหันโอ้ยสร้างเป็นคนใจดีโฮบุญคุณให้เกียรติเฮาแท้เอ้าให้เรามาห้าเฮาเนอพากันเข้าเฝ้าเฮาเฮาจะได้มอบตำแหน่งเพียให้เท้า
1: ว่าซั่นนี่โอ้ได้เป็นเพียเว้ยบ่แม่นธรรมดาแล้ว คันเท่ากำพร้าหายเมื่อยแล้วก็นั่งซึมอยู่คนเดียวแหละคิดเสียดายไก่แล้วก็คิดความผิดตัวเองเฮ็ดโทษเฮ็ดเหลือให้เมียเพราะอย่าฆ่าอย่าแกงป้อยแบ่งป้อยแซงแบ่งเวรว่าซั่นซะโอ้นั่งซึ้งอยู่หั่นเมียกลับมาก็เว้ากับผัวด้วยความดีแล้วเมื่อเห็นผัวซึ้งเว้ากับผัวด้วยความดีเล่าสภาพที่ตนพัวพันกับนำพญาสู่ผัวฟังโอ้เท่าเข้าใจธาตุแท้ที่เมียของตนเป็นคนฉลาดแก้ปัญหาเป็นปัญหาตายได้ด้วยความเนียบเนียนว่าซั่นซะแก้ปัญหาได้เฮ็ดให้ตัวพ้นจากความตายจึงเห็นใจเมียขึ้นกับบาดมีความหักและสงสารเมียกว่าเก่าบัดนี้บาดนี้แหละบาดสิได้ลูกเพิ่มตอนนี้มี4ลูกแล้วเมื่อต่อมาพญาก็ประกาศให้ชาวบ้านในบัดนี้ได้ชาวเมืองมาเต้าโฮมกันเพื่อประกาศในหันพญาเลยว่าคุณว่าม
3: าเต้าห่มกันคือแนวนี้แล้วเฮาสิประกาศกองให้ทุกคนได้ฮู้ได้ทราบว่านับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเฮาจะมอบตำแหน่งเพียให้เท่ากำพร้าเด้อใส่ชื่อว่าเพียกำพร้าต่อไก่จงพร้อมพากันนับถือเราตามที่เฮาแต่งตั้งนี้ให้บ่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษถึงการประหารชีวิต
1: ถึงการประหารชีวิตแล้วแต่นั้นมาชาวบ้านชาวเมืองก็จึงซาลือกันเถิดว่าเท่ากำพร้านี่ได้เปลี่ยนเพียย้อนเมียผู้ฮู้นี่แหละเพิ่นว่ากันได้เมียสะลาดอาจฮู้มันก็ดี
0: เพิ่นว่าได้เมียงามได้เมียดีได้เมียมีมันบ่เท่ากับได้เมียผู้ที่ฮู้ใจฮู้สวยเวียกสวยงานทำมาหากินเป็นผู้สละเพิ่นจงคอยว่าได้เมียดีเป็นคือจังซั่นได้เนาะได้เมียก็ต้องได้เมียผู้ฮู้ได้สู้ก็ต้องได้สู้ผู้งามเฮาจึงค่อยสิได้เมียดีก็เลยเป็นเพียเพียนี่เพียกำพร้าที่จริงแล้วเพิ่นฮ้องว่าเพียไก่ต่อนิทานนี้ก็ได้เป็นขึ้นอันนั้นดอกผมพี่น้อง
4: หวังว่าคงจะได้รับความสุขกันเนาะมีรายการที่เกียรติติดตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซั่นซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซน์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอมพึกอมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซน์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราอาเฮาโนนิเอนไซน์ของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเฮาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข็งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารเด้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้มากนู่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้น
3: เฮาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันมื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเรื่องวิกฤต ที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื้อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษฮู้บ่ว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายเด้พี่น้องเอ้ยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยแม่นเลือดนี่เด้อมันสิแล่นไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันบ่แม่นแต่คนป่วยที่ทรมานเด้คนที่เป็นลูกเป็นหลานหรือครอบครัวเบิ่งแยงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอยากจะเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนมื้อนี้เฮาต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าซะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่ขุ่นว่าซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อเฮ็ดให้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงเหน่งตนเหน่งโตได้ว่าซั่นซะอยู่นำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสปอยให้ความลังเลของเขาเฮ็ดให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาฮักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อ
2: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเอ้ยก็สิได้อำลาคาห่างกันบ่นี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการชุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
4: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
5: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
6: ท่านทิพสรสมฤกษ์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นใส่มาตรา18ที่กำหนดรายรับที่บ่แม่นภาษีและสวยสากลเสนอคณะรับผิดชอบพิจารณาบรรจุรายรับที่ได้รับจากคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาลที่ตัดสินในการยึดทรัพย์เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินเข้าในมาตราดังกล่าว
7: ข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนมีคำเห็นอยู่ใน1จุดในกฎหมายดังกล่าวนี้อยู่ในมาตราที่18ที่กำหนดรายรับที่บ่แม่นภาษีและสวยสากลที่ได้กำหนดไปอยู่ใน9ข้อนั้นซึ่งข้าพเจ้าก็คำเห็นและก็ขอเสนอให้ทางคณะพิสอบพิจารณาบรรจุรายรับที่ได้รับจากคำตัดสินหรือว่าคำพิพากษาของศาลที่ตัดสินหีบทรัพย์เป็นเงินสดบ่ว่าขายหรือว่าทรัพย์สินเข้าในมาตราดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวก็แม่นเป็นหนึ่งในรายรับของหลักเท่าที่ต้องได้รับเช่นเดียวกัน
6: ภายหลังที่ท่านทิพสรสมฤกษ์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นสำเร็จแล้วท่านแววเพชรศรีบุญมาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสิงห์บุรีประกอบคำเห็นใส่มาตรา12ว่าด้วยคลังเงินสะสมและมาตราอื่นเพื่อให้ห่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
5: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
8: เ ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
5: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาช้างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศท่านได้รับฟังทุกๆวันพฤหัสมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้เสียใกล้มมนี่แหละที่ทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นจะได้มีการกักเก็บสร้างขบวนการนึงในวันปล่อยปลาและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคม2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้ครบรอบจักปีเพิ่นจะมีสร้างขบวนการกิจกรรมอยู่ใส่แน่และเพิ่นก็สิได้มีการเผยแพร่โฆษณาให้แต่ละแขวงแต่ละเมืองห้องการเกี่ยวข้องนี่จะสร้างขบวนการขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านบ่ฮง
9: เจ้าสบายดี
5: สบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
9: เจ้า
5: เจ้าเป็นจังไดเนาะเกี่ยวกับวันที่13กรกฎาคมนี้เนาะจะเป็นวันสําคัญหนึ่งโดยเฉพาะคอมเมนต์สัตว์น้ําที่กําลังแพร่ขยายในปัจจุบันนี่แหละในฤดูกาลนี้พอดีอยากให้ท่านผู้สุฟังในว่าทางคะแนนการเกี่ยวข้องของพวกเฮาได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการของวันสําคัญนี้ขึ้นเท่าใดเจ้า
9: เจ้าก็สบายดีบรรดาท่านก่อนอื่นขอเรียนการนำพักหลักทุกขั้นที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้ฟังที่นับถือและแพงทั้งหลายปล่อยปลาในปี2026นี้ถือว่าพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529ทับกศลงวันที่10เดือน6 2036
5: ครับ
9: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและนครหลวงเวียงจันทน์ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองและฮอดขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวนั้น
5: อือฮึจ้ะ
9: ฉะนั้นนี่นอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกี้ยมด้านเนื้อในเนาะซึ่งอยู่ในนี้พวกเฮาก็ถือว่าได้กะเกี้ยมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆอะไรเพื่อรับใส่แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยปลาระดับชาติแม้ว่าเขาจะจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเขาจะได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเวียงจันทน์และบริษัททัดล่วงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเหล่าทัดล่วงการลงทุนพัฒนาหันซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ในระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์โดยว่าพวกเขาคาดคณีไว้เป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเนาะ1ใน2นั่นแหละอันนึงแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงท่านหลวงอันที่2แล้วมันจะปล่อยอยู่หนองเสื่อมเกิดว่าในนั้นเป็น1ใน2จุดนั้นแต่ว่าส่วนรายละเอียดท่านพอผมกะเกี่ยมอยู่เน
5: า
9: ะ
5: เจ้า
9: ฉะนั้นการกะเกี่ยมหากะเกี่ยมนี่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่หั่นน่ะและอันสำคัญแล้วแม่นพวกเขาแล้วแม่นได้สมทบกับท้องถิ่นนั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบ่อีหยังนี่แน่นอนและได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลเนาะทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและซึ่งว่าป่าที่จะนำมาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไป
5: เน
9: า
5: ะ
9: และ72ล้านตัวขึ้นไปสำหรับปี2025พวกเขาได้71ล้านกว่าเนาะฉะนั้นปีนี้กระทรวงส่วนเขาไม่ได้72ล้านกว่าและในการกะเกี่ยมลูกป่านั้นถือว่าพวกเขาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้ นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเขาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส้วงอันนี้พวกเขาก็ถือว่าได้กล้าเกี่ยมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีพร้อมจะปล่อยอยู่หั่นประมาณล้าน5 2ล้านตัวเลย1ล้าน5 2ล้านตัวเดี๋ยวนี
5: ้
9: ถือว่ามีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเน
5: า
9: ะและนอกจากนั้นแล้วแม่นพวกเขาได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวว่าหรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งนั้นให้แต่ละแข่งนั้นกะเกี่ยมเนาะลูกปากนั้นและปีนี้ก็ตามทิศของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกี่ยมลูกปากนี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองครับแม่นพวกเขาเลยมันเพื่อพยายามให้กุ้มตัวเองเรื่องลูกปากเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องลูกป่าเนาะเพราะว่าเป็นยังมันมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวปีนี้นะเนาะในการเข้าร่วมการปล่อยป่าเราก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าเขาจะสมทบดอกด้านลูกป่านี่อยู่แต่ละท้องถิ่นอะไรนอกจากนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยปลาระดับชาตินี่ส่วนประกอบของเรื่องนี้ตามการปรึกษาลือกันเป็นว่าการบังหลุด 350,000 กว่าตัวในงานพิธีมื้อนั้นนั้นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเขาจะสืบต่อปล่อยเนาะและให้บันไดประมาณ72ล้านกว่าตัวแล้วเนาะและพลังปล่อยแล้วและปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้ตามให้ครับข่าวนี้ก็หลายบ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วได้ปล่อยได้แล้วได
5: ้
9: เน
5: า
9: ะ
5: เอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของไผของเรา
9: เจ้าเนาะการแนวนั้นบัดนี้ติดพันกับการปล่อยป่านี้พวกเขาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการอันนั้นเนาะแล้วแม่นพวกเขาแล้วมันยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายว่าโดยอันสัตว์นำและการประมงครับเนาะสำหรับปรับปรุงใหม่อันนี้ฉะนั้นนี้พวกเขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมนิติกรรมกฎหมายนั้นและก็คำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองอันนี้ขอกันได้ที่สำคัญเน
5: า
9: ะ
5: เจ้า
9: เพราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เขาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือว่าสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปนั้นมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้วนี่พวกเขาก็ได้ห้ามไปเนาะฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้พอก็ได้เผยแพร่ซึมเอกสารนี้และมันไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเขาเราได้ใส่มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าป่าเนาะห้าสัตว์นำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์น้ำเนาะเพราะว่าคือดังวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเขาการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคม
5: เจ้า
9: การดิ้นรนซอกอยู่หากินแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่หากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์น้ำมันเน
5: า
9: ะ
5: จ้า
9: ซึ่งว่าในระยะผ่านมาพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสาวนุ่มวัยนุ่มที่หูเท่าบุเทิงการนั้นไปซอกอยู่ห้ากินโดยการใส่เครื่องมืออุปกรณ์ที
5: ่ไปรับสูนป่า
9: ที่ผิดต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นเป็นการใส่มอสซอดสินะเนาะหรือว่าการใส่มัฟฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาหูกันแหละยิ่งไปกว่านั้นเป็นการใส่สารเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็เป็นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นอย่างเป็นการมีประเภทพืชบ่อหรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆใส่น้ำแล้วมันป่าหั่นซอกป่าขาดออกซิเจนบ่อย่างนั้นตายผูขึ้นมาแล้วก้าวสินะเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพอห่อได้ใส่มาตรได้ให้ความสำคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสำหรับปฏิบัติมาตรการนั้นและเป็นพวกเขาได้เห็นทราบอันหนึ่งเป็นอย่างเป็นเอาการศึกษาผมนี่แหละเน
5: า
9: ะไปก่อนเนาะและอันที่สองแล้วเป็นพวกเขาเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ฟังได้แต่มันจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามกระบวนการยุติธรรมเอาเข้าสู่กฎหมายระเบียบการนั่นแหละ
5: จ้า
9: ซึ่งในระยะผ่านมานี้ก็พวกเขาก็เป็นปฏิบัติก็อยู่ในแต่ระยะการศึกษาผม หรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักขนาดเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็จะเสนอเท่านั้นเนาะสําหรับนี้วันปล่อยป่านี่ถือว่าก็ถือว่ามีความสําคัญแท้แล้วต่อชาติของชาติเนาะถือว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ําเนาะอยู่ในน้ําให้มันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนาะซึ่งมีพืชที่มีผลดีต่อระบบนิเวศและมีบ่ดีต่อระบบฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่มีการลักษณะเขาเรียกว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ําเนาะก็เสนอในนั้นเนาะเจ้า
5: เจ้าแล้วท่านตัวที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างกระบวนการในโดยเฉพาะก็เป็นการปล่อยป่าแล้วก็อนุรักษ์สัตว์น้ําที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่แล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่เจ้าและปีนี้เฮาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ป่านี่มีชนิดใดนี่ป่าประเภทใดนี่เจ้า
9: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเขาพบเห็นปัจจุบันนี้เนาะว่าป่าพื้นเมืองอ่ะนะก็มีหลายเนาะที่จริงอยู่ในสปปลาวมี500กว่าชนิดได้แต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไหลบ่ป่าข้อกังที่พวกเฮาเว้ากันให้นะเนาะแล้วก็มีสัตว์นําชนิดอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเด้มาเป็นวันนี้เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอันนั้นพวกเฮาจึงว่ามีความจําเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสามารถที่พวกเฮามีว่าการสร้างสิ่งกิจการเป็นจําเป็นพวกเฮาแล้วมันสิซุ่มใส่ในการปล่อยนี่มันติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคืนสู่ธรรมชาติแล้วจะบ่มันไปทําลายป่าที่มีอยู่หั่นคือข้าพเจ้าได้ว่าหั่นแล้วมันพวกเฮาลิงใส่เรื่องป่าเพี้ยเนาะป่าปากเห็นนะแล้วก็ป่าบึกเนาะป่าเข็งและป่ากดไปลักษณะนี้ได้เนาะบ่ฮั่นนะส่วนหลายนี่ก็เป็นลิงใส่ป่าปากนี่นะจํานวนหลายเนาะป่าปากนี่มันจะบ่มีผลกระทบให้เฮาปานใดสำหรับป่านิ่มแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจำกัดเนาะเพราะว่าป่านิ่มนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับปลาข้อนี่แหละเนาะมันจะมีผลกระทบในตัวป่าบางสิ่งที่เป็นป่าน้อยหั่นเนาะก็ดังนั้นเนาะส่วนหลายมันก็เล็งใส่ป่าปากป่าเพียนี่แหละและสำหรับป่าเพียตัวนึงป่าเพียหน้าหนูหั่นน่ะพวกเขากำลังเล็งใส่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่แลกับที่ร่วมกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดแล้วได้เดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าค้นคว้าออกมา
5: พ
9: อพันแนวพันจับแนวพันออกมาแล้วจะขยายสู่วงกว้างได้ไวๆนี่เนาะ
5: เจ้าเจ้าก็คือว่าในวันป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้สุกยู่นี่ก็จะเป็นป่าเพี้ยป่าป่าป่าบึกป่าเข็งป่ากดเนาะแล้วก็ป่าอื่นๆที่บ่มีการว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อป่าน้อย
9: ๆ
5: ที่อยู่ในธรรมชาติหั่นและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายสุกยุ่งให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ําโดยเฉพาะก็มีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ําก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
9: ุ์เจ้า
5: และก็สัตว์น้ํานึงที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเฮาได้แนะนําประชาชนขึ้นได้ใดแน่ในการให้แก่เจ้าเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองก็คือสัตว์น้ําที่เป็นเศรษฐกิจเนาะและก็สัตว์ที่เห็นว่าถ้าว่าไปหาทางธรรมชาติไปแล้วเห็นเป็นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ล่ะเฮาได้แนะนําเขาเจ้าขึ้นได้ว่าให้ไปปล่อยบ่หรือว่าให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจะหาวิธีได้ใดนี
9: ่ขอขอบใจต่อกับคําถามเป็นคําถามที่ดีหลายสรณีต่อกับคําถามที่ถามมาหันนี่ก็ถือว่าพวกเฮาในการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าสร้างขบวนการนั่นน่ะเนาะแม่นพวกเฮาแล้วถือว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเตือนแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีหั่นแล้วแม่นพวกเฮาแล้วมันได้ซุ่มใส่ในการศึกษาอุ้มหมายความว่าในการเผยแพร่ซึมๆนี่แหละเอกสารเนาะนิติกรรมนี่แหละเนาะฉะนั้นนี่ก็ได้มอบภายหลังที่พวกเฮาได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเฮาก็ได้แนะนำให้คณะเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและนักลงแข่งขันนั้นเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เว้าแจ้งเนาะมันมาเกี่ยวกับการจัดสร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดอันนั้นเนาะซึ่งในนี้มันคือว่าเอากระบวนการของมหาชนนั่นแหละเป็นหลักเนาะ โดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปลูกฝังรักษาและการอนุรักษ์รักษาน่ะเนาะฉะนั้นนี่อยู่ในนั้นก็ได้แนะนําวิธี5ในชีวิตแนวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่มันต้นต่อมันพอจำกัดเรื่องโมสดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะ
10: อ
9: ันนี้อยู่ในนั้นในเม็ดพอได้โฆษณาตัวกับพุ่น5ตัวนี้เน
10: า
9: ะจ้าและบวกเสกับการคำนึงถึงการประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หั้นนี่ก็ถือว่าก็เห็นได้ความสำคัญแล้วให้เขาจะเอาใจใส่อะไรตัวนี้เนาะและอันนึงอีกแล้วมันพอเขาแล้วมันได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วพงศนและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะแม่นนี่แหละคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงหรือว่าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์มันอยู่แต่ละขั้นนั้นสมทบกับการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะเห็นขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยป่านี่จึงว่าเมื่อว่าปัจจุบันในโบฮอนมือเขาจะกระปล่อยแล้วครับมีเนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาจะกระหูผมว่าเขาสำคัญตัวนี้ก็เห็นเนาะและอันนึงอีกต่อกับคำถามว่าเกี่ยวกับป่านี่เป็นพืชเป็นสัตว์หนึ่งน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นที่มีสัตว์เศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงป่าเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกป่าในยุสปปลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายในปัจจุบันนี้เน
10: า
9: ะ
10: ม
9: ีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกป่าเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี้แม่นอยู่ทางมีโครงการของอันลาวฮังการีมาไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำหุ่มนี่นะน้ำหุ่มยูฮันนี่ถือว่ามีสถานีปีศูนย์น้ำหุ่มคนนี้ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในศูนย์ที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะผลิตลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วแล้วยังครอบครัวพ่อแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าเขาอย่างเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปเบิ่งเนี่ยโอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นฮั้นแล้วการเลี้ยงป่าอยู่ตามหนองเลี้ยงป่าอยู่เป็นป่ากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงป่าอยู่ตามหน้าอ่างไง
10: จ้า
9: เนาะอ่างตูงต่างๆฮั่นเนาะมันมีการลงทุนควบคู่กับการจัดภายในต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงป่าอยู่อ่างน้ำเงิมนึงเน
10: า
9: ะก็มีผู้ประกอบการสมทบลาวได้แล้วก็จีนได้สมทบกันและการเลี้ยงป่าอยู่เคลื่อนไฟฟ้าน้ำถื่นเนาะหลักการน้ำถื่นเนาะน้ำถื่น2เสร็จนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งประกันนี้นอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบอดปัจจุบันนี้เนาะคือข้าพเจ้าว่าอยู่ทางเมืองจำปาสักตัวนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าได้เป็นเศรษฐกิจนี่มันพวกเขามีโครงการป่าเลี้ยงป่าสวายถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันได้เป็นโครงการอภิษเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ
10: อ
9: ันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของซัพพอร์ตจีนเนาะลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแขกจะประสักเนาะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้และสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์อากาศประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเนา
10: ะ
9: พอส่งออกไปเอื้อโลกไปคนใด
10: เขาได้ลงสุกยุ่งหัวหน่วยธุรกิจที่ได้สัมปทานตัวนี้เนา
9: ะ
10: ในการผลิตป่าโดยแปรรูปเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเขาได้มีการส่งเสริมแนะนำขึ้นอะไร
9: สำหรับการส่งเสริมแนะนำนี้คือด้านเทคนิคนี่แหละเรื่องการเลี้ยงนี่พวกเขาก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเนาะและการเลี้ยงแนวพันธุ์แบบนี้ก็เป็นและอันสำคัญนั้นก็คือว่าพวกเขาก็ได้แนะนำให้ทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแข่งและก็เมืองแหละเนาะเป็นผู้ติดตามซุกยูแล้วก็เป็นระยะและสำหรับว่าเบื้องกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็เป็นถือว่าเฮ็ดลักษณะครอบด้านเนาะลักษณะครอบด้านอยู่บ่ได้หมายความว่าเริ่มตั้งแต่การแนะนำเทคนิคการเลี้ยงการเพาะพันธุ์การเลี้ยงและการปรุงแต่งเพราะว่าโรงงานปรุงแต่งขั้นต้นนี้พวกเขาได้ครับจากกระทรวงเกษตรการค้าได้เนาะมาแล้วพวกเขาก็เป็นความผิดชอบของเขาและฉะนั้นนี่จุดฮอดการประกอบเอกสารส่งออกพุ่นได
10: ้
9: ป
10: ั
9: จจุบันฉะนั้นตัวกับปัญหานี้นี่ถือว่าพวกเขาได้ให้บุรีมีสิทธิพิเศษและรัฐบาลเพิ่งก็ว่าต้องได้ส่งเสริม เป็นพิเศษสนนี้ถือว่าเอกสารนี่ก็ถือมันต้องไหวแล้วเว้ยเนาะไหวกันนั้นบ่ซั่นนี่มีสิเนาะก็เสนอนั่นแหละเจ้า
10: เจ้าและสิ่งท้าทายในการจะตั้งปฏิบัติเฮาในระยะผ่านมา
9: เจ้า
10: ความยากคืออะไร
9: สำหรับสิ่งท้าทายในการจะตั้งปฏิบัติของเวียกงานคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงของเฮาในโดยเฉพาะเป็นเบื้องเวียกงานการประมงนี่นะอันนี้ก็เสนอต่อท่านผู้ชมว่าอยู่สปป.ลาวของเฮานี่นี่กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นกลุ่มใหญ่เด้เนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนี่อยู่เวียดนามนี่ก็ถือว่ามีกลุ่มประมงนี่ต่างหากเนาะพวกเฮานี่ถือว่าเอาเข้ากันเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวเลยคืออยู่ไทยนี่มีก็มีกลุ่มสุสัตว์มีกลุ่มประมงแม่นบ่แต่ว่าอยู่เฮานี่กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกลุ่มเดียวถือว่าใหญ่สมควรฉะนั้นในการจัดตั้งปฏิบัติแน่นอนเวียกดังกล่าวนี่เป็นเวียกที่กว้างติดพันกับหลายคะแนนการติดพันกับท้องถิ่นเนาะและก็ติดพันกับปวงชนแล้วฉะนั้นนี่คือดังที่บรรดาท่านฮู้แล้วว่าการสุขอยู่ส่งเสริมปกปักรักษาพัฒนาติดพันกับการเกื้อห้ามนี่นะเห็นว่ามีความยุ่งยากพอสมควรเราเขียนคู่กับข้อสะดวกเพราะข้อสะดวกในพวกเขามีนิติกรรมมีกฎหมายเนาะมีระเบียบการเพื่อเป็นเครื่องมือแต่ว่าอันสำคัญแล้วพวกเขามีมาตรฐานเนาะมีมาตรฐานแต่ว่าในการจะตั้งเป็นปฏิบัติตัวจริงนี้ก็เห็นว่าพวกเขาบ่สามารถทั่วถึงได้ถ้าว่าท้องถิ่นบ่เป็นเจ้าการนะนะฉะนั้นตัวนี้ก็คือว่าสำคัญเลยเป็นท้องถิ่นเป็นเจ้าการเนาะและอยู่ในนี้และมันจำกัดที่สุดและมันพวกเขาก็เห็นว่านี่แหละโคตรการเพื่อเพื่อเสื่อมซึมระเบียบการในการบังคับใช้กฎหมายนี่นะนิติกรรมนี่นะอันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะเพราะว่าถ้าว่าพวกเขาจะเฮ็ดเคียงร้ายก็เห็นว่าพลเมฆประสุนอยู่คิดให้แก่ซอกลีกนะเนาะก็มีความยุ่งยากแท้ๆเลยเนาะก็ติดพันกับเวียกเกเข้มทุกอย่างเวียกพนัสสุนบทเนาะฉะนั้นนี่พวกเขาก็ได้เบิ่งว่าการกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติบ่มีอาการแห้งปานใดเฮาก็จะได้เบิ่งไปตามกรณีเนาะต้นตอแล้วแม่นอำนาจของขั้นท้องถิ่นเนาะเจ้าจะเป็นเจ้ากันและเนื่องจากว่ามันกว้างเนาะครับพระเจ้าว่าการกวดกาลาตาเว้นการอนุรักษ์รักษานี่ก็ถือว่ามันบ่สามารถไปทั่วไปถึงข้าพเจ้าว่าแหละ
10: เจ้า
9: อันนี้ก็อันนึงแต่ว่าถึงใดๆก็ตามเนาะพวกเขาก็ถือว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเขาจะสร้างและปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์การบ้านเนาะซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมนั้นมันยังเว้าเรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของพลเมืองและติดพันกับนิกายเทศเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าเบื้องการอนุรักษ์รักษาการเบื้องปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถึงต้องสอดคล้องเลยเนี่ยก็สิได้อาศัยอยู่ขั้นหักฐานนั่นเนาะและบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสกองร้อนสิได้อยู่หันเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าคือว่าสิมีนะครับผลสำเร็จในระดับนึงเน
10: า
9: ะ
10: เจ้าติดพันกับสื่อสังคมออนไลน์นี่เนาะแต่กี้เฮามันบ่มีเนาะไปเอาปลาเท่าใดอันใดก็ได้ปลาเนี่ยหายากเอาไปก็ไปกินหรือไปขายต่อก็ได
9: ้
10: แต่ปัจจุบันนี้ผู้ที่มันมีสื่อสังคมออนไลน์แล้วถ้าผู้ใดที่ประชาชนเนาะไปหาปลาแล้วไปถึกปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ที่ว่าเรือตัวเดียวในประเทศลาวจังซี่เรามาโซว่าโอ้ข่อยยิงปลาตัวนี้ได้นี่เอามาโซทางออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์นี่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ
9: ่เจ้าตัวนี้ถือว่าผิดแหละผิดต่อระเบียบกฎหมายผิดต่อคำสั่งของรัฐมนตรีตัวนี้เนาะฉะนั้นนี่ก็อยากเสนอต่อวิงวอนต่อผู้หาปลาแหละเนาะฉะนั้นนี่ก็ขอให้เป็นเจ้าการเพราะว่าประเทศชาติของพวกเฮานี่ต้องเป็นพวกเฮาเป็นเจ้าและทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็เป็นของประชาชนเป็นเจ้าเนาะปลาอยู่ในน้ำก็เป็นปลาสสุนเป็นเจ้าฉะนั้นขอให้เป็นเจ้าการนำกันมาอันใดมันใกล้จะสูญพันธุ์นั้นและมันพวกเขาเสนอว่าต้องได้เอาใจใส่ปุ๊บปักรักษาช่วยกันเนาะและปัจจุบันนี้พวกเขาการควบซุ้มใส่การขึ้นบัตรสีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำได้ป
10: ั
9: จจุบันนี้เนาะคือเราสิขึ้นบัตรสีเปิดและปลาตัวใดมันจะใกล้จะสูญพันธุ์ปลาอันใดชนิดใดมันมีแล้วมันสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้นี่พวกเขาพวกเขาผมเล่งเดี๋ยวนี้เนาะผมเล่งสวัสดิ์จะแล้วอันใดมันมีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์นั้นแล้วพวกเขาจะมีการปกปักรักษาแนวใดนี่อันนี้นี่พวกเขาจะเฮ็ดเป็นยุทธศาสตร์เป็นวิเศษทัศน์เฮ็ดเป็นโครงการขักแน่ตัวนี้นะและพร้อมกันจะตามปฏิบัติเพื่อเฮ็ดใดเพื่อปกปักรักษาสัตว์ น้ำหรือว่าป่าในน้ำนี้ให้มันมีความยืนยงเหตุว่าเหตุให้ระบบชีวิตในน้ำนี้สามารถยืนยงเพราะว่าให้มันสมกับว่าส่วนปกปลานี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเนาะมีแหล่งน้ำมีป่าไม้สินะเนาะมีเนื้อที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าว่าพวกเราภูมิใจแต่ว่าเรามีเรามีแต่ถ้าพวกเราบ่เอาใจใส่พวกเราศาสตร์นี่มันก็จะมืดไปแบบบ่ฮู้สึกตัวเลยนี่เน
10: า
9: ะโดยเฉพาะเป็นเรื่องป่าในและสัตว์น้ำนี่เจ้า
10: เจ้าถ้าบ่มีวังสงวนเท่ากับบ่มีป่าคือกันได้เนา
9: ะ
10: วังสงวนมีคนไปลักกันนะละเมิดนี่ก็เบิดคือกันได้เนา
9: ะ
10: วังสงวนนี่ถ้าบ่ว่าวังสงวนนี่จะไว้สัตว์ใดที่ว่าสิใกล้สูญพันธุ์บ่จุดใดสิเป็นใกล้สูญพันธุ์เอาไปไว้อยู่จุดนั้นเพื่อเป็นวังสงวนคืออยู่เขตน้ําของเพิ่นก็มีได้เนา
9: ะ
10: จุดป่าอันวัดที่ว่าวังวัดเพิ่นก็ว่าบ่ให้หาเด้อป่านี่หลายวัดกลางคืนมาแล้วเห็นมีตับแตกก็เป็นไปบ่ได้
9: เจ้า
10: อืออันนี้กับประชาชนเฮานี่แหละขึ้นนําประชาชนเฮาที่ว่าสิเฮ็ดจังไดถ้าว่าอยากมีนะเขาเอิ้นว่าการดํารงชีวิตที่สิยืนยงก็ต้องเป็นสัตว์น้ําที่สิเคียงคู่กับเฮาให้มีความยืนยงเช่นเดียวกันสร้างเพื่อให้กระเจ้าเข้มแข็งสร้างให้ป่ามีการขยายพันธุ์เฮาก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจหรือว่าการดํารงชีวิตเฮาก็ยืนยงไปนํากันธรรมชาติก็เคียงคู่กับคนเนาะถ้าทำลายธรรมชาติหลายธรรมชาติก็ทำลายคืนคือปัจจุบันนี่แหละภัยแห้งแล้งก็เกิดขึ้นมาหลายแล้วบางเขตก็บ่มีฝน
9: เจ้า
10: เนาะแทนที่ยามฝนนี่ก็บ่มีฝนอันนี้แล้วมันเป็นธรรมชาติก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่ว่าแต่ลาวเฮาก็ทั่วโลกเนาะท่านเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่านบ่คำหาวรรณกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติกับร่วมในรายการยกปัญหามาสนทนานําพวกเฮาในมื้อนี้ซึ่งพวกเฮาก็ได้ฮู้ข้อมูลหลายอย่างโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับป่าที่แผนปีนี้เฮาจะปล่อยหลายน้อยปานใดเพื่อเฮ็ดให้ป่าต่างๆเพิ่มขึ้นอยู่ประเทศลาวเฮานี้แล้วก็ให้มีความยืนยงของสิ่งที่มีชีวิตในน้ำมัน
9: เ
10: จ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่าน
9: หลายๆขอบใจหลาย
10: ๆท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านโบเฮงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงซึ่งปีนี้เพิ่นก็ได้กำหนดใส่วันที่13กรกฎพอดีแม่นบ่ท่าน
9: สำหรับปล่อยในปีนี้ให้แล้วแม่นที่จัดในวันที่11
10: 11
9: จ้ะ
10: ลืมถามแต่กฎ
9: วันที่13มันถือว่า
10: 11กรกฎ
9: เราจะหยับขึ้นมาได้นึงเพราะว
10: ่
9: าแต่ว่ามันเจอกับเหตุการณ์อื่นเน
10: า
9: ะสิจัดใส่วันที่11เดือน7เจ้า
10: เจ้าอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมง

16โมงหรือว่า3โมงครึ่งหา4โมงตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุโทรทัศน์นครหลวงจันทร์ FM ห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ออกาศทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8โมงหา9โมง1ชั่วโมงเต็มให้ท่านได้รับฟังข้อมูลระเบียบการหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่ท่านจะได้รับบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เป็นประชาชนฟังรายการของเฮาแล้วก็จะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆถ้าท่านมีความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองแนวใดแน่ท่านก็สามารถโทรไป1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. หา 4:00 น. แรงนั่นเองเนาะทีมงานพวกเขาก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสำระการจ่ายสะดวกสบายขึ้นอะไรและก็ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีอย่างแน่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็แน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายท่านยังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นแหละเนาะสำหรับประชาชนในสังคมปัจจุบันนะเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมได้เปิดกว้างไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่นครหลวงจันทร์ก็คืออยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่สำคัญนะจะสามารถได้รับอุดหนุนบำนาญนะภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเส้นเดียวกันนะบ่ต่างกับพนักงานรัฐกรที่มีบำนาญบ่ต่างกับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือกันนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็สามารถรับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้นิดนึงให้มีละกันได้รับฟังในตอนเปิดรายการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำหรับหลายๆท่านนะที่ออกจากเวียกไปแล้วนะออกจากเวียกไปแล้วโดยเฉพาะแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีออกมีการออกจากเวียกไปแล้วอยากสืบต่อจ่ายแบบสืบต่อบัตรเนาะสืบต่อเงินที่เคยสะสมนะเพื่อเวลาเกษียณมาก็จะมีเงินบำนาญเนาะอันนี้ก็จะมาเว้าให้มีการได้ฟังว่าเฮาจะมีการสืบต่อแนวใดนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วเพิ่นก็ออกไปอาจจะเฮ็ดอาชีพอิสระเนาะส่วนบุคคลของเพิ่นนะบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะค้าขายสินี่บางคนก็ค้าขายออนไลน์บางคนก็เปิดหน้าห้านบางคนก็ไปเฮ็ดธุรกิจกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปเนาะก็มีหลากหลายอาชีพในปัจจุบันเนาะบางคนก็เฮ็ดอาชีพแลนเอกสารเอิ้นว่าฟรีแลนซ์เนาะเป็นผู้คนกลางนะไปแลนเอกสารอย่างต่างๆอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายตำบักหุ่งขายปิ้งไก่ขายข้าวเปียกแคมทางเนาะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าจดทะเบียนวิสาหกิจนะเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมายความมีรายได้แต่ว่ายังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองตอนนี้คันว่าท่านมีความสนใจก็สามารถมาสืบต่อได้และก็มีหลายคนเนาะที่ว่าโทรมาทาง1508ของพวกเขาว่าจะสืบต่อบัตรคือเนาะใดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วเนาะเพิ่นว่าอยากรักษาสิทธิ์เวลาไปห้องหมอการปิ่นปั่วนี่แหละสำคัญและก็อันอื่นๆระยะยาวก็คือมีเงินบำนาญมีเงินเสียชีวิตในอนาคตเห็นบ่นะเพิ่นก็มาเอิ้นว่าบางท่านก็เข้ามาด้วยตัวเองนะบางท่านก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละท่านก็จะมาว่าในหัวข้อนี้แหละเนาะให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนผู้ที่ออกจากเวียกไปออกจากเวียกไปอย่าลืมมาเบื้องต้นเนาะการออกจากเวียกนี้บัตรประกันสังคมนะถึงว่าจะหยุดจ่ายไปแล้วนะสมมติว่าอันนี้แมนสันติภาพสมมุติเนาะสมมุติ

và nhất trai à, tiền pet à tiền câu tiền ship tiền ship s à, ยังสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้ปกติหมายความว่าหลังจากออกจากเปียกไปแล้วนี่บัตรประกันสังคมยังสามารถใส่ได้เติมอีก3เดือนนะใส่ได้เติมอีก3เดือนเดือนที่4ถ้าว่าบ่มีเงินสมทบเข้ามาตัวนี้ทั้งประกันสังคมเอิ้นว่าก็จะได้มีการส่งเอิ้นว่าเป็นรายละเอียดหมายถึงว่าบ่ได้ส่งไปแล้วนอนรายซื้อไปห้องหมอนั่นจะถึงตัดสิทธิ์อัตโนมัติเพราะว่าบ่มีเงินเข้ามาประกันสังคมก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบการเนาะหมายความว่าบัตรประกันสังคมนี่ใช้ได้เติมอีก3เดือนหลังจากที่ว่าออกจากเปียกเนาะถ้าว่าเดือนที่4บ่ยังบ่ได้มีเงินถอกเงินเข้ามาเสียเนาะยังบ่ทันได้เปียกหรือว่าบางคนก็ยังบ่ทันได้เข้ามาสมัครใจเนาะเดือนที่4นี้แม่นจะเริ่มบ่สามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วนะเฮาก็ต้องได้ฮีมฮ้อนเนาะเวลาออกจากเปียต้องได้ฮีมฮ้อนเข้ามาแจ้งก็คือเข้ามาอันน่ะเว้าง่ายๆก็คือคั่นว่าบ่ได้เวียกใหม่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่หน่วยวิสาหกิจอื่นก็คือแม่นให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจแบบที่เพิ่นสอบถามกันเข้ามานั่นแหละเนาะเพิ่นว่าอยากสืบต่อบัตรจะต้องเฮ็ดคืนอะไรก็คือแม่นต้องเข้ามาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเนาะก็หมายความว่าการที่เฮามาต่อสมัครใจนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมในระยะที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทเนาะเงินที่เคยสะสมมาต่อกับสมัครใจให้ยกยอดมาต่อให้เนาะยกยอดมาต่อให้เฮาก็จึงสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้ปกติเนาะบัดนี้ก็บ่แน่เนาะบางท่านก็อันน่ะหยุดจ่ายไปกาย3เดือนความจริงสิทธิ์ปิ้นปัวเพิ่นก็ตัดเลยแหละเนาะ3เดือนก็กายแล้ว6เดือนบางคนก็ปี2ปีเนาะจึงอันน่ะเข้ามาต่อเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะคั่นว่ากาย3เดือนเนาะก็คือแม่นเดือนที่4แม่นบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะแต่สามารถเข้ามาต่อได้ปกติเนาะเงินที่เฮาเคยจ่ายอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้เด้อประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้บ่ได้ไปเอิ้นว่ายกเลิกอีหยังทั้งหมดเนาะหมายความว่าเงินนี่ประกันสังคมยังรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจอันที่1จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆไปเป็นปกติ7อุดหนุนนะบ่ง่ายๆเนาะท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครอง7อุดหนุนคือเก่าหลังจากที่ว่าท่านมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจก็คือจะเอาเงินที่เคยถอกมาต่อให้ต่อให้กับตัวสมัครใจนะปัจจุบันนี้เนาะบางนี้หลายท่านว่าถ้าว่ามาจ่ายต่อตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่หลายคนบ่อยากเข้ามาต่อเนาะบ่อยากเข้ามาต่อย้อนความเข้าใจผิดย้อนความเข้าใจผิดก็คือเพิ่นว่าเพิ่นหยุดเพิ่นออกจากเปียกไปแล้วประมาณได้2ปีแล้วตัวอย่างอันนี้สันนิษฐานตัวอย่างบ่อยากเข้ามาต่อเพราะว่าหยังเพราะว่าย้านหยังย้านได้จ่ายเงินคืนย้อนหลังระยะ2ปีที่บ่ได้มาจ่ายเนาะที่บ่ได้มาสมัครเนาะอันนี้ความเข้าใจผิดเด้อเนาะความเข้าใจผิดถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายมา2ปีแล้วก็ตามเนาะเวลาท่านมาสมัครปึ๊บเนาะสมัครใหม่เพื่อจ่ายแบบสมัครใจเนาะเพื่อยกยอดจากบริษัทมาต่อกับสมัครใจนี่นะระยะ2ปีที่ท่านบ่ได้อันว่าบ่ได้มีการมาสมัครต่ออย่างนี้เนาะก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลว่าประกันสังคมเพิ่นจะให้เฮาจ่ายคืนย้อนหลังสำหรับที่ออกจากบริษัทมาจนมาฮอดสมัครใจมาเริ่มสมัครใจใหม่เนาะ2ปีฮะนะเนาะ2ปีที่เว้นไปฮะแม่นบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีแต่ให้ท่านจ่ายไปหน้าเลยเนาะให้ท่านจ่ายไปหน้าแต่เพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นำบริษัทมาต่อให้ซื่อๆคันว่าหยุดจ่ายตนก็
จ่ายเข้า3เดือนใหม่เนาะสมัครจ่าย3เดือนใหม่จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่หุ้มหมอได้เนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาหยุดจ่ายไปโดนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เอิ้นว่าเคยออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจเนี่ยเนาะถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายไปหลายปีเนาะ3ปี5ปี10ปีก็ตามท่านสามารถมาสมัครใจได้โดยที่บ่จําเป็นต้องจ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเฮาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังมีแต่ว่าจ่ายไปนะแต่จะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ณปัจจุบันนี้อันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนเพิ่นอยากต่อบ่อยากต่อแต่ว่าอันน่ะบ่มีเงินสิจ่ายคืนย้อนหลังย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบประกันสังคมย้านว่าได้จ่ายคืนเนาะบ่มีเงินสิจ่ายคืนบ่ง่ายๆเนาะอันนี้ก็แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นว่าทางเฮานี่จะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะสําหรับผู้ที่ออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจใหม่แต่มีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังก็คือในกรณีที่เราเคยมาเฮ็ดสัญญาสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะเฮ็ดสัญญาสมัครใจนี่2ปีนะ2ปีครบ2ปีเรามาต่อเทื่อหนึ่งครบ2ปีเรามาต่อเทื่อหนึ่งนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็ได้บำนาญนะสำหรับสมัครใจแต่บังเอิญนะเพิ่นจ่ายไปแล้วนะสัญญาเนาะ2ปีแต่ว่าจ่ายไปแล้ว1ปีแล้วก็หยุดจ่ายมาเลยเนาะหยุดจ่ายมาเลยจนเอิ้นว่าจนครบ2ปีแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มาชำระตัวเก่านะบัดนี้ผู้เกี่ยวกับบ่แน่ใจเยอะการที่หยุดจ่ายย้อนเหตุผลใดก็ตามแต่เนาะอาจจะเงินบ่พร้อมบ่หรือว่าอาจจะลืมสินะหรือว่าอาจจะไปต่างประเทศอย่างก็ว่ากันไปเนาะบัดนี้อยากมาจ่ายต่อบัดนี้อยากมาจ่ายต่อถ้าว่าอยากมาจ่ายต่อเนาะก็คือผู้เกี่ยวต้องได้ชำระสัญญาตัวเก่าที่ค้างไว้1ปีหันก่อนจึงสามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นจะต้องได้ชำระคืนสำหรับผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจเด้อค้างสัญญาสมัครใจตัวนี้แม่นจำเป็นต้องได้เคลียร์ตัวเก่าก่อนแล้วจึงจะสามารถต่อตัวใหม่สัญญาใหม่ได้คันว่าบ่เคลียร์ตัวเก่าก็บ่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะต้องได้เคลียร์ตัวเก่าให้มันครบก่อนเนาะ2ปีแล้วจึงต่อเนาะสําหรับสัญญาตัวใหม่อันนี้แม่นสําหรับผู้ที่ต้องได้จ่ายคืนแม่นผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจแต่สําหรับผู้ที่ออกเวียกจากบริษัทเนาะแล้วอยากมาสมัครใจตัวนี้จะบ่ได้จ่ายคืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสัญญาผูกพันหยังกันนะเพียงแต่ท่านออกจากบริษัทไปแล้วล่ะท่านก็อันหยุดจ่ายไปเนาะหลายเดือนหรือหลายปีเองก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แล้วท่านอยากมาสมัครใจตัวนี้แม้ท่านจะบ่ได้ถอกคืนย้อนหลังนะกรณีออกจากบริษัทแต่ถ้ากรณีที่มาสมัครใจแล้วค้างสัญญาจ่ายบ่ทันเมื่อท่านต้องมาเคลียร์ตัวเก่าจึงสามารถมาต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแบบนั้นในเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกแล้วจะเฮ็ดแนวใดเนาะอยากสืบต่อสมัครใจเนาะซึ่งรายละเอียดจะมาโอลมาให้เมริกันได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้อาจจะให้ท่านไปรับฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงขอสู่รายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพเนาะที่มาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะออกจากเวียกแล้วมาจ่ายต่อสืบต่อสมัครใจนะจะต้องเฮ็ดคืนเอาได้นะก็ได้เบื้องต้นได้อธิบายเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่หลายๆคนออกจากเวียกแล้วบ่อยากมาอยากพอเรื่องอยากมาใจต่อสมัครใจแต่ว่าอย่าได้ถอกเงินคืนอันนี้บอกแล้วเนาะว่ากรณีออกจากเวียกแม่นจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจค้างสัญญาตอนนั้นจะต้องได้ถอกคืนย้อนหลังเนาะอันนั้นมันฝากให้เมริกันได้เข้าใจเนาะชี้แจงอธิบายให้เมริกันได้เข้าใจแบบนั้นวันนี้ผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจนะผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจก็แน่นอนเนาะสำหรับนะเฮาเคยสะสมเฮาเคยมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกละเฮาเฮ็ดอาชีพอิสระเฮาก็สามารถมาสมัครใจด้วยตัวเองได้เพียงแต่ถือปึ้มสำนักครัวนะถ้าว่าแต่งงานแล้วเนาะถือปึ้มสำนักครัวนะพร้อมบัตรประจำตัวเนาะสำนักครัวขอเป็นของแท้เนาะพวกเขาจะสำเนาและส่งคืนส่วนโบโสดนี่ก็ต้องมีสมโนครัวมานำเพราะว่ารายละเอียดการสมัครใจนี่แม่นเพิ่นจะเอาข้อมูลอยู่ในสมโนครัวเนาะข้อมูลอยู่ในสมโนครัวใส่รายละเอียดให้ครบไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรณีมีการห้องของเงินอุดหนุนอย่างต่างๆจึงจะสะดวกนะสำหรับครอบครัวของผู้ประกันตนเนาะหมายความว่าถ้าว่าผู้ประกันตนรับบ่ได้เนาะต่างหน้าครอบครัวก็สามารถรับได้โดยมีการมอบสิทธิ์จากผู้เกี่ยวก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันนี้ผู้ที่จะมาสมัครใจเนาะก็คือแม่นนอกจากสมโนครัวแล้วก็คือบัตรประกันสังคมที่ท่านเคยนะเอิ้นว่าเคยทอกันแหละเนาะบัตรประกันสังคมเวลาไปหมอแหละเนาะถือสองอย่างนี้มาอันนี้เป็นสำหรับผู้ที่มีสมโนครัวขึ้นอยู่นครหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นถือแต่สมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาส่วนผู้ที่เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่มีสมโนครัวมีสมโนครัวอยู่ต่างแขวงก็คือแม่นให้เอาสมโนครัวฉบับก๊อปปี้ก็ได้อยู่ต่างแขวงพร้อมบัตรประจำตัวเนาะของแท้เนาะและก็ใบยั่งยืนจากใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเด้อสำหรับคนอยู่ต่างแขวงนี่ต้องมีอย่างหน่อยเนาะคันว่าอย่างหน่อย2อย่างอันที่1คือสมโนครัว2มาใบยั่งยืนจากบ้านและก็บัตรประกันสังคมเป็น3เนาะเพื่อสืบต่อบัตรแต่กรณีที่ท่านใดที่บัตรเสียก็บ่เป็นหยังเนาะพนักงานเฮากวดข้อมูลให้มีแต่แจ้งเนาะอันน่ะเอิ้นว่าก๊อปปี้สมโนครัวมาเนาะแต่ว่าเป็นคนนครหลวงแม่นเอาสมโนครัวของแท้แหละเนาะถ้าว่าได้ของแท้ก็ยิ่งเป็นการดีแหละเอาเข้ามาแล้ว ถ้ากรณีภัยบัตรเสียเนาะเพราะว่าบางคนนี่ออกจากเวียบมาหลายปีแล้วหากสิมาสืบต่ออันน่ะสมัครใจก็บัตรอาจจะเสียตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะมีแต่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้พนักงานเพิ่นกวดข้อมูลให้ก็สามารถสืบต่อได้เช่นกันแต่สิ่งที่อยากอธิบายก็คือแม่นสำหรับคนนครหลวงแม่นเอาแต่สมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาถ้าเป็นคนต่างแขวงบัตรสำอันน่ะปึ้มสมโนครัวบัตรประกันสังคมพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านอยู่นครหลวงนี้ในปัจจุบันแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนสมัครใจนำประกันสังคมได้อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมเนาะตึก5ชั้นอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์มาชั้น3ห้องเบอร์1ชั้น3ห้องเบอร์1คีย์ลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เนาะหรือว่าจะย่างขึ้นมาก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับบัตรทานมาสมัครใจเลือกวงเงินประกันด้วยตัวเองต่ำสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่า9ส่วนห้อยของค่าแรงขั้นต่ำ 1.6 ล้านณปัจจุบันแล้วก็สามารถเลือกวงเงินได้เนาะท่านอยากรักษาระดับเก่าก็สามารถรักษาได้ถ้าว่ามาสืบต่อภายใน3เดือนแต่คันว่ามาสมัครใจกาย3เดือนหลังจากออกจากเปียกตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกต่ำสุดก็แมน 144,000 กีบหาสูงสุดแมน 243,000 กีบต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดได้เพียงแต่เท่านั้นเนาะหมายความว่า9ส่วนห้อยหรือว่า 9% ของ 2,700,000 กีบอันนี้แมนอันน่ะระเบียบการเนาะที่ท่านสามารถมาสมัครใจได้แล้วก็ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะท่านสามารถไปสืบต่อสมัครใจอยู่ทั่วประเทศถ้าว่าท่านอยู่แขวงไหนท่านก็ไปสมัครใจอยู่แขวงนั้นได้เลยเพียงแต่ถือปึ้มสำเนาขวดกับบัตรประกันสังคมนะเข้าไปนะท่านก็จะสามารถยกยอดจากหัวหน่วยวิสาหกิจเก่ามาต่อกับสมัครใจของท่านได้นะส่วนสิทธิผลประโยชน์นะอันนี้แมนสันติภาพกับเว้ามาหลายหลายก็หลายเทื่อแล้วเนาะก็คือแมนทวนอีกทีนึงก็คือแมนจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดแมน7อุดหนุนนะเบื้องต้นก็คือแมนการพิ้นผัวสุขภาพอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็คือเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะรวมทั้งหมด7อุดหนุนด้วยกันที่เราจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508โทรโปรเสียค่าในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ8โมงเช้าหา4โมงแรงท่านใดที่ว่ามีความสนใจนะก็สามารถโทรสอบถามได้ด้วยตัวของท่านเองก็ได้เนาะบางเทื่อก็บ่จำเป็นต้องรอท่าเอิ้นว่าฝากคำถามนำฝ่ายบุคลากรนำตัวแทนอย่างต่างๆเนาะมันอาจจะซ่าท่านก็สามารถโทรมาด้วยตัวเองได้1508ในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอันนี้แมนฝากเป็นสองทางในการติดต่อกับทีมงานประกันสังคมของพวกเขากับเบื้องเวลานั้นที่ก็ขอขอบใจมิเลการเนาะกับติดตามรายการของพวกเขาได้ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนอนร่ำรวยกันมั่วสุขสุขคนสันติภาพลามินิการไปก่อนสบายดี

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: แห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้การล่าและการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายประชากรสัตว์ป่าแบบดับศูนย์สวัสดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวระบบ FM 103.7 MHz ที่ตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มเวลา 16:00 น. 16:30 น.รายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ได้รับการร่วมมือจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งท่านผู้ฟังที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวะนานาพันธุ์ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้ไฟไหม้ล้ำป่านำมาเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเพราะเวียกงานนี้ถือว่าเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมพวกเขานี้จงได้เป็นเจ้าการในการปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้ยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังดังที่ฮู้น้ำกันว่าตลอดระยะหน้าฝนนี้เขาสามารถที่จะปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตายทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดหรือถูกทำลายไปหรือว่าที่ถูกไฟไหม้และสูญเสียไปในระยะที่ผ่านมาดังนั้นช่วยกันปลูกผู้ละเล็กผู้ละน้อยก็สามารถที่จะฟื้นฟูเขตป่าฟื้นฟูให้ป่านี่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ถ้าบ่มีโอกาสได้ไปปลูกอยู่เขตดงเขตป่าก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ให้มากปลูกต้นไม้ประดับอยู่เขตเฮือนสานบ้านซองอยู่เขตทุ่งไห่ทุ่งนาของท่านได้คือกันเพราะว่าการคืนพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันแม่นมีความสำคัญหลายต้นไม้นี่ตัดบ่ฮอดนาทีแต่ว่าการปลูกนี่ใช้เวลาหลายปีจึงใหญ่ขึ้นมาแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาอันนี้ก็ช่วยกันตื่นเนาะสำหรับรายการมื้อนี้นี้ท่านจะได้ฟังเสียงของท่านคำวอยราชวงศ์นายบ้านบ้านนางเงินเมืองตรุษกรมแขวงเวียงจันทน์เพราะว่าบ้านนางเงินก็แม่นบ้านหนึ่งที่มีสายแดนติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายเพราะบ้านนี้ก็มีประชาชนหลายสมควรและผ่านมาประชาชนจำนวนบ่น้อยที่ยังบ่เข้าใจในวิ่งงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้หน่อยเห็นไม้ต้นใหญ่ก็ตัดแล้วเนาะเอามาเฮ็ดเงินเฮ็ดซานมาเฮ็ดฟืนบางครั้งก็เกิดกรณีว่าเอาไปขายก็มีแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าประชาชนนั้นยังบ่เข้าใจระยะที่ผ่านมาแล้วก็เฮ็ดให้แบบนี้จูดทำลายต่างๆแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้พ่อแม่ประชาชนนี่มีความเข้าใจหลายขึ้นย้อนว่าทางคณะรับผิดชอบอุทยานแห่งชาติภูเขาควายนี้ได้ลงไปติดตามได้ลงไปใกล้ชิดได้ลงไปเผยแพร่เอกสารต่างๆคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแล้วก็จัดแบ่งเขตทำมาหากินเขตป่าสมไส้เขตป่าผลิตและอื่นๆอีกจากสั้นเรื่องราวตัวนี้จักหน่อยจะให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังนำกันแต่ว่าตอนต้นรายการนี้ให้ท่านได้มวลซืนฟังเพลงจากทางรายการมอบให้ก่อน

0: นี่เสี่ยว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายเด้เฮาสิไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากหยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายรู้แล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเขาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผ่ในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ติ นั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงนาพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถโถแหงไปกันใหญ่แล้วเสียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าปีกายนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
2: ้เออเฮาลืมคืนไปแม่นให้เนาะเสียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเสี่ยวเอ้ยเหมือนบุกกุ้มฆ่าดอกหีพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสี่ยวเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือน51ปีและจะถูกปรับใหม่แต่152ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
4: ท่านผู้ชมรับฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz รายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังดังที่ได้เว้าตอนต้นรายการเราเมื่อนี้เราจะไปทางบ้านนาเงินเมืองตุรกมไข่เมียงจันทน์ซึ่งได้มีโอกาสโอลมกับท่านคำวอยราชวงศ์ในบ้านนาเงินในบ้านรายงานให้ฟังว่าบ้านนาเงินนี่มีอยู่289หลังคาเรือน293ครอบครัวท่านผู้ฟังพลเมืองทั้งหมดอยู่ในบ้านแห่งนี้ 1,356 คนเป็นหญิง745คนเนื้อที่ทั้งหมดของบ้านเกือบ 200,000 ตารางเมตรสำหรับทิศเหนือของบ้านนาเงินติดกับบ้านนาหยางทิศใต้ติดกับบ้านหัวขัวทิศตะวันออกติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายทิศตะวันตกติดกับบ้านนกขุบและบ้านธงมังประชาชนส่วนใหญ่แม่นเฮ็ดอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์จังซั่นมาฟังเสียงของนายบ้านเบิ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้นั้นได้มีความสําคัญให้กับบ้านให้กับพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตบ้านคือแนวใด
5: ผ่านมาบ้านนาเงินของพวกเฮานี้นับตั้งแต่อุทยานแห่งชาติพวกก็ควยเพิ่นก็ได้ลงมาซี้นําการนําพากันตัดไม้ทําลายป่าการฆ่าสัตว์อันห่วงห้ามเป็นพวกงําวังป่าต่างๆเพิ่นก็ได้มาแนะนําให้ปฏิบัติตามระเบียบของเพิ่นได้มาวางออกเนาะให้ประชาชนทําฮู้นี่เพราะว่าเพิ่นก็ได้มีพนักงานของเพิ่นลงมาซี้นําและได้ประกาศทางโทรโคงแจ้งให้พ่อแม่ประชาชนทําฮู้ชีวิตการเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนเพิ่นก็มีภาคส่วนที่แบ่งให้พ่อแม่ประชาชนนี้ทํามาหากินแล้วก็จํานวนนึงเพิ่นก็สงวนเด็ดขาดเนาะป่าไม้ของบ้านเฮานี่ก็มีผลประโยชน์แก่บ้านหลายให้ลูกหลานได้นำใส่ที่ว่าเพื่อนก็ได้แบ่งดินแบ่งป่าให้เนาะทั้งอุทยานเพื่อนก็ได้มาแบ่งแล้วป่าสมใส่ป่าห่วงห้ามแล้วก็ให้พ่อแม่ประชาชนได้ใส่เฮ็ดเฮือนเฮ็ดสานกันอยู่ในขอบเขตของป่าสมใส่เนาะป่าห่วงห้ามเพื่อนก็เด็ดขาดบ่ให้ไปใส่เพื่อว่าสงวนไว้เนาะในนั้นการจะตั้งเนาะภายในบ้านก็ได้โอ้ปกปักรักษาเพื่อว่าให้บ่ให้สูญพันธุ์เพื่อว่าเครื่องป่าของดงก็ให้เก็บเป็นหน่อไม้หน่อตอบนี่การคุ้มครองการกินเนาะบ่ให้เบื่อปลาบ่ทางนักสัตว์น้ําก็ได้เนาะบ่ให้ฆ่าแบบว่าสาดสายบ่ให้ทิ่มระเบิดบ่ให้ปกปักรักษาไว้ให้ยืดยาวแล้วเนาะเพราะว่าประชาชนนี่ก็นํารับทราบรักเพิ่นก็ต้องปฏิบัตินําแต่ละบ้านเพิ่นก็บ่ได้ลดละแล้วก็เพิ่นก็ซี้นําอยู่ตลอดระบบโครงของบ้านเฮานี่ก็มีแต่ว่า ก็บ่สมบูรณ์เนาะเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องน้อยก็ขยายได้ก็ได้เครื่องบ้านแล้วก็พอใช้ได้อยู่เพราะว่าก็พอประชาชนก็รับทราบรับรู้นําตลอดแต่ว่าถ้าว่ามีอันเครื่องใหญ่ก็อาจจะสวยอีกก็ยิ่งดีก็ทั้งเสนอทั้งขั้นถึงเพื่อพิจารณา
4: ที่ท่านฟังไปนั้นเป็นเสียงบางตอนในการให้สัมภาษณ์ของท่านคำวอยราชวงศ์นายบ้านบ้านนาเงินเมืองโทรคมแข่งเบียงจันเพิ่นก็รายงานสู่ฟังว่าอำนาจการปกครองบ้านเองก็ได้เอาใจใส่อย่างสุดขีดในเรื่องงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แต่ใส่ระบบโทรคมของบ้านกระจายเสียงให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็เอื้อนประสุมเรื่อยๆเพื่อบ่ให้มีการไปจูดไปทำลายเข้าไปเขตป่าที่ห่วงห้ามต้องสมใส่ป่าสมใส่เขตที่เพิ่นได้อนุญาตให้เท่านั้นพร้อมนี้ก็มีการติดป้ายห้ามต่างๆในเขตที่เกี่ยวข้องประชาชนก็เข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: แรงวันนี่เห็นเจ้าไปประสมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีล่ะบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเรือนลอยทางป่าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบบกระแจกกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันดกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ติหลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปกล้นอากาศก็นับมือฮ้อนอบอ้าวขึ้น
1: แค่ย้อนปัญหาป่าไม้ถูกทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
0: โอ้เข้าใจแล้วสมพอเพิ่นจึงมีนโยบายในการจัดสรรภูมิลำเนาแบบคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงยืนยงให้แก่ประชาชนเฮาในแต่ละท้องถิ่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันจงเป็นเจ้าการสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย
3: ท่านผู้ฟังท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ชาวบ้านของบ้านนางเงินเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์ก็คือพ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็ได้เว้าสู่ฟังว่าภายหลังคันถึงโดยสปอร์แมนคณะที่รับผิดชอบอุทยานแห่งชาติภูเขาควายลงมาเผยแพร่เอกสารมาร่วมกิจกรรมมาร่วมเฮ็ดเวียกปักเขตแดนเขตป่าห่วงห้ามป่าสมไส้ป่าผลิตบอกก็ได้เห็นให้พ่อแม่ประชาชนนี่ได้เข้าใจแล้วฮู้จักได้ถึงผลประโยชน์ของป่าหลายขึ้นกว่าเก่าถ้าเฮาฮู้ปกปักรักษาป่าไม้ให้มันอยู่คู่กับสังคมเฮาก็จะสามารถนำไส้ป่าได้อย่างเรียนติดแต่เฮาจนไปฮอดลูกฮอดหลาน
4: โอ้ป่าไม้นี่มีสำคัญต่อมหาชนนี่หลายอันเนาะป่าไม้นี่ห่วงแหนว่าอันนึงแล้วมันนะแต่ก่อนแล้วมันปลูกเฮือนแปลงซานเนาะเลยไม่เลือตอกแล้วมันมาดีนะนึงเพราะว่าเฮาห่วงไว้นี้เอาไว้นี้มันเป็นซุ่มเย็นแล้วก็น้ําในก็มันก็ซุ่มเย็นมีไฟลามป่านี่ก็มันลามนี่ก็ฝนเสียหายเนาะหลายอันหลายเนี่ยหมดไปแล้วเนาะมันตายกกน้อยก็ตายกกนั้นก็ตายมาถึงปัจจุบันนี้ก็บ่อยากมีแล้วเนาะไฟลามป่าบ่มีอย่างพวกเฮาก็คุ้มครองรักษาสงวนไว้มีอยู่ใส่ก็มันได้ว่านําลูกนําหลานมอด
5: ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่บ่ประชาชนบ้านเฮาที่ไปเฮ็ดไร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควาย
4: บ่มีแล้วเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วบ่มีผู้จะเฮ็ดไร่แล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าไอ้คังวัวคังควายแบบธรรมดาแล้วก็บ่ทางรักษาปกไม้ไว้อย่างอย่างดีแล้วแต่ก่อนโหหลายอยู่แต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเป็นให้เอ็ดชวนหมอตะกี้โอ้ทางให้เนี่ยเป็นอาชีพเนาะพ่อแม่เกิดขึ้นมาในเดือนนี้บ่มีแล้วเป็นให้เป็นชวนเป็นอันไหนบ่มี
6: ป่าไม้มีความสําคัญต่อประชาชนบ้านเมืองหลายแนวหลายอย่างเนาะเป็นต้นว่าฟ้าลมฝนตกจังซี่แหละเนาะถ้าบ่มีป่าไม้จะบ่มีน้ําจะบ่มีลมบ่มีฝนให้แก่ธรรมชาติเครื่องป่าของดงก็มีความสําคัญแก่ประชาชนบ้านเฮาถ้าเฮ็ดให้ธรรมชาติเบิดเนาะทําลายป่าป่าไม้ประชาชนจะบ่มีบ่อนอยู่หากินมีบ่อนที่อยู่อาศัย
5: ในปัจจุบันนี้มีอยู่บ่ที่ว่าประชาชนอยู่บ้านเฮาไปเฮ็ดไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควาย
6: ปัจจุบันแม่นบ่มีเพราะว่าป่าสงวนบ้านเฮาป่าไม้พร้อมด้วยอันทางถึงเพิ่นก็ลงมาติดตามป้องกันตลอดแม่นบ่มีเนาะ
5: แม่มีความคิดเห็นแนวใดต่อเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ําสัตว์ป่าและเครื่องป่าของดง
6: คิดเห็นว่ารักษาเพื่อประชาชนเนาะลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ลุนถ้าเฮาทําลายแล้วลูกหลานเกิดมาไม่จะบ่มีธรรมชาติและก็เครื่องป่าของดงให้ลูกให้หลานเฮาเพิ่น
3: นั่นก็แม่นเสียงของผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ถ้าบ่เริ่มจากมื้อนี้บ่เริ่มจากเดี๋ยวนี้เฮาสิเริ่มจากตอนใดมันหมดไปแล้วสิมาเริ่มใหม่มันก็คงยากตอนมันมีอยู่เนี่ยเขียวปกปักรักษาไว้หมดรุ่นเฮากันยนรุ่นลูกยังรุ่นหลานรุ่นเหลนต่อๆไปป่าไม้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างป่าไม้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องได้เอาใจใส่น้ํากันถ้ามื้อนี้บ่มีป่าไม้อากาศก็บ่ดีฮ้อนอบอ้าวหลายกว่าเก่าฝนก็บ่ตกตามฤดูกาลแม่นบ่ท่านผู้ฟังทรัพย์ในดินสิในน้ําก็เหือดแห้งแล้วดินก็บ่อุ้มน้ําแล้วย้อนว่าบ่มีต้นไม้ดูดซึมเด้เฮ็ดให้ดินเจือนผู้เจือนและอื่นๆอีกตามมาท่านผู้ฟังเนาะ
7: อู้นี่เสียวและหยังนี่ปรากฏเห็นเจ้าหน้าที่กสิกรรมป่าไม้นี่ลงเคลื่อนไหวเวียกงานในท้องถิ่นต่างๆอย่างเป็นประจําแม่นบ
8: ่ก็แม่นล่ะบ่เพิ่นลงมาเผยแพร่คําสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีเด้ให้บรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นนับแต่ขั้นแขวงขั้นเมืองลงฮอดขั้นบ้านเพื่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวด
7: คันสั้นคำสั่งเลขที่11ทับนยนี่เพิ่นเว้าเกี่ยวกับหยัง
8: เนื้อในจิตใจของคำสั่งฉบับนี้แม้นให้พวกเฮานี่เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใส่ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และป้องกันไฟไหม้ลามป่าทุกๆปีได้
7: ก็แม่นล่ะบ่เฒ่าดีแล้วที่ภาครัฐเพิ่นมีคำสั่งเลขที่11นี่ออกมาเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้มีความยืนยง
8: ทรัพยากรทางธรรมชาตินี่นะจะมีความยืนยงได้ก็ต่อเมื่อพวกเฮาหมดทุกคนในสังคมนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้อย่างถูกต้องได้
7: ฉะนั้นพวกเฮาทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีให้ปรากฏผลเป็นจริงเทื่อละก้าว
8: จะเว้าถึกแล้วลุงสาคำสั่งเลขที่11มีความสำคัญหลายพวกเฮาจงพากันจัดตั้งพันขยายนับแต่เดี๋ยวนี้และเป็นต้นไปเนาะเพื่อเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้มีความยืนยงเอง
9: จงมาห่วมแหงห่วมใจปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่11อย่างเข้มงวดเพื่อแนะใส่คุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ 70% ของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใส่ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
3: ขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่ติดตามฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์วันนี้อาริสาดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานพงษ์ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยลาก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่9กรกฎาคม ค.ศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่แขวงไสยบุรีไปลมสายกับท่านสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสยบุรีซึ่งแขวงไสยบุรีก็เป็นแขวงหนึ่งที่ให้ความสำคัญในวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำในวันที่13กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ซึ่งทั้งแขวงไสยบุรีเพิ่นจะมีการก้าเกียมขึ้นอะไรเกียมพร้อมแล้วบ่ปีนี้จะปล่อยหลายหน่อยปานใดตอนนี้พวกเฮาไปล้มสายกับท่านสมพันธ์แพงสีดาสบายดีท่านสมพันธ์
2: เจ้าสบายดีสบายดีท่าน
1: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือและฮับแข็งข้าพเจ้าทางหน้าให้แก่ทางแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเชียงบุรีมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ออกอากาศได้ให้คำสัมภาษณ์เนาะเกี่ยวกับการก้าเกียมในการจัดตั้งปฏิบัติวันปล่อยป่าหนึ่งในโอกาสวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี2566อยู่แก่งเสียงบุรีของพวกเขาโดยอิงตามมาตราที่95ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำและการประมงฉบับปรับปรุงซึ่งได้กำหนดเอาไว้วันที่13กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติเพื่อคุ้มครองเพื่อปกปักรักษาเพื่อพัฒนาสัตว์น้ำให้มีความ

ียกงานในก้าวนี้เป็นปางบุญนึ่งของตัวสังคมยูแคร์เซอร์บีของพวกเขาพอได้วางแผนไว้คืนนี้เนาะสำหรับการกาเกียมดันแนวพันธุ์ป่าและสถานที่ปล่อยป่านี้เนาะแนวพันธุ์ป่าพวกเขานี่ทั้งหมดได้กาเกียมในปีนี้นี่ปี2016นี้มีอยู่54ล้านตัวความสามารถที่พวกเขาสามารถผลิตป่าได้อยู่ภายในแปลงพวกเขามีประมาณอยู่3ล้านตัวส่วนที่ยังเหลืออีก34ล้านตัวแม่นพวกเขาได้นำมาจากต่างแขวงต่างประเทศเนาะเพื่อมาปล่อยการปล่อยลูกป่าแม่นพวกเขาได้มีการร่วมมือกับบรรดาศูนย์เนาะบรรดาศูนย์ที่ผลิตอาณาลูกป่านี้เนาะสิเป็นฟาร์มของรัฐแด้เป็นฟาร์มของเอกชนจำนวนหนึ่งภายในแขวงเพื่อกาเกียมลูกป่าที่มีความแข็งแกร่งและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแต่ทางเป็นป่าพื้นเมืองของลาวของพวกเขาเช่นว่ามีป่าป้าเนาะมีป่านิ้นป่าไนป่าเก็ดแลบป่ามาริกานและป่ารูฮูโดยเร่งใช้ศูนย์สถานีของรัฐที่พวกเขาได้มีในปัจจุบันเช่นว่าสถานีน้ำเตี้ยนเนาะสถานีผลิตลูกป่าน้ำเตี้ยนเมืองสิงห์บุรีแถวนี้อยู่ศูนย์พัฒนากสิกรรม30เมกะเมืองเพียงสถานีพัฒนากสิกรรมน้ำพาวเมืองครอบสถานีพัฒนากสิกรรมน้ำเมาเมืองเชียงฮ้อนและกับบรรดาฟาร์มของเอกชนที่อยู่ในแต่ละเมืองนั้นในปี2016นี้พวกเรามีแผนปล่อยป่านี่ให้ได้อยู่54ล้านตัวคือว่าไปในวันนี้เนาะพวกเรามาปัจจุบันนี้พวกเรานี่มีการปล่อยป่าไปแล้วเนาะปล่อยก่อนวันที่13นี่แหละมันอยู่18ล้าน 210,300 ตัวเนาะเทียบใช้แผนการมันเฮาสามารถปฏิบัติได้แล้ว 33.72% และพวกเฮาจะได้สืบต่อในการปล่อยป่าให้ได้ทั้งหมด 34,902,700 ตัวแต่จะปล่อยป่าลงสู่แม่น้ำอ่างเก็บน้ำต่างๆเฉพาะวันปล่อยป่าที่จะจัดตั้งปฏิบัติในวันที่13กรกฎาคมนี้มันพวกเฮาอาจจะมีจำนวนลูกป่าที่พวกเราจะปล่อยนี่อยู่ 867,000 ตัวซึ่งประกอบมีอยู่20จุดในทั่วแขวงส่วนพันม้าพวกเราได้ปล่อยก่อนวันที่13นี้มีอยู่4เมืองเนาะในนั้นมีลูกป่าที่เขาปล่อยไปแล้ว 335,000 ตัวแต่จะปล่อยในวันที่13นี้มันอยู่เฮ็ดอยู่5เมืองมีจำนวนอยู่400,000กับ 2,000 ตัวแล้วก็จะปล่อยหลังวันที่13กรกฎาคม2016นี้มันพวกเขาจะปล่อยอยู่มี2เมืองมีจำนวนลูกป่าอยู่ 130,000 ตัวเฉพาะอยู่ในเทศบาลแขวงของพวกเขานี้มันได้สมทบกับเมืองสิงห์บุรีซึ่งเป็นเมืองเทศบาลนี้มีแผนจะปล่อยป่าทั้งหมดจำนวน9ล้านตัวในนี้ได้ปล่อยป่าก่อนวันที่13พันมานี่เลยมันปล่อยไปแล้วจำนวน2ล้านตัวแต่จะปล่อยในวันที่13ที่พวกเขาจะจัดในวันที่13จะมาถึงนี่มันประมาณอยู่ 200,000 ตัวสถานที่ที่พวกเราจะจัดในการปล่อยปลาในเทือกนี้พวกเราจะจัดอยู่ท่าบันปงปล่อยลงสู่ธรรมชาติสู่น้ำหุ่งเนาะซึ่งเฮ็ดให้ปลาสามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติแล้วก็นอกจากนั้นพวกเราก็มีแผนสืบต่อเนาะในภายหลังวันที่13นี้จะปล่อยอีกจำนวน6ล้าน8แสนตัวนี้เฉพาะชนิดปลาที่เราปล่อยอยู่ในท่าบันปงนี้มีอยู่6ชนิดเนาะมีปลานิ่งปลาในปลาป้าปลามาริกานปลาเก็ดแลบและก็ปลาอินเดียสำหรับภายหลังการปล่อยแล้ววิธีการคุ้มครองของพวกเขานี้พวกเขามีการคุ้มครองอยู่อันที่หนึ่งนี่พวกเขาก็มีการชุบยู่ในการเพิ่มทวีในการคุ้มครองสร้างเป็นวังสงวนเป็นวังบวชเนาะเป็นวังสงวนวังบวชในนั้นพวกเขาได้จัดพิธีปล่อยป่าได้ปลุกระดมให้บรรดาสำนักงานองค์การคันแขวงเมืองหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการตลอดทอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าได้ประกอบชวนในการเอาแนวพันป่ามาปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาตินี้เอาพอเพียงแต่ปล่อยป่าในวันที่13ที่พวกเราจัดไปนั้นสิ่งสำคัญแม่พวกเราภายหลังปล่อยไปแล้วเลยเป็นการปุ๊บปักรักษาหลังจากการปล่อยเนาะฉะนั้นในเวียดงานในคราวนี้พวกเราก็ได้มีการปลุกระดมมีการค้นคว้าเสนอให้องค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละเมืองและบ้านเพิ่มทวีในการกวดกาการปรับปรุงกฎระเบียบการคุ้มครองวังสงวนวังบวชที่มีแต่ละบ้านให้มีความเข้มงวดและก็เป็นการห้ามแบบเด็ดขาดในการนำใช้เครื่องมือหาปลาแบบดับศูนย์เป็นว่าใช้การช็อตไฟฟ้าระเบิดหรือว่าสารเคมีนอกนั้นพวกเขาก็มีการสร้างกระบวนการในการโฆษณาเผยแพร่เนาะหรือว่าได้สุ่มใช้สร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะแม่สาวนุ่มเยาวชนพ่อแม่ประชาชนให้ได้เห็นคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สระน้ำนำใช้สื่อต่างๆเช่นว่าวิทยุโทรภาพโทรโค้งสื่อสังคมทางออนไลน์และการติดป้ายคำขวัญเพื่อปลุกระดมให้ทุกภาคส่วนทั่วสังคมพวกเขาได้เข้าร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้มีมาตรการ

0: ในการคุ้มครองให้มีความยืนยงในการปล่อยปลาภายหลังการปล่อยนี้เนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำนี้ให้มีความยืนยงและก็สามารถนำใช้ได้ไปตลอดนั้นพวกเขาก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการประสานสมทบกันระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนและการนำใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยในนั้นพวกเขาได้วางมาตรการมีมาตรการทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดต่อมีมาตรการทางด้านปิกนิกและการชุนปูต่อมีมาตรการดังกล่าวนี่นี่มันจะมีการตั้งและการคุ้มครองวังสงวนมีการปล่อยปลาและสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติมีการปกปักรักษาทิ้งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำดอกนั้นก็ยังมีมาตรการทางด้านเศรษฐกิจและการร่วมมือและก็มีมาตรการทางด้านการศึกษาปกป้องและการสร้างจิตสำนึกต่อให้แก่ทั่วปวงชนนั่นแหละต่อและในนี้พวกเขาก็นอกจากมาตรการดังกล่าวนี้มาตรการอันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยจะตั้งปฏิบัติทันมากับแม่นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐเขานี้จะเป็นผู้วางนโยบายและให้กรมู้ทางด้านเทคนิควิชาการส่วนประชาชนก็เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติและติดตามกฎกาอย่างจริงจังอย่างแท้จริงอยู่ในท้องถิ่นของตนเองฮั้นต่อทานผู้ฟังที่นับถือและฮักแพงต่อเวียกงานการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าจะบ่สามารถสำเร็จผลได้ถ้าหากพวกเราขาดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั่วสังคมข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาที่นำอย่างแก่ชีวิตแท้ของคณะพักองค์การปกครองแขวงเชียงบุรีของพวกเราเนาะบวกกับความตื่นตัวของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าการจัดวันปล่อยปลาอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำปี2016นี้จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีผลสำเร็จอันจบงามและเป็นขีดหมายอันสำคัญในการพัฒนาของแขวงการประมงของแขวงเชียงบุรีของพวกเรานี้ให้มีความยืนยงและอยู่คู่กับพวกเรานี้ตลอดไปเนาะอันนี้ในแม่นในจิตใจที่พวกเขาอยู่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแก่งชิมลีของเราได้ชุกนู้ใน11เมืองในขอบเขตทั่วแก่งของพวกเขาในการกล้าเกียมให้แก่การจัดวันปล่อยปลาก็คือวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าประจำอนุรักษ์สัตว์น้ำเนาะประจำปี2026นี้เนาะกสิขออนุญาตเนาะมีความคิดความเห็นต่อพ่อแม่ประชาชนของพวกเขาในทั่วสังคมคืนนั้นเน
1: า
0: ะขอขอบใจ
1: เจ้าท่านท่านสมพันธ์ขอถามเนี่ยเจ้าที่ท่านได้รายงานมาวังหนึ่งนี้เนาะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำก็คือป่านี่แหละที่และเขาได้มีการเอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการนี่คือเนื่อใดและอย่างผ่านมานี่เคยพบบ่มีผู้ละเมิดระเบียบการหรือว่าละเมิดอนามาตรการที่เฮาวางออกไว้นี่ที่ว่าเป็น
0: นี้เจ้าอนาท่านมานี่พวกเฮาอันที่เฮ็ดได้ดีที่สุดเลยมันก็น่ะเป็นวังบวชเนาะวังบวชของเจ้านี่ครับพวกเฮาอาจจะบ่คุ้นเคยคําคําศัพท์นี้วังบวชหมายความว่าจะอาศัยทางศาสนาพุทธเท่านี้เข้าช่วยเนาะมือปล่อยปลาแล้วก็ให้พระให้พระให้อนาเพิ่นหันไปผู้มาปล่อยหมายว่าเป็นการบวชเนาะคือเฮาบวชต้นไม้ต้นไม้ใดที่มันมีความหมายความสําคัญอยู่กับพวกเฮาในเขตป่าศักดิ์สิทธิ์แม่ก็ต่างเฮาจะบวชเนาะบวชต้นไม้แล้วก็เฮ็ดเป็นวังบวชเวลาเฮาปล่อยปลาที่เอาศาสนาเข้ามาร่วมนํานี้เนาะในการนะปล่อยปลาเป็นวังบวชนี้และทั่วปวงชนพวกเฮาส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธเนาะจะถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนก็จะบ่ค่อยรบกวนเนาะก็บ่มีการละเมิดกันหลายปานใดแต่เฉพาะบางจังหวัดนี่ก็ได้พบเห็นมีการละเมิดระยะผ่านมาก็ที่เฮาได้พบเห็นแล้วเฮาได้มีการปฏิบัติในกระบวนการมาศึกษาอุปโภคเนาะศึกษาอุปโภคในเบื้องต้นจําได้เจ้าธมิตรเฮาก็ศึกษาอุปโภคแล้วก็เฮ็ดบทบันทึกไว้คันกรณีฮะยังฟื้นดื้อยังละเมิดพวกเฮาก็สิมีการนําใช้มาตรการด้านกฎหมายจะมีการปรับไหมนี่แต่ว่ามาตรการที่หุ้นแห้งนั้นส่วนหลายก็บ่ค่อยพบเห็นเนาะส่วนหลายก็มีแต่พามาศึกษาอุปโภคแล้วก็เจ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะส่วนหลายก็เป็นประชาชนผู้ที่บ่ค่อยได้เข้าร่วมในกระบวนการบางเทื่อก็มีการเกินว่าหาอยู่หากินแบบธรรมชาติโดยที่บ่เอาใจใส่ต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติในการระเบียบของวังสงวนบ่มีต่างๆนั้นเนาะผ่านมาแล้วเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าส่วนใหญ่นี่แม่นที่เฮากวดพบนี่แม่นเพิ่นนําใช้อย่างท่านในการนั้นหาปลานี่
0: ในเขตจังหวัดนี้ผู้ว่านี่อานาธิบาเฮามักพบเห็นนี่ก็ส่วนหลายก็แม่นใช้เครื่องมือแบบนั้นนี่แหละเป็นหม่องนี่เนาะเขาเจ้าไปไหลหม่องเฮานี่นะ และอันที่สองนี้แม่นานาใช้ยังก่อจักรซอดป่านะเนาะใช้ไฟฟ้าซอดเอามันมีจักรซอดป่าเกี่ยวกับการใช้ระเบิดบอกใช้ลื่นสารเคมีแต่ที่ว่าเราเคยพบเห็นอยู่นี้เนาะที่ว่าที่พวกเราได้เห็นในการละเมิดแต่ว่าอยู่บนอื่นนอกจากในเขตที่พวกเราไปฮอดบ่ฮอดบ่ถึงนี่ก็เขาก็บ่ได้มีข้อมูลนำเนาะตัวนั้นน่ะนะแต่ว่าในเขตที่เราได้สงวนเราได้ปล่อยปลาบางอย่างต่างๆส่วนหลายก็มันแต่เจ้านำใส่ตัวเพชรมองนี่แหละแต่เจ้าละแบบเกินไรไรมองยามมื้อคืนเลยเนาะละเอายามมื้อคืนพอใช้แห่นี่มันก็มีเสียงดังเลยบางเกือกอ่ะเห็นไหมประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหันได้ยินนะส่วนหลายเลยมันก็เจ้าจะใช้มอง
1: เจ้าและการน่ะนะลักลอบปล่อยน้ำเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำต่างๆที่เฮ็ดให้ผลกระทบสัตว์น้ำได้รับผลกระทบนี่มีบ่พบบ่ท่าน
0: ระยะผ่านมานี่คือพวกเขาอยู่นี่นี่พวกเขากับอยู่แขวงชุมรีพวกเขากับท่านมีเหตุการณ์คือกับแขวงอื่นเนาะ
1: เจ้า
0: ภายหลังที่พวกเขาได้รับการแจ้งการของศูนย์กลางต่อกับการเข้มงวดในการติดตามกฎกาปัญหาการปล่อยน้ำเพื่อนหรือว่าการผลิตที่ว่ามีผลกระทบต่อกับธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ำเนาะพวกเขาก็ได้มาพันขยายเฮ็ดเป็นแจ้งการขององค์การปกครองแขวงและก็พันขยายไปแต่ละเมืองมาเบิ่งมอดปัจจุบันนี้อยู่แขวงสิงห์บุรีของเฮากับท่านพบในกรณีดังกล่าวเชื่อเนาะและระยะผ่านมานี้สำหรับนาน้ำเพื่อนที่ว่าติดพันกับโรงงานปรุงแต่งโรงงานผลิตและพวกเฮาจะได้มีแผนเกินว่าแผนที่ตามกฎกาและคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมเนาะก่อนจะปล่อยน้ำมันก็ต้องมีการกฎกาเก็บตัวอย่างน้ำมาวิจัยเนาะเบิ่งคุณภาพน้ำเพราะว่าโรงงานนานาปรุงแต่งยกตัวอย่างมาคือเมืองสิงห์บุรีเฮานี่มีโรงงานปรุงแต่งแป้งมันต้นสิเนาะก็จะมีอ่างบำบัดจะปฏิบัติตามแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาหั่นเนาะก่อนจะปล่อยน้ำพวกเฮาก็ต้องได้มีการกวดเนาะกวดคุณภาพน้ำเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าผ่านมาบ่ก็บ่ทันได้พบเห็นเทื่อกรณีดังกล่าวนี้
1: เจ้าก็แปลว่าเป็นนําเรื่องเวียกงานโฆษณาเนาะท่านเนาะ
0: โซเชียล
1: โฆษณาให้ประชาชน
0: สําคัญที่สุดการโฆษณาชวนเชื่อการปลุกระดมคนขวายการสร้างจิตสํานึกให้กับเจ้าได้ฮู้ได้ฮู้มีจิตสํานึกได้ฮู้ว่าอันนี้มันมีความสําคัญต่อกับการดํารงชีวิตของเจ้าอันนี้มันมีความสําคัญต่อกับอนาคตว่าการนานาเคยว่ามีความสำคัญในชีวิตประจำวันของกระเจ้าเองอะนะเนาะกระเจ้าจะมีความนั้นเพราะว่าเราใช้มาตรการบังคับด้านกฎหมายนี่มันก็ได้เป็นบางเทื่อแต่ว่าสำคัญกว่านั้นเลยมันการสร้างจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกโดยเฉพาะเลยมันมาตรการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ได้รับผลดีที่สุดเลยมันการร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนเหล่านี้หรือว่าทั่วปวงชนเหล่านี้เนาะโดยที่ว่ารัฐเหล่านี้จะเป็นผู้กำหนดมาตรการวางนโยบายบางระเบียบการแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคแล้วก็ปลุกระดมคนควายให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจหั่นส่วนประชาชนก็เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติแล้วก็พร้อมนั้นก็เจ้าก็เป็นเจ้าการในการคุ้มครองในการติดตามในการกวดกาในขอบเขตพื้นที่บริเวณรับผิดชอบของบ้านของเจ้าเองหั่นเนาะในเขตพื้นที่ของเจ้าหั่นมีความรับผิดชอบคือในนั้นมีเฮ็ดให้ว่าเวียกนี้ก็เห็นว่ามีผลสําเร็จเนาะก็มีผลสําเร็จแต่ว่าบางทีก็อาจจะยังมีจำนวนหนึ่งปรากฏการย่อท้อที่ยังเกิดขึ้นคือได้รายงานในเบื้องต้นนั้นมีการลักการลอบแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการเนาะก็เป็นเพียงส่วนใดหนึ่งเจ้า
1: เจ้าและเพื่อเฮ็ดให้ปีนี้ในการปล่อยป่าที่ท่านได้วางไว้54ล้านกว่าตัวเนาะท่านเนาะ54ล้านตัวให้มีประสิทธิผลนี่เฮาจะมีแผนการแล้วก็เอาใจใส่เน้นหนักขึ้นได้แน่
0: สำหรับอันนี้นี่พวกเฮานี่ก็ได้เพิ่มก็คือมาตรการในการคุ้มครองให้มีความยืนยงนี่แหละเนาะนอกจากการสร้างกระบวนการในการโฆษณาเผยแพร่เนาะทางด้านข้อมูลข่าวสารออกสื่อทางด้านวิทยุโทรภาพอะไรต่างๆมันต้องมาเรื่องมาตรการทางด้านกฎหมายแล้วก็ข้อกำหนดตึ้มเนาะเช่นว่าการกำหนดฤดูการหาปลาสัตว์น้ำสินะเนาะมันอยู่ในฤดูใดที่มันสัตว์น้ำระยะที่พวกมันกำลังวางไข่และการขยายพันธุ์ตัวอย่างว่าอยู่ในลาวเลยมันพวกเราได้ถือเอาเดือนมิถุนาหาเดือนสิงหาได้ช่วงนั้น
1: เ
0: ข้าพรรษานี่เนาะตรงเข้าพรรษานี่สัตว์อันใดที่ว่ามันมีการวางไข่ช่วงนี้พวกเราก็ได้มีการจำกัดเนาะอันที่สองมากะห้ามเรื่องการนำใช้เครื่องมือแบบดับศูนย์นี่แหละหรือว่าไปเมื่อกี้โดยเฉพาะกะ การนำใช้นากระแสไฟฟ้านี่จากสัตว์ป่านี้ใช้ระเบิดปสารเคมียาเบื่อแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่เป็นมองจะคือเราเป็นมองตาที่เกินไปป่าเช่นมาป่ายังเป็นป่าน้อยอยู่แต่ที่มันจะเป็นป่าใหญ่แต่ปะทึกจับไปก้อนนะก็ทำลายตั้งแต่นาความไม่พันจนฮอดลูกมันนะเนาะมันก็ยังไงมันบ่สามารถขยายได้และต่อมานี่เป็นการกำหนดขนาดและกับปริมาณกำหนดว่าขนาดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้จับได้เนาะและก็เฮาจับสัตว์สายพันธุ์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์เฮาก็มีการห้ามนี่เนาะเนี่ยมันจะมีอยู่ในนะระเบียบการเป็นอันเฉพาะตัวนี้นะเนาะเฮาจะได้โฆษณาเผยแพร่อยู่แต่ละเมืองจะมีห้องการกิจกรรมจริงๆรอบเมืองอยู่นำบรรดาบ้านอยู่ในตาแสงก็จะมีหน่วยงานเศรษฐกิจของตาแสงนั้นก็จะเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติให้บรรดาบ้านได้มีการนะร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะในนั้นนอกจากนั้นเฮาก็ได้มีมาตรการในด้านเทคนิคและการฟื้นฟูโดยเฉพาะก็คือเขาไปเจอเมื่อกี้นี้นอกจากวังสงวนวังบวชที่มีอยู่แล้วพวกเฮาก็ต้องได้เพิ่มเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องได้เพิ่มต้องขยายเติมเนาะวังบวชวังสงวนนี้ให้มันหลายขึ้นโดยเฉพาะกำหนดเขตแรงที่ว่าที่พอห้ามหาป่าอย่างเด็ดขาดตลอดปีฮั่นเพื่อให้เป็นบ่อนให้ป่าได้พักเซาให้เป็นบ่อนป่าได้หาอาหารกินอาหารและก็เป็นบ่อนขยายพันธุ์ของป่าพร้อมเรารวมทางสัตว์น้ำโดยเฉพาะในฤดูแล้งนี่นะฤดูแล้งมันจะมีเฮาจะมีวังเกินวังสงวนวังห้ามแบบเด็ดขาดและมันบ่ให้ใครไปแตะไปจองจะเป็นบ่อนที่ป่าอาศัยอยู่ฮั่นเนาะฉะนั้นแหละพวกเฮาจะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวนี้พวกเฮาก็มีความนะเกินว่าเอาจริงเอาจังแล้วเนาะต่อกับเรื่องงานดังกล่าวนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นค่าแห่งแก่พวกเฮาโดยเฉพาะวังบวชกับวังสงวนนี่เนาะและก็การปล่อยปลาและก็สัตว์น้ำคือชู้ธรรมชาติอย่างเช่นกันการจัดกิจกรรมปล่อยปลาพันธุ์พื้นเมืองนี่นอกจากพวกเฮาปล่อยเป็นวิธีการนี้แล้วเนาะมันยังมีอยู่บรรดาตาแสงนี่บรรดาบ้านนี่นะที่เป็นของรวมหมู่ของบ้านของอย่างคนใจได้เฮ็ดเด้เนาะจังว่าเฮาจะต้องได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการทดแทนปริมาณที่ป่าได้ถูกจับไปหรือสัตว์น้ำจับไปหันนอกจากนั้นก็เรื่องการปกปักรักษาจินที่อยู่อาศัยของป่าและสัตว์น้ำนี
1: ้อือฮึเจ้าและบัดนี้เฮาว่า
0: ปล่อยน้ำเปื้อน
1: เจ้า
0: ปล่อยน้ำเปื้อนปล่อยน้ำบ่สะอาดลงสู่แหล่งน้ำที่จะไปเฮ็ดให้บ่อนอยู่อาศัยของป่าหรือว่าสัตว์น้ำนี่และการทิ้งขี้เหงื่อหรือว่าสารเคมีการผลิตที่นำใช้สารเคมีที่ลงไปสู่น้ำโดยกงขอดบนการปกปักรักษาป่าไม้ต้นน้ำเนาะคือนาป่าแหล่งน้ำฮั่นเพื่อให้รักษาระดับน้ำและก็ให้มีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารทางด้านธรรมชาติให้แก่ป่าหันไปพร้อมนี่นะเนาะ
1: เจ้า
0: จะมีมาตรการคือนั้นเจ้า
1: และนั้นวังสงวนเฮาอยู่ทั่วแขวงนี่หลายน้อยปานใดท่านวังสงวนแน่แล้วก็วังบวชนี
0: ่เอาอันนี้เฮาก็นะขอให้ข้อมูลตื้มนํา
1: เจ้าได้ท่านนั่นท่านอันเพราะเรื่องกันปล่อยป่าแล้วมันก็ต้องติดพันเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันเสบียงอาหารโดยเฉพาะประเภทสิ้นป่าอยู่ทั้งแขวงสัญญาบุรีเฮานี่เนาะรายน้อยปานใดท่านเพียงพอกับความต้องการและส่งออกบ่ท่าน
0: คือว่าในระยะท่านมานี่พวกเฮานี่ในการตอบสนองนะสิ้นไข่ป่านี่โดยพื้นฐานพวกเฮาก็ได้ลื่นเกินว่าลื่นนะมาตรฐานในการบริโภคเนาะ
1: เจ้า
0: ได้ลื่นแต่ว่าวันนี้มาพอเฉพาะปลาประเภทปลาเก็ตนี่พวกเฮานี่คือว่าสามารถเพียงพอแล้วก็จำหน่ายไปแหล่งอื่นตื่มจำนวนนึงแต่ว่าในนี้เฮายังจำนวนนึงที่เป็นปลาหนังคือเป็นปลาดุกนี้เนาะเป็นปลาดุกนี้พวกเฮาก็บ่ทันสามารถตอบสนองได้เพียงพอเนาะก็จำนวนนึงก็ได้นําเข้าจากนาตั้งแขวงหรือว่าตั้งเกินว่าทั้งเมืองเนาะที่เราเอามานำใช้ในเทศบาลนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วอัดอิงใช้การบริโภคที่ว่าได้กำหนดอย่างที่ว่าพวกเฮาก็มีความเพียงพอเนาะก็มีแต่ปลาดุกเกินว่าเป็นประเภทปลาหนังจำนวนนึงแต่ว่าอันปลาเก็ตนี่ถือว่ามีความเพียงพอนอกจากปลาที่พวกเฮาเลี้ยงแล้วแต่ยังมีปลาแรงปลาธรรมชาติก็คือแขวงสิงห์บุรีนี่มีแม่น้ำของไหลผ่านนับแต่เหนือจำใต้เลยเน
1: า
0: ะจำแต่เมืองนับแต่เมืองนาครอบจนไปฮอดเมืองบ่แตนเมืองแก่นเฮาเนาะเมืองแก่นเฮาฉะนั้นนี่มันจึงว่ามีเป็นอีกแหล่งนึงที่ตอบสนองอันเรื่องป่าทางธรรมชาตินอกจากนั้นก็มีแม่น้ำต่างๆคือน้ำหุ่งบ่น้ำงึม เนาะมีน้ำสายน้ำต่างๆที่พ่อแม่ประชาชนเฮาได้อาศัยในการหาปลาแบบธรรมชาติเท่านี้เพื่อตอบสนองแก่การดำรงชีวิตท่านก็มีอีกจำนวนนึง
1: เจ้าเจ้าตอนท้ายนี่ท่านอยากฝากถึงหรือว่าเฮียข้องถึงประชาชนอย่างตื่นเจ้าเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำที่จะมาถึงนี้ได้เชิญชวนประชาชน
0: เจ้าในโอกาสอันมีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าก็อยากฝากคำเสนอหาพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าเนาะโดยเฉพาะกระแมนอยู่ในขอบเขตของแขวงสิงห์บุรีของพวกข้าพเจ้านี้จงได้จัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการหรือว่าระเบียบการที่พวกเราได้กำหนดไว้โดยเฉพาะและแม่นมาตรการเกี่ยวกับการนำใช้ทางด้านการสร้างกระบวนการต่างๆเนาะในการสุกยูการเพิ่มทวีการคุ้มครองวังสงวนวังบวชนี้เราให้มีความเข้มแข็งเนาะโดยการนำใช้มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าวังสงวนวังบวชพวกเราจะมีระเบียบการเป็นอันเฉพาะในการคุ้มครองเนาะเพราะว่าสำคัญที่สุดภายหลังการปล่อยแล้วพวกเราก็เป็นการปกปักรักษาหลังการปล่อยหันให้มีความยืนยงฉะนั้นแหละการเสนอให้องค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละเมืองบ้านให้เพิ่มทวีในการตรวจตราการปรับปรุงการคุ้มครองต่อกฎระเบียบอันใดที่เห็นว่ามันมาฮอดปัจจุบันนี้มันบ่สอดคล้องแล้วยกตัวอย่างว่ากฎระเบียบในการคุ้มครองวังสงวนนี้เราก็ต้องได้ปรับปรุงเพื่อให้มีความเข้มแข็งและก็ห้ามเด็ดขาดในการนำใช้เครื่องมือแบบดับศูนย์โดยเฉพาะการจับสัตว์ป่าระเบิดหรือสารเคมีอื่นๆเนาะความเดียวกันนั้นพวกเราก็ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสูงใช้สร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนนี้ให้ได้หันมาเห็นคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะการป่าของพวกเรานี้เนาะให้มีความยืนยงอุดมสมบูรณ์อยู่คู่พวกเรานี่แหละตลอดไปเนาะ
1: เจ้า
0: อยากขอฝากไว้จากสัน
1: เจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซยบุรีหลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเราในมื้อนี้เจ้าก็ให้การจัดกิจกรรมวันปล่อยปลาให้เป็นขบวนประชาชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายได้ท่านเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายขอใจให้พรทางบุญเช่นกันเด้ออยู่ดีมีแฮง
1: เจ้าเจ้าเจ้าเอาโชคดีท่านขอบใจหลายเจ้า
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซยบุรีเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนเดี๋ยวจะหน่อยพวกเรากลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ที่ทานรับฟังผ่านไปนั้นตอนต้นของทางรายการกาเมนทานสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซยบุรีท่านผู้ฟังกะทั้งแขวงไซยบุรีเพิ่นก็โอ้วางแผนการในการปล่อยปลาในปีนี้หลายอีหลีเด้54ล้านกว่าตัวตัวนี้ก็แม่นส่วนใหญ่เพิ่นก็แม่นเน้นนักใส่ป่าพื้นเมืองพันธุ์พื้นเมืองไปต้นกับป่าปากป่านิ้นป่าในป่าเขตแลบและป่าอื่นๆที่สามารถค้ำประกันเสบียงอาหารให้แก่ประชาชนแล้วก็ลงปล่อยลงสู่ธรรมชาติเพื่อให้มีความยืนยงอะไรแล้วก็เพื่ออนุรักษ์พร้อมโดยเฉพาะเพิ่นก็เน้นนักใส่บ่อนจุดที่เฮาอนุรักษ์ไว้แนวพันธุ์ต่างๆเพื่อเฮ็ดให้ขยายพันธุ์ป่า นาะตัวนี้ก็เป็นทางแขวงสัญญาบุรีเพิ่นก็เฮ็ดเป็นขบวนกว้างขวางอีหลีเป็นขบวนแล้วก็เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมอย่างเป็นขบวนกว้างขวางท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
5: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
6: ต้มแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
6: ต้มแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
6: ต้มแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้มแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
14: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
13: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
14: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
13: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
14: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
13: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
15: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักเพลงทุกท่านตอนรับทางเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันพฤหัสบดี9กรกฎาคมคิดศักราช2026กงกับมือแหม10คำเดือน8แล้วปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันมีรายการในมื้อนี้เนาะบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเพราะว่าอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะสืบต่อนำเสนอบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์สุพันธ์วิทย์รายการครับฟังต่อจากวันอังคารเนาะมีรายการผู้ใดที่ติดตามรายการของพวกเราก็จะพอจื้อได้ว่าวันอังคารดอกจอนได้เสนอบทความวิชาการของอาจารย์บุรีประภาพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักค้นคว้าวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่มีสื่อเสียงเนาะแล้วก็เป็นที่ฮู้จักในแวดวงของภาษาศาสตร์เป็นอาจารย์พ่อคำว่าแม่นได้มีรายการเลยในหัวข้อบัญหาปิ่นอ้อมการสะกดคำภาพรวมภาษาอักษรและการสะกดตามเสียงเนาะซึ่งว่าในบทเขียนดังกล่าวหันที่ได้นำเสนอให้มีรายการรับฟังหันกันแม่นการตอบคำถามที่หลายๆคนหันมีความสนใจเกี่ยวกับการสะกดคำตามเสียงในภาษาลาวปัจจุบันการตกลงเขียนตามเสียงเป็นปัญหาที่จำเป็นยกมาพิจารณาเนาะแต่ว่าเขียนตามเสียงเป็นเท่าใดนั้นปัญหาที่ผู้ใช้ภาษาลาวรวมถึงผู้ที่เขียนไวยากรณ์ลาวก็ตั้งเป็นปัญหาแล้วก็แก้กันยังบ่ทันลงตัวตามความเป็นจริงในบางจุดประสาทการทุกเถียงในผ่านมาอาจารย์บุรีก็ว่ามักจะบ่ตกแตกอันนึงมาจากผู้ร่วมวงการทุกเถียงกันแม่นส่วนใหญ่เว้าตามความคิดตามบทเรียนที่เคยเรียนมาบ่ทันได้ศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดของปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักการที่แน่นอนจากนั้นการรับมือปัญหาใหม่ๆจึงเกิดข้อขัดแย้งและก็ซับซ้อนในหัวของพวกเราโดยที่หาข้อยุติบ่ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ขัดแย้งกันภายในระบบซึ่งส่วนใหญ่แม่นมาจากการบ่ลงตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้านอักขรวิธีเนาะและในนะบทความดังกล่าวนี้ก็มีหลายข้อในนี้มีสาวสองข้อในมีรายการที่อาจารย์ตั้งเป็นคำถามแล้วก็ตอบเนาะซึ่งว่าวันอังคารท่านดอกซ้อนได้เสนอผ่านมาแล้ว9ข้อ10ข้อในมีรายการได้ครึ่งนึงแล้วข้อที่1ใส่หัวข้อว่าภาษาแม่นผลิตภัณฑ์สังคมและแม่นสัญญาลักษณ์อันหนึ่งข้อที่2เนาะแม่นย้อนแนวนั้นภาษาต่างกันจึงมีคำศัพท์ต่างกันในการส่องแสงหรือเอื้อนซื้อสิ่งวัตถุอันเดียวกันข้อที่3การใช้คำและสะกดคำที่ได้จากภาษาต่างประเทศจึงบ่จำเป็นยึดติดกับเข้าเกินไปข้อที่4ภาษามีการเปลี่ยนแปลงบ่ข้อที่5เฮ็ดแนวใดกับการเปลี่ยนแปลงภาษา6ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงเสียงของภาษาในนี้ก็จะเว้าถึงสระพยัญชนะและก็วรรณยุกต์เนาะส่วน7การกำหนดภาษาทางการภาษามาตรฐานในท่ามกลางที่มีหลายภาษาถิ่นเฮาควรกำหนดแนวใด8ภาษาแห่งชาติแม่นแนวใด9การกำหนดเสียงกลางในการใช้เป็นภาษาแห่งชาติและความเป็นเอกภาพในการสะกดและใช้คำ10อักษรในภาษาแม่นยังถือว่าได้เสนอมาเหียบห้อยแล้วในวันอังคารผ่านมาเนาะเป็นรายการ10ข้อมื้อนี้จะต่อข้อที่11ไปจนถึงข้อที่22ข้อที่11ใส่หัวข้อว่าอักษรในแต่ละภาษาแตกต่างกันทั้งระบบรูปและสำนวนมีผู้ถามว่าเป็นอย่างอักษรแต่ละภาษาจึงมีจำนวนบ่เท่ากันอักษรของชาติใดภาษาใดก็เพียงพอสำหรับเขียนภาษาของชาตินั้นภาษานั้นบ่สามารถเอาอักษรของชาติหนึ่งไปเขียนให้อีกภาษาหนึ่งได้ครบถ้วนภาษาเป็นผลิตภัณฑ์รวมของกลุ่มคนแต่ละภาษาก็มีความเป็นตนตัวของตนเองพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์เนาะสร้างขึ้นมาก็เพื่อบันทึกเสียงของภาษานั้นๆเสียงใดบ่มีในภาษานั้นก็บ่ได้รับการสร้างขึ้นและก็บ่อาจเว้าว่า
ภาษาใดมีอักษรหลายเป็นภาษาที่ทันสมัยภาษาที่มีจำนวนอักษรน้อยเป็นภาษาที่เก่าแก่ล้าหลังเนื่องจากภาษาเป็นของไผลาวเฮาบ่สามารถเว้าได้ว่าภาษาใดมีอักษรหลายเป็นภาษาที่ทันสมัยและภาษาใดที่มีจำนวนอักษรน้อยเป็นภาษาที่เก่าแก่ล้าหลังเนื่องจากภาษาเป็นของไผของลาวความทันสมัยของภาษาแม่นขึ้นกับความทันสมัยของสังคมปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาหนึ่งในภาษาที่ยืนอยู่แถวหน้าในสังคมโลกเจริญคำที่อังกฤษบัญญัติใช้เป็นทรัพย์ทรงแสงทันระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์ก็สร้างขึ้นบนพื้นฐานอักษรของอังกฤษการสร้างอาจนำเอาจากหลายแหล่งข้อมูลที่เห็นว่าจำเป็นเช่นจากภาษาลาตินหรือภาษาอื่นๆเพื่อมาปรับสร้างตามโครงสร้างภาษาอังกฤษทั้งรูปคำและการพันเสียงกาวก็คือว่าบ่หมายความว่าต้องให้คือข้อมูลเดิมนั่นอ้อยต้อยดังภาษาลาวมีสระฮอด24โตสระภาษาอังกฤษมีรูปอักษรเพียงแต่6โตพันเปลี่ยนตามแวดล้อมได้ฮอด21เสียงว่าแนวนี้ก็บ่อาจเว้าได้ว่าภาษาลาวทันสมัยกว่าภาษาอังกฤษตามความนี้เนาะการรับเอาภาษาอื่นที่เฮ็ดได้ง่ายคือกับการนำใช้ระบบอักษรตามธรรมชาติของภาษานั้นตามความเหมาะสมเท่าที่สามารถซึ่งโดยทั่วไปภาษาที่พัฒนาเป็นภาษาแห่งชาติหนึ่งๆก็มีความสามารถรับภาระนี้ได้ในระดับที่แน่นอนการเพิ่มอักษรภาษาหนึ่งให้ครบตามเสียงของอีกภาษาหนึ่งก่อนการซุกงอมในภาษานั้นๆโดยเนื้อแท้แล้วเป็นปัญหานักเพราะเสียงพื้นฐานภาษาหนึ่งๆมันถือลักษณะสังคมแต่ก็สร้างขึ้นบนพื้นฐานธรรมชาติระบบอวัยวะพันเสียงของคนกลุ่มนั้นและผ่านระยะเวลาอันยาวนานอยากเพิ่มอยากเฮ็ดเฮ็ดได้บ่ได้แต่อยู่ในระดับที่ซับซ้อนยุ่งยากโดยบ่จำเป็นคันเข้าใจว่าซับภาษาแม่นสรรพสิ่งที่ซับอ้างถึงบ่แม่นอันเดียวกันแล้วความจำเป็นต้องให้ภาษาต่างกันเว้าคือกันในทั่วโลกนี้ก็มุดไปมีรายการซึ่งความต้องการเนาะเว้าคืนอีกบาดนึงว่าความต้องการที่อยากให้ภาษาในทั่วโลกนี่นะเว้าคือกันมันเป็นไปบ่ได้เนาะถ้าหากเขาเข้าใจซับภาษาและซับภาษิ่งที่อ้างถึงมันบ่แม่นอันเดียวกันแต่ละภาษาก็ได้กำหนดสัญลักษณ์ของแต่ละอันที่เป็นซื่อเอื้อนนะให้หับใส่เฉพาะภาษาของไผของเราฉะนั้นแล้วมันเป็นไปบ่ได้ที่ว่าทุกภาษาในโลกจะเว้าคือกันข้อที่12ที่มาของอักษรลาวอักษรลาวนี่ได้รับอิทธิพลจากสันสกฤตและก็เฮียนแบบอักษรสันสกฤตปรับมาเป็นอักษรลาวตามรสนิยมและความสะดวกในการเขียนการใช้รูปอักษรลาวศึกษาจากจารึกต่างๆมีครบตามสันสกฤตสามารถเขียนตำราเฮียนภาษาสันสกฤตได้แต่เมื่อใช้บันทึกภาษาลาวความลาวก็คัดจ้อนเอาแต่ที่จำเป็นตามลักษณะภาษาลาวภาษาเพิ่นมีพยัญชนะเปียว34ตัวเพื่อรองรับภาษาเพิ่นเฮาเอาของเพิ่นมาบ่แม่นรับมาเพื่อเอามาเนาะแม่นรับมาเพื่อใช้บ่แม่นกินไก่แบบกินทั้งคนมีรายการอันนี้แม่นอาจารย์บุรีได้ยกเป็นตัวอย่างตัวใดบ่มีเสียงในภาษาเฮาเฮาก็บ่เอาเนาะตัวอย่างตัวที่ออกเสียงคล้ายคือตัวสอเสือแต่แตกต่างกันในภาษาเพิ่นมีฮอด4ตัวคือสอคัดสะตัวสอที่เป็นคือตัวคอตัวสอที่เป็นบอสอที่เป็นรอภาษาเฮาออกเสียงเดขออภัยภาษาเฮาออกเสียงแต่สอเสือเนาะเฮาก็ใช้แต่สอเสือแทนทั้งหมดคำที่เฮาได้คำเข้ามาจากภาษาสันสกฤตที่กล่าวมาเนาะแทนที่ว่าจะรับมาทั้ง4ตัวใดที่มันแทนได้เฮาก็เอาแต่ตัวเดียวก็พอและมีตัวอื่นๆอีกหลายตัวที่ลาวเฮานำใช้ในลักษณะนี้ก็บ่ได้ว่าสิมีบาปกรรมหรือว่ามีไผมาสาบแซงหยังเนาะเพราะว่าเฮาก็รับตามความจำเป็นของเฮาหันมาเว้าเรื่องตัวรอดาหรือว่าโลหันลิ้นในภาษาสันสกฤตมีเสียงลักษณะคล้ายคือกันฮอด3ตัวคือโลลิงโลลานรอหันลิ้น
ในกองประชุมสัมมนาภาษาบาลีอยู่ศรีลังกาเนาะเพิ่นได้ตกลงเอาโลลานมีเสียงเลือนเข้าคือกันกับโลลิงแล้วสามารถใช้โลลิงแทนได้โดยบ่จําเป็นต้องใช้โลลานอิงตามลักษณะภาษาลาวความสามารถในการผันเสียงตัวโลทั้ง3ตัวเฮาใช้โลลิงตัวเดียวแทนทั้งหมดได้เลยเนาะมีรายการเบิ่งด้านเหตุผลและด้านหลักเกณฑ์ในระบบลักษณะของมันก็เป็นไปตามที่ได้เสนอมาส่วนว่าข้ออ้างต่างๆนานานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการตกลงมติใดหนึ่งการออกข้อกำหนดกฎหมายใดหนึ่งในสังคมยิ่งสังคมกว้างขวางเท่าใดมันยิ่งมีความจำเป็นแต่อันสำคัญแม้นมันเหมาะสมตามเหตุและผลผ่านการศึกษาค้นคว้าระดับใดในเรื่องนโยบายภาษาก็แนวเดียวกันมันต้องมีหลักเกณฑ์ก่อนหลักเกณฑ์นั้นต้องอธิบายได้สมเหตุสมผลแล้วจึงออกดำรัสหรือกฎหมายบังคับใช้ในทั่วสังคมข้อที่13จำนวนอักษรสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาแทนเสียงหรือว่าปั้นลมให้เป็นตอนหากสามารถสร้างสัญลักษณ์น้อยแต่สามารถแทนให้สิ่งประสงค์แสดงหรือว่าสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ครบถ้วนแม่นเรื่องดีทั้งเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นสิ่งพึงปรารถนาเพราะมันเป็นระบบบ่ซับซ้อนสะดวกในการเรียนการสอนและการนำใช้ทั้งบ่เสียเวลาไปจดจำในสิ่งที่บ่จำเป็นที่บ่มีเหตุผลอักษรเฮาบ่เป็นระบบในบางจุดก็เนื่องจากเป็นอักษรเฮียนแบบมีอันตัดสิ่งบ่จำเป็นตาบจูนในสิ่งที่มีซองโวข่าวบ่ทันมีไม้บรรณยุตข่าวที่เฮาบ่ทันมีไม้บรรณยุตใส้เพิ่นกำหนดเอาตัวห่อฮานเป็นเสียงบรรณยุตเป็นบรรณยุตเสียงสูงเมื่อกำหนดไม้บรรณยุตใส้มันก็เลยขี้โค้มกันเนาะเสียงอักษรสูงทั้งมวลเป็นเพียงเสียงพันวรรณยุตของอักษรต่ำตัดอักษรสูงออกก็บ่มีเหตุผลสะท้อนอย่างตัวระบบอักขรวิธีภาษาลาวสังเกตจากอยู่ในนี้จะมีตารางให้สังเกตเนาะมีรายการซึ่งว่าในนี้เนาะเสียงสามัญอักษรต่ำในไวยากรณ์มูลเสื้อเป็นเสียงต่ำเสมออิงตามเสียงเวียงจันทน์แล้วก็เป็นเสียงสูงเสมอส่วนเสียงเอกกรณีบ่แยกเสียงเอกต่ำเอกสูงตามเสียงเวียงจันทน์แล้วบ่ต้องการไม้ที่5ถ้าจำแนก2เสียงเอกต่ำเอกสูงไม้ที่5มีความจำเป็นแล้วก็ต้องการเมื่อเป็นแล้วนั้นก็ควรกล้าทิ่มอันโค้งเข่งที่ว่าทับซ้อนหรือว่ามันหลายแล้วก็ซับสนใช้เวลาหลายในการเรียนการจดจำจึงใช้ได้เทียบกับน้อยแล้วก็เป็นระบบทั้งเสียเวลาน้อยในการจดจำแต่ว่าสามารถได้ตามจุดประสงค์มีคำถามว่าแล้วทานจะเลือกอันใดเนาะอันนี้เป็นเอิ้นว่าในการเทียบเสียงนี้ซึ่งว่าเป็นเอิ้นเป็นในข้อมูลทางวิชาการเนาะผ่านมาดร.ซ้อนเคยเสนอให้มีรายการฟังในบทที่1ในภาคอักขรวิธีภาคที่1ไวยากรณ์ลาวคือว่าด้วยเสียงเนาะมีรายการข้อที่14พยัญชนะลาวเป็นหยังคือว่ามีเสียงสระออยู่นําทุกตัวตัวอย่างกคคงโจโซโซโยเป็นหยังคําถามนะมีรายการเคยมีความข้องใจบ่พยัญชนะบ่แม่นเสียงหลักมันเป็นตัวสกัดเสียงสระให้เกิดเป็นรูปลักษณะเสียงใดหนึ่งพยัญชนะตัวหนึ่งแมนสัญลักษณ์แทนชุดต่างๆที่ห่วมกันเป็นซุ้มโฮมอันหนึ่งเมื่อเสียงที่เป็นออกมาจากปอดมากระทบใส่ซุ้มโฮมใดมันก็ให้เกิดมีรูปลักษณะเสียงแตกต่างออกไปเป็นพยัญชนะนั่นเนาะลำพังพยัญชนะจะบ่มีเสียงได้มันต้องมีสระที่หมายถึงกระแสลมมากระทบใส่มันจึงเกิดเสียงได้ดังนั้นเพื่อกำหนดฮู้มันด้วยเสียงค่ะนะเพิ่นจึงใส่ซื่อให้มันตามคุณลักษณะเสียงที่เกิดเมื่อลมก็คือสระเนาะที่เกิดเมื่อลมกระทบใส่ก็คือสระเสียงที่ออกมาจากปอดในลักษณะเสรีเอิ้นว่าสระเมื่อเสียงนั้นถูกสกัดในซุ้มโฮมห่วมจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้เกิดรูปเสียงผันเอิ้นว่าพยัญชนะและการกำหนดเอาสระ
การกำหนดเอาสระใดประกอบให้มันแต่ละชาติแต่ละภาษาแม่นกำหนดบ่คือกันบางภาษานี่เป็นเสียงเดียวบางภาษามีทั้งเดียวทั้งคู่แล้วแต่ลักษณะของภาษานั้นๆภาษาที่ใช้เสียงสระเดียวมีภาษาปาลีสันสกฤตแล้วก็ภาษาลาวเฮาต่างกันแต่ว่าปาลีสันสกฤตใช้สระอะกำกับเมื่อพยัญชนะประกอบกับพยางค์ถ้าบ่มีสระอื่นเครื่องหมายอื่นพยัญชนะตัวนั้นอ่านเป็นเสียงสระอะถือว่าพยัญชนะทุกตัวเกิดมาพร้อมกับเสียงสระอะเลยโดยที่บ่จำเป็นต้องเขียนเป็นรูปพยัญชนะลาวเฮาแม่นใช้สระโอประกอบเนาะมีรายการคือเว้าอะไรตัวใดออกมาก็มีสระโอประกอบนําแต่กอไก่ฮอดโฮงเฮือนภาษาที่ใช้หลายสระแตกต่างกันไปและบางตัวก็มี2เสียงหรือว่า2พยางค์เนาะได้แก่ภาษาฝรั่งอังกฤษเส้นในภาษาอังกฤษเนาะเสียงเดียวมีทั้งเสียงสระอีแล้วก็สระเอและก็อื่นๆที่เป็นเสียงคู่มีทั้งคู่ที่เป็น1ตัวและคู่ที่เป็น1ตัว2ส่วนสินะมีรายการปัญหานี้นำไปถึงหลักการการกำหนดการสะกดคำของแต่ละภาษาก็แตกต่างกันไปภาษาเฮาบ่มีพยัญชนะคู่ที่เป็น1ตัว2ส่วนเว้าภาษาและเว้าพยางค์ใดพยางค์นั้นออกเสียงชัดเจนตัวสะกดทุกตัวที่ทําหน้าที่เป็นพยางค์อัดแม่นอัดแจบบ่มีเสียงผิวออกมาฉะนั้นเมื่อสะกดต้องมีทั้งสระและพยัญชนะครบตามพยางค์ที่เป็นพยางค์อัดเนาะคือพยางค์ที่มีตัวสะกดมันก็อัดเจ็บเลยบ่มีเสียงผิวเสียงผิวอยู่ปากเนาะและเป็นปากที่บ่มีเสียงโกปรากฏออกและพยัญชนะเฮาก็บ่มีตัวใดที่เป็น1ตัว2ส่วนการกำหนดคำจริงบ่มีสะกดกลางคำเป็นเสียงอัดเจ็บโกกับโกคอคองอเจ็บเลยมีอะไรกันซึ่งว่าจะแตกต่างกับภาษาอังกฤษเนาะคืออันน่ะมีตัวอย่างนี่เป็นคู่ที่เป็น1ตัว2ส่วนตัวอย่างว่าตัว F เนาะบ่อัดเจ็บเนาะ S X เนี่ยมีอะไรกันบ่คือในภาษาลาวเฮาได้คันว่าโกมีอะไรกันลองเบาเบิ่งโกคอคอก็คือเสียงอัดแจบบ่มีเสียงพิวออกมาจากปากเรามีรายการลองสมเทียบเว้าเบิ่งกับตัว F S X เนาะมันก็จะแตกต่างกันข้อที่15เป็นหยังนักปราชญ์อาจารย์เฮาจึงเลือกเอาเสียงสระอมาตั้งหรือว่าเอิ้นชื่อพยัญชนะลาวเมื่อกี้14แม่นพยัญชนะลาวเป็นหยังคือว่ามีเสียงสระโออยู่นำทุกตัวเนาะใครขอแก้ขอคงใจแล้วบัดนี้เอิ้นฮู้แล้วว่านักปราชญ์เฮานี่เพิ่นเอาเสียงสระโอเป็นเสียงที่มากับพยัญชนะลาวทุกตัวเลยแล้วบัดนี้แล้วเป็นหยังล่ะนักปราชญ์อาจารย์เฮาจึงเลือกเอาสระโออายุมันยาวนานมีรายการบ่ทันได้พบเอกสารใดบอกไว้คันสิให้ตั้งสมมุติฐานพิเศษก็เห็นมีบางปองแป้วนักปราชญ์อาจารย์ลาวก็มีหัวคึดเฉพาะแมนยูวาเฮียนแบบอักษรสันสกฤตแต่ก็บ่ได้หมายความว่าตามทุกอย่างคืนไปเบิ่งการตั้งชื่อของคนลาวบูฮานการตั้งชื่อมีความสำคัญหลายสำคัญถึงกับได้หาหมอโหนมาไล่ลึกย้ำดูสตาร์ไลท์เกิดว่าควรจะใส่ชื่อตามพยัญชนะหรือสระใดหมายความว่าการตั้งชื่อต้องให้มีทั้งความหมายและความเป็นมงคลหรือบ่ก็มี1ใน2เนาะคันมันบ่มีความหมายมันก็ต้องมีความเป็นมงคลอันดีแท้ก็ให้มีทั้งความหมายและก็ความเป็นมงคลก็บ่ต่างหยังกับการตั้งชื่อของคนเฮาแต่ละคนที่เกิดมาแล้วซอกเนาะบางคนนี่ก็หาครูบาอาจารย์เด้มีรายการอันนี้อาจารย์บุรีเพิ่นเปรียบเทียบให้เฮาเห็นได้ง่ายขึ้นฉะนั้นจะเอาเสียงใดสระใดมาตั้งชื่อพยัญชนะก็ต้องได้เลือกเสียงมีหลายเสียงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสังคมนับทั้งเสียงภาษาแต่นักปราชญ์ลาวอาจนึกว่าเสียงที่เป็นภาษาต้องเป็นเสียงแนวใดมีความพัวพันทางด้านความหมายแนวใด
พื่อให้ได้มาสิ่งนั้นเพิ่นอาจลิงเห็นว่าเสียงทําอิดที่จะโกตู่เป็นภาษาแมนเสียงสระออเนาะเสียงทําอิดที่จะโกตู่เป็นภาษาได้มีรายการเป็นเสียงสระออสาเหตุกําหนดว่าเสียงสระออเป็นเสียงทําอิดก็เพราะในสังคมลาวก่อนเด็กน้อยจะปากเว้าเป็นภาษาคนมันต้องออก่อนเนาะเพิ่นว่าเด็กน้อยออแล้วเพิ่นก็กําหนดเอาเสียงสระออเป็นเสียงทําอิดของความจะมาเป็นเสียงภาษาและนําไปประกอบพยัญชนะเพื่อเป็นซื่อเอิ้นจําแนกต่างให้พวกมันและเรื่องนี้ก็ยังมีหลายสมมุติฐานอยู่เป็นอะไรมีอะไรกันเนาะลองคิดคืนเบิ่งว่าเสียงเด็กน้อยหรือว่าลูกนี่แหละเนาะลูกเฮาเจ้าข่อยนี่แหละก่อนที่จะปากนี่นะต้องออแอก่อนออแอเฮาก็พากันเว้าว่าโอ้ออแล้วเด้อีกบ่ดนก็ปากแล้วแม่นบ่มีอะไรกันอันนั้นแม่นว่าเป็นยังนักปราชญ์จึงเอาเสียงสระออมาเอิ้นหรือว่ามาตั้งชื่อในภาษาลาวเนาะแม่นข้อที่15เอาข้อที่16ก่อนมีรายการจะคอยพักฟังเพลงข้อที่16บรรหาอักษรในการสะกดคำนอกจากพยัญชนะในภาษาลาวมีบางบรรหาด้านระบบโดยที่มีการทับกันระหว่างอักษรสูงและไม่บรรยุตแล้วยังมีปัญหาเรื่องคนอยากได้หน่วยเสียงตืมบางสมัยกำหนดเสียงภาษาเสียงพยัญชนะในภาษาลาวฮอด33ตัวมีหน่อมีรายการอย่างบางระยะเด้ฮอด33ตัวรวมพยัญชนะประสงค์เข้าเป็น46ตัวบางสมัยกำหนดให้มีแต่27ตัวรวมพยัญชนะประสงค์เข้าเป็น40ตัวทั้งที่เสียงในพยัญชนะโดยธรรมชาติของภาษาลาวแล้วมีเพียง20ตัวนอกจากปัญหาบ่ลงตัวในระบบอักขระที่ว่ามายังมีปัญหาเรื่องพยัญชนะกลุ่มเมื่อเห็นภาษาอื่นเขียนบ่มีสระเพราะภาษานั้นบ่ได้กำหนดสระสั้นสระเสียงสั้นสระเสียงยาวก็จะเขียนตามอันเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดแย้งต่อลักษณะของภาษาลาวที่ออกเสียงแบบง่ายและจะแจ้งในแต่ละพยางค์และขัดแย้งกันในระบบอักขรวิธีที่ว่าพยัญชนะจะออกเสียงได้ก็ต่อเมื่อมีสระเนาะซึ่งว่ามันขัดต่อระบบสระภาษาลาวที่เพิ่นกำหนดให้มีเสียงสั้นเสียงยาวเพื่อบันทึกเสียงที่ปิ้งออกมาที่มีปัญหากันอยู่ในปัจจุบันคืออยากให้มีตัวรอหันลิ้นรอนาดาและก็อยากให้มีพยัญชนะกลุ่มรวมถึงการสะกดกลางคำมีรายการเอ้ยนี่ปัญหาในการสะกดเนาะเพราะมาอันนี้ก็จะมีลักษณะวิชาการย้อนมาอาจารย์บุรีนี่ก็เป็นหนึ่งในนักค้นคว้าวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะฉะนั้นแล้วปึ้มหลายหัวเอกสารหลายฉบับรวมถึงไวยากรณ์ลาวหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาลาวภาษาศาสตร์นี่อาจารย์จะได้เข้าห่วมฉะนั้นแล้วในแต่ละเทื่อเนาะในแต่ละกล่องประชุมมันก็ต้องมีการยกแต่ละปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นมาสนทนาหรือว่ามาตั้งเป็นปัญหาค้นคว้าก่อนที่จะรับรองเป็นเอกสารให้สังคมได้สมใส้แน่นอนว่ามันก็จะมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งว่าก็เห็นว่ามีการเสนออยู่ในเรื่องในนี้ว่าปัญหาก็มีผู้ที่ทุกเถียงว่าเอาบ่เว้าสนอว่าการกำหนดในปัจจุบันนี้ก็เป็นเอกภาพแล้วแต่ว่าก่อนที่ว่าจะมาเป็นเอกภาพในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีผู้เสนอว่าในภาษาอื่นเขียนนี่บ่มีสระตัวเองก็อยากบ่จักมีคือกันนะหรือว่าบางเทื่อนี่ก็บ่อยากมีสระเสียงสั้นเสียงยาวมันยากจังซี่นะคือปัญหาที่เพิ่นยกมาสนทนากันในของประชุมอันนี้มันเห็นแสดงออกผ่านเนื้อในของข้อที่16นี้ปัญหาอักษรในการสะกดคำเนาะให้มีรายการพักฟังเพลงเอา1เพลงซะฟังหลายก็ยันมันบ่หมดเนื้อในของเอกสารยังข้อ17 18 19 21และ22มีรายการยังประมาณ2 4ห้านาเจเอซีเนาะจักหน่อยกลับมาพบกันในระยะต่อไปของรายการฟังเพลงซะก่อน

ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วกลับมาพบกันในระยะนี้เนาะมีรายการก็สืบต่อนำเสนอบทความของอาจารย์บุรีประภาพันธ์ต่อจากวังกี้ให้มีรายการได้รับฟังบ่ทันลืมตีเนาะวังกี้ข้อที่16ปัญหาอักษรในการสะกดคำต่อข้อที่17บัดนี้นะปัญหาเสียงพยัญชนะฮอเฮือนหอฮานโลหันลิ้นและโลลิงในภาษาลาวเอาเบิ่งเพียงรูปนอกเขาเห็นว่าพวกมันแตกต่างกันเป็นคนละตู่เสียงแต่มีคนตั้งคำถามกันว่าเป็นยังในภาษาลาวจึงเกิดการสลับเสียงระหว่างพวกมันดังมีคำศัพท์เดียวแต่บางเทือเว้าห้อยบางเทือพัดเว้าร้อยคืนไปเบิ่งภาษาตะกุนไตแสงต่างๆจะซอยแก้ปัญหาในด้านประวัติศาสตร์และอิงใส่หลักการทางด้านภาษาศาสตร์ปัญหานี้จะช่วยให้ความกระจ่างแจ้งแก่พวกเขาภาษาลาวหังนกภาษาคำตีว่าลังนกเนาะภาษาไทยสยามว่ารังนกภาษาไต่ส่วนใหญ่ว่าหินหอกหาเตในเสงภาษาอาหมพัดว่ารินรอกราแสดงว่าในด้านการไส้พวกมันก็มีประวัติให้เห็นว่าในหลายกรณีหน่วยเสียงฮอเฮือนหอฮานโลหันลิ้นลอลิงเป็นหน่วยเสียงเดียวที่มีการไส้ตามแต่ละภาษาถิ่นถิ่นใดสามารถออกเสียงใดได้ก็ไส้ตามเสียงนั้นบ่มีหยังผิดแปลกเพราะต่างก็เข้าใจในภาษานั้นในแง่ภาษาศาสตร์ศึกษาเบิ่งว่าเสียงเหล่านี้มีการเปลี่ยนเสียงหากันได้แนวใดแน่นอนว่าบ่แม่นมันเฮาได้เฮาเป็นเนาะมันมีระบบภายในของมันเบิ่งจากฐานเกิดหรือจุดผลิตเสียงและลักษณะของเสียงพยัญชนะพวกนี้เสียงดั้งเดิมมีฐานเกิดที่ใกล้เคียงกันตัวโลลิงเกิดจากเพดานอ่อนตัวรอระดาหรือว่าโลหันดินหันเป็นเกิดจากเหือกไก่หอเหือนเกิดจากคอหอยแยกกันที่ลักษณะเสียงโลลิงโลลิงนี่เป็นโพ่งปากอัดบางส่วนและเสียงออกข้างลิ้นตัวรอคือโลหัน

0: ลิ้นแม่นพุ่งปากอัดผ่านกลางแล้วก็ม้วนลิ้นรอมีรายการก็ลงเว้าเบิ่งเนาะห่อเหือนพุ่งปากแคบและเสียดแทรกโฮลงเว้าเบิ่งด้วย3ตัวนี้โลรอโฮการยับย้ายคีโคมระหว่างพวกมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และเสียงที่ออกสะดวกและง่ายกว่าโมเมนต์โรลิงเอาออกเสียงยากกว่าเมนโลหันลิ้นหรือว่าตัวรอเนาะเพราะมีจุดสกัดหลายฉะนั้นท่าเอียงในการใส้จึงนักไปหาเสียงโรลิงคำเดิมของคำที่ถือลักษณะนี้คือมีเสียงรอโลโฮฮอเดิมมาจากเสียงควบคู่พยัญชนะกลุ่มเส้นมารอรินมีหินนี่หินแล้วก็รินรังลังราแล้วก็ห้าห้าให้สินะรื้อแล้วก็ฮื้อฮื้อฟื้นสินะมีรายการเรือนเฮือนการไส้การเลือกไส้หอเฮือนรอหอและรอลิงเวลาแยกตัวจากพยัญชนะกลุ่มนั้นขึ้นกับการเน้นเสียงพยัญชนะตัวใดจะเอาตัวนั้นและขึ้นกับรสนิยมของภาษาแต่ละถิ่นเสียงหอเฮือนเป็นเสียงหอเฮือนหอฮานเป็นเสียงของหน่วยเสียงเดียวหอฮานเป็นตัวเสียงหรือเสียงย่อยที่พันเป็นเสียงจัตวาจากหน่วยเสียงฮอเฮือนส่วนว่าโลลิงรอฮอเฮือนของแต่ละถิ่นเป็นหน่วยเสียงที่ยับย่ายแบบซับลีกที่ระวางเสียงที่เกิดในเพดานอ่อนและก็เหือกไกลพร้อมเดียวกันนั้นก็เปลี่ยนลักษณะเสียงนำไทยสยามเนาะมีไส้พยัญชนะคู่จำนวนหนึ่งและไส้หอเฮือนรอลิงหอเฮือนหอฮานแยกกันเป็นส่วนใหญ่ลาวยวนลื้อผู้ไทยบ่ปรากฏไส้พยัญชนะควบคู่และไส้รอลิงขออภัยและไส้รอลิงและหอเฮือนหรือหอฮานบ่ไส้เสียงตัวรอหันลิ้นอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่18เป็นอย่างตัวรอหรือว่าโลหันลิ้นจึงเป็นปัญหาในระบบพยัญชนะลาวมีรายการต้องถามมีรายการก่อนว่ามีรายการว่าเป็นปัญหาบ่เนาะคำตอบนี่บางเทื่อก็จะมีผู้ตอบแล้วว่าก็เป็นปัญหาเด้ย้อนว่าพื้นฐานเสียงเฮานี่บ่แม่นเสียงที่อันน่ะเป็นเสียงที่หันลิ้นน่ะมีรายการเนาะมันก็เว้ายากถามว่าได้บ่ได้ต้องฝึกก็คือเฮาเรียนภาษาอังกฤษหั่นดิคันเวลาที่ตั้งใจแท้ๆตัว R ก็จังค่อยออกเสียงถ้าว่าเว้าธรรมดาก็ R เนาะมีรายการเพราะว่าพื้นฐานเสียงเฮามันบ่มีอันนี้แม่นตามทัศนะของดร.ซอนได้คิดแนวนั้นนะคำเห็นต่อไปนี้เป็นคำเห็นในแง่ภาษาศาสตร์บ่แม่นตามความหมักหรือเพื่อขัดกับหลักไวยากรณ์ใดๆที่มีมาเนาะฉะนั้นผู้อ่านควรอัดความหมักส่วนตัวหรืออคติไว้ก่อนแล้วพิจารณาตามหลักเหตุผลทางภาษาจึงจะบุคันแค่วในอาจารย์บุรีเสนอไว้ในเอกสารตัวรอมีปัญหาย้อนมันโมเมนต์พยัญชนะลาวมันถูกบังคับให้มีมันเกิดมาและมีปัญหาน้ำการสร้างไวยากรณ์บัญญัติพวกสร้างไวยากรณ์อยากให้มีทั้งที่มันโมเมนต์มันโมมีในระบบเสียงของลาวไวยากรณ์บัญญัติปี1935บัญญัติให้มีพยัญชนะลาวที่เป็นพยัญชนะเปียวทั้งหมด34ตัวเพิ่ม14ตัวจากพยัญชนะลาวซาวตู่เนาะเหตุผลที่เพิ่มก็ง่ายๆคือเคยได้รับอิทธิพลจากสันสกฤตอยากให้ภาษาลาวคือสันสกฤตพวกนักไวยากรณ์บัญญัติฮุนต่อมาบ่มักบ่เห็นตามก็บ่เอาตามทั้งหมดเอาแต่21ตัวเพิ่ม1ตัวจากพยัญชนะลาวซาวตู่เท่านั้นตัวที่เพิ่มเป็นตัวรอหันลิ้นนี่แหละมีรายการเอ้ยตัวรอหรือว่ารอหันลิ้นเนาะเหตุผลที่เพิ่มก็ง่ายๆคืออยากให้เขียนตามภาษาต่างประเทศได้ คั้นเอาพวกคั้นเอาพวกเพิ่นทั้งสองกลุ่มนี่มาเถียงกันก็คือจะเมื่อยฟังพอควรอยู่อาจารย์บริว่าเนาะเสนอในเอกสารเนี่ยคือสิบ่มีไผลุงไผความจริงตัวโลหันลีนก็คือตัวอื่นๆในตัวที่ถูกตัดมันบ่แม่นพยัญชนะภาษาลาวบัญญัติเพื่อเขียนภาษาสันสกฤตพวกเคยเฮียนตามไวยากรณ์ปี1935ก็คือในระบบเก่าก็โอโอยก็โอโอยว่าไวยากรณ์ลาวเดี๋ยวนี้บ่เป็นตามบ่เป็นตาบ่เป็นตาแล้วนะอย่างให้คือปี1935พวกเคยเฮียนไวยากรณ์สมัยพระราชอาณาจักรลาวพัดอยากให้รักษาคือที่ตนเฮียนมาอันผิดแปลกไปก็เป็นเรื่องผิดลักผิดลักผิดเกณฑ์เนาะโดยบ่ฮู้จะแจ้งว่าเกณฑ์แม่นหยังพวกที่ยกตัวล้อหันลีนหรือว่าตัวรอขึ้นมาตั้งเป็นปัญหานั้นมาจากประวัติศาสตร์สองสมัยปะไว้มันแม่นภาพหลอนหลอนประสาทของคนที่เคยสัมผัสกับมันซื่อๆอันนี้ให้ฟังอย่างเปิดใจได้มีรายการเอ้ยเพราะว่าเสนอไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเด้เดี๋ยวเสนอตามหลักภาษาศาสตร์ไว้ว่าอัดความมักส่วนตัวหรือว่าอคติไว้ก่อนเนาะแล้วพิจารณาทางเหตุผลเบิ่งในแง่ภาษาศาสตร์หรือไวยากรณ์พรรณนาเว้าง่ายๆภาษาลาวบ่แม่นภาษาสันสกฤตภาษาลาวรับอิทธิพลจากสันสกฤตมันก็เลือกเอาสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับมันตามกฎเนาะตัดหมวกใส่หัวบ่แม่นตัดหัวใส่หมวกการที่ว่าเอาตัวรอเข้ามาเพื่อเขียนภาษาต่างประเทศฟังเป็นเรื่องคือตลกไปเพราะเอาตัวรอเข้ามาแล้วสามารถเขียนภาษาต่างประเทศได้แท้บ่เป็นปัญหาที่ตอบได้ยากเพราะภาษาต่างประเทศมีหลายภาษาต่างกันปริมาณอักษรก็แตกต่างกันไปเมื่อมีตัวรอและตัวอื่นๆเด้ก็สิมีผู้อยากให้มีอีกโตไปเรื่อยๆอย่างบ่สิ้นสุดบ่มันเป็นปัญหายากหรือเป็นไปบ่ได้ที่จะกำหนดอักษรลาวสามารถเขียนตามภาษาต่างประเทศได้การเพิ่มพยัญชนะเป็น34ตัวและหรือ21ตัวแม่นเรื่องฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติทางภาษามันจึงเกิดมีปัญหาบ่เลิกบ่แล้วอยากให้เลิกแล้วก็มีแต่พัฒนาไปตามเกณฑ์ตามระบบของภาษานั้นๆ1เนาะอยากให้แล้วได้1พัฒนาไปตามเกณฑ์ตามระบบของภาษานั้นๆ2คันอยากฝืนเกณฑ์ก็มีแต่ใช้อำนาจบัญญัติตามประสงค์ของผู้ของกลุ่มผู้กำอำนาจหมายถึงว่าออกกฎแล้วแหละมีรายการเนาะสมัยใดผู้ใดมักแนวใดจะใช้แนวใดไวยากรณ์ในเวลานั้นก็กำหนดใช้แนวนั้นแล้วก็สร้างเป็นเอกสารออกมาเพื่อให้สังคมใช้อันนี้ดอกซ้อนขยายความจากว่า2เหตุผลที่2ว่าอยากฝืนเกณฑ์ก็มีแต่ใช้อำนาจบัญญัติตามประสงค์ของกลุ่มผู้กำอำนาจเนาะข้อที่19บัดนี้นะมันก็เกี่ยวกันหมดนั่นแหละข้อที่19ตัวรอเป็นปัญหาบ่แม่นเรื่องเฉพาะตัวรอการสร้างอักษรให้ภาษาใดก็ต้องสำรวจหน่วยเสียงของภาษานั้นมีเท่าใดสร้างขึ้นให้ครบตามหน่วยเสียงที่มีหน่วยเสียงที่บ่มีก็บ่จำเป็นที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเฮ็ดหยังเพราะบ่แม่นภาษานั้นเมื่อรับคำต่างประเทศเข้ามาใช้ก็ปรุงให้เหมาะกับภาษานั้นเท่าที่มีตามความสามารถของหน่วยเสียงธรรมชาติของมันการที่เอาอักษรภาษาหนึ่งไปเขียนให้อีกภาษาหนึ่งได้ครบถ้วนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปบ่ได้อันนี้ดอกส้นขอแสดงความเห็นว่าเห็นดีเป็นเอกภาพเนาะมันทุกมื้อนี้เด้เฮาก็กำหนดให้มีตัวรอในพยัญชนะเฮาแล้วรอหันลีนนะแล้วมีรายการว่าการเขียนภาษาต่างประเทศนี่นะสะดวกสบายง่ายขึ้นแล้วบ่มีรายการหรือว่ายังซับสนอยู่คือเก่ายังมีรายการดีเขียนคำภาษาต่างประเทศกีเทนด้วยอักษรลาวนี่ได้อย่างสะดวกสบายแล้วบ่เนาะบ่สร้างหน่วยเสียงขึ้นมีผลหยังต่อการพัฒนาภาษาหรือบ่ทุกภาษาที่พัฒนาใช้เป็นภาษาที่กว้างขวางและคงตัวได้ในสังคมนึงๆมีขีดความสามารถที่แน่นอนในการสร้างทรัพย์เป็นของตนเองแน่นอนว่าบ่มีภาษาใดคือภาษาใดโอ้ยต้อยมีรายการเอ้ยบ่มีภาษาใดคือภาษาใดโอ้ยต้อย ขนาดว่าภาษาลาวภาษาไทยเนาะเป็นภาษาฮวมตระกูลมีคําศัพท์ฮวมตระกูลและมีแลกันว่ามันคือกันอ้อยต้อยบ่แม้นว่าเฮานี่เว้าภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยออกแต่เขียนได้บัดนี้น่ะมันก็ยากยากอยู่ไหนเฮาเว้าได้อ่านได้ฟังเข้าใจแม่นย้อนเฮาบริโภคผ่านพาหนะสื่อต่างๆแต่บัดเขียนนี่มันต้องได้เว้าเรื่องผ่านระบบการศึกษาได้บัดนี้น่ะมีรายการเนาะฉะนั้นแล้วมันก็บ่คือกันอ้อยต้อยเด้มีรายการบ่มีภาษาใดคือภาษาใดอ้อยต้อยแต่ทุกภาษาล้วนแต่สามารถสร้างศัพท์ของตนขึ้นมาใช้ซึ่งศัพท์นั้นอาจสร้างใหม่หรืออาจแอบอิงคำภาษาอื่นที่โดยส่วนใหญ่ก็อารมณ์อร่วยตามอารมณ์อร่วยได้เนาะในการสร้างศัพท์ตนขึ้นได้ในการฮับหรือปรับเปลี่ยนเอาคำภาษาอื่นๆเข้ามาใช้หรือโดยการเทียบแทนเช่นว่าบางภาษาจำแนกเสียงโซเสือฮอด3เสียงในขณะที่อีกบางภาษามีเสียงเดียวเมื่อฮับภาษาที่บ่จำแนกฮับคำจากภาษาที่จำแนกมันก็โฮมเข้ากันเป็นอันนึงแล้วก็ให้เข้าใจว่าศัพท์ที่นำมาใช้บ่แม่นศัพท์ภาษาเข้าเนาะเพียงแต่ได้ห้องห้อยด้านใดหนึ่งจากภาษาเดิมมันได้หันเป็นศัพท์ภาษาตนแล้วเช่นว่าบาลีเนาะว่ารัฐะหรือว่าเทศนาเทศนาคำเล่าว่าลดแล้วก็ภาษาอังกฤษว่าออกซิเจนลาวว่าออกซีสรุปความแล้วในการนำใส้ซับภาษาให้คำนึงถึงมโนภาพเดียวเนาะมโนภาพเดียวหมายถึงว่าสิ่งวัตถุเหตุการณ์ปรากฏการณ์กิริยาอาการอันเดียวกันเนาะภาษาต่างกันก็อาจเว้าต่างกันเว้าคือกันหรือเว้าไข้ไข้คือหรือว่าละไม้กันก็ได้นี่แหละดอกซ้อนหาก็ได้ยินการใช้คำศัพท์ของอาจารย์บรีเว้าไข้คือหรือว่าละไม้กันได้แล้วแต่ความสามารถตัวจริงและความนิยมของภาษานั้นๆบ่อาจบ่งซี่ภาษาใดถูกผิดเพราะมันเป็นการตกลงกันใช้เนาะมีรายการตัวรอมีปัญหาบ่แม่นเรื่องตัวรอมันแม่นปัญหารวมในระบบหน่วยเสียงของภาษาลาวตัวรอบ่แม่นหน่วยเสียงหรือพยัญชนะในภาษาลาวเมื่อมีผู้ประสงค์อยากให้มีตัวรอในระบบเสียงลาวมันจึงเกิดมีปัญหาและผู้ยากให้มีต่างก็ให้เหตุผลและข้ออ้างนานาประการเช่นว่ามีคนก็ว่ามีไว้เพื่อเขียนคำที่ได้จากภาษาต่างประเทศในโลกมีหลายประเทศหลายภาษาแตกต่างกันก็มีหน่วยเสียงที่ต่างกันทั้งปริมาณและคุณภาพเสียงปัญหาที่ตั้งขึ้นว่าเมื่อมีตัวรอแล้วเขาสามารถเขียนคำต่างประเทศได้หมดบ่มันเป็นไปได้ยากเมื่อภาษาต่างกันปริมาณและคุณสมบัติหน่วยเสียงบ่หลายก็น้อยก็ต่างกันเช่นว่าเฮายึดเขียนตามเข้าภาษาอังกฤษที่มาแฮงในปัจจุบันก็บัญญัตินำใช้ตัวรอสะกดคําทับศัพท์ให้ได้ตามภาษาอังกฤษแล้วตัวอื่นๆเด้ที่ในภาษาลาวบ่มีคือเสียงภาษาอังกฤษส่วนคือตัวอย่างเนาะ CH ตัว G ตัว S H ตัว X ตัว Zจะว่าแนวไหนคือบ่เอามาตั้งเป็นปัญหาในระบบภาษาลาวมีบางคนก็ว่าภาษาเผ่าหลายเผ่าในลาวมีเสียงตัวรอควรรักษาไว้อันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงคันสิเว้าเรื่องสร้างอักษรภาษาเผ่ามันบ่แม่นเฉพาะแต่ตัวรอดอกมันต้องได้บัญญัติเต็มแต่งอีกหน่อยหลายตามแต่ละเผ่าต่างกันอ่านนำใช้อักษรที่เคยมีผ่านมาในลาวเพิ่มเติมเครื่องหมายและอื่นๆมีบางคนก็ยกข้ออ้างซึ่งว่ามันบ่แม่นเหตุผลทางภาษามาว่าตัวรอเป็นอักษรที่มีมาแล้วแต่บู่ฮั่นควรรักษามันไว้ปะมันไว้ย่านมันจะเป็นบาปจะถูกสาปถูกเซงความจริงรูปอักษรในภาษาลาวมีครบตามสันสกฤตบ่แม่นมีแต่ตัวรอคันจะถูกสาปถูกเซงก็ถูกนักมาหลายเซนคนแล้วไวยากรณ์ปี1935แม่นเขียนตามเข้าก็ฝืนหลักการสะกดคำสมัยลาวล้านสร้างเพราะลาวล้านสร้างเขียนตามเสียงไวยากรณ์ลาวขออภัยไวยากรณ์สมัยพระราชอาณาจักรลาวก็ถูกสาปแซงอย่างน้อย12ตัว พอบาละเมิดลักไวยากรณ์ลาวก่อนหน้านะก่อนหน้ามาแล้วและอื่นๆเนาะควรเข้าใจว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแต่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนามันจะค่อยเป็นค่อยไปเมื่อหน่วยเสียงใดเคยมีแต่บ่มีเสียงใช้ในปัจจุบันมันก็ตายไปถ้าหากเกิดมีหน่วยเสียงใหม่เกิดขึ้นมาแท้ในภาษาลาวนั้นก็ต้องได้บัญญัติขึ้นมาเพื่อตอบสนองหน่วยเสียงนั้นๆบ่แม่นเห็นว่าภาษานั้นมีหน่วยเสียงนั้นเสียงนี้ภาษาเฮาบ่มีแล้วเขียนบัญญัติขึ้นมาให้คือภาษานั้นเนาะสมมุติอยากทับศัพท์ภาษาอังกฤษเฮาก็ทับได้ตามเสียงหน่วยเสียงที่เฮามีอันใดใกล้กันก็ใช้อันนั้นเลยขั้นอันใดต่างกันก็หาตัวใกล้เคียงมาใช้แทนหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นหน่วยเสียงที่ว่าเป็นหน่วยเสียงที่ว่าบ่ตายตัวเนาะมีรายการเป็นหน่วยเสียงมีเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นหน่วยเสียงที่บ่ตายตัวขึ้นกับแวดล้อมสระที่ประกอบมีเสียงแตกต่างกันไปตามกรณีเช่นตัว CH เป็นตัวโซสร้างในคำว่า share CHAIR เนาะเป็นตัวโจโจกในตัว C ตัว CH หรือว่าเป็นคอควายเนาะเป็นตัวโจโจกในคำว่าจินก็สะกดเป็นตัว CHIN แล้วก็เป็นตัวคอควายในคำว่า chemistry ก็มีเป็นบอกเพราะว่าเป็นได้หลายตัวมันใกล้เคียงกับเสียงใดเฮาก็เอาภาษาเฮาในเสียงนั้นน่ะบัญญัติแทนเขียนแทนว่าซั่นซะเฮาบ่สามารถยึดรูปการเป็นหลักในการทับศัพท์ได้เสียง CH และหลายหน่วยเสียงในภาษาเฮาบ่มีเป็นต้นเป็นตัว G ตัว J ตัว R ตัว S S S กับ H เนาะมีรายการโอ้ดอกซอนก็จะแม่นบ่ได้ภาษาอังกฤษออกเสียงถึกแด่ผิดแด่ขออภัยเด้อกรณีนี้ก็ใช้หน่วยเสียงที่เอาใกล้เคียงหรือสีคือหรือสีคือคือหันแทนให้เซนแทนด้วยเสียงกอไก่โจโจกโรลิงโซซังการเขียนทับซับก็ได้คำนึงถึงการใช้ตัวจริงคือมโนภาพเดียวคือได้เสนอเนาะสิ่งวัตถุเหตุการณ์ปรากฏการณ์กิริยาอาการอันเดียวกันภาษาต่างกันอาจเว้าต่างกันหรือเว้าคือกันหรือเว้าคล้ายคือกันหรือละไม้กันก็ได้แล้วแต่ความสามารถตัวจริงและความนิยมความเข้าใจของภาษานั้นๆบ่อาจไปบุงซี่ภาษาใดถึกภาษาใดผิดเพราะมันเป็นการตกลงกันใช้ในสังคมนั้นๆก็คือได้เสนอมาโดยทั่วไปภาษาที่สามารถคงตัวได้และพัฒนาได้ในโลกต่างก็มีความสามารถสร้างทรัพย์ใหม่และมีหน่วยเสียงพออลุ่มอล่วยน้ำกันไปได้ตามความสามารถบัดนี้ยังมีต่อได้มีรายการเวลากันยังหน่อยหนึ่งดอกซ้อนพยายามเร่งข้อที่สาวเรื่องตัวรอมีผู้ถามว่ามีนักพิธีการไทยนำเสนอในการเขียนป้ายคำขวัญให้เป็นลาซะและลาซาเป็นราชเนาะที่สะกดตัวรอและก็สระอาโซสร้างและก็ราซาย้อนเห็นว่าลาซะเป็นตัวลาซะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือลาซะลาซายไปลาซามีความหมายว่าตุลาซาบกเกี้ยงเนาะแล้วตั้งคำถามว่าท่านมีความเห็นว่าแนวใดในนี้อาจารย์บุรีว่าขอเล็กเปลี่ยนนำเนาะการจะบังคับให้ภาษาหนึ่งเป็นคืออีกภาษาหนึ่งเป็นเรื่องเป็นตะยักหัวแล้วก็เป็นการแทรกแซงภาษามันเป็นพาหนะคบค้าสมาคมของชุมชนนึงๆและมันก็มีลักษณะของชุมชนนั้นคันจะไปตีความหมายแนวนั้นมันก็โบสุดเป็นจักเทือคันเฮาตีความหมายว่าราซะแมนเสื้อเฮ็ดเสื้อลาไทยว่าราเนาะแล้วก็ซะอันแมนทั่วไปนะและมันก็บ่สิ้นสุดจักเทื่อการรับอิทธิพลของภาษาหนึ่งมาสู่ภาษาหนึ่งบ่แม่นเอาทางด้นคือได้เสนอมาแล้วว่ากินไก่บ่ลกขนนะมันจะรับเอาพอเหมาะกับอัตภาพของตนเฮาว่าบูฮานหรือว่าบูฮานสิว่าเฮาผิดมันก็บ่แม่นพอใช้กันทั่วไปและเข้าใจกันได้พอในภาษาลาวแล้วมันบ่แม่นภาษาไทยมันก็บ่แม่นภาษาบาลีภาษาลาวก็คือภาษาลาวเนาะข้อที่21ลาดาราดาในตารางบางอักษรลาวว่าโรราดาเนาะคำว่าราดามันมีความหมายว่าแนวใดอาจารย์คำถามนะเป็นคำถามจากอาจารย์ที่สอนภาษาลาว ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรธรรมะร้าดาเนาะหรือที่คนลาวเว้าและเข้าใจกันทั่วไปว่าร้าดาแหละนั่นเป็นคำที่ได้มาจากคำย่อตัว R ตัว A ตัว D ตัว A ตัว R ที่ว่าเรดาร์หันวะเนาะแสดงว่าสิบ่เพียงแต่คนไทยที่บ่เข้าใจคำว่าร้าดาหรือว่าร้าดาในภาษาลาวนะคนอังกฤษที่บ่ฮู้ภาษาฝรั่งกับสิบ่ฮู้คือกันทํานองเดียวกับคนฝรั่งที่บ่ฮู้ภาษาอังกฤษได้ยินเรดาร์ก็สิงงเช่นเดียวกันภาษาฝรั่งออกเสียงตัว A เนี่ยเป็นตัว R ภาษาอังกฤษพัดอ่านเป็นตัว A มันก็ต่างกันไกลแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะมันคนละภาษาราดานี่แม่นตัวที่เป็นคําอ่านให้กับอันน่ะตัวรอฮันลีเนี่ยเนาะรอราดาเนี่ยมีรายการคำคือคำเดียวกันนี้เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นหรือว่าต่างภาษามันก็เป็นรูปสมตโนมพันเปลี่ยนไปคือมันจะไปปรากฏอยู่แต่ละภาษามันก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะข้อที่22ข้อที่สุดท้ายแปลกบ่เนาะคำถามอะไรนี่แปลกบ่คนเฮานี่มักมันก็แปลกเห็นเปลี่ยนตัวรอฮันลีนี่เนี่ยเป็นตัวรอลิงเป็นพิษเป็นแม่นเอาแท้เอาว่าทั้งที่มันก็ปิ่นอยู่แล้วเนาะราคาอันตรายบาดตัวเปลี่ยนตัวอื่นคือว่าบ่เป็นหยังหมายถึงว่ามันจะมีปัญหาแต่ตัวเดียวนี่เนาะมีรายการฉะนั้นแล้วเพิ่นบ่ได้ตอบใดเพิ่นตั้งคำถามว่าแปลกบ่เจ้าว่าคิดนำกันเบิ่งดูแล้วก็คือจบเนาะเนื้อในของนะบทความวิชาการของอาจารย์บรีประภาพันธ์ในหัวข้อที่ว่าบัญหาปิ้นอ้อมการสะกดคำภาพรวมภาษาอักษรและการสะกดตามเสียงนี่เป็นของเลขเปลี่ยนที่นำเสนอสู่มีรายการได้ครับฟังบางจุดก็อาจจะเข้าใจยากเพราะว่าเป็นคำศัพท์วิชาการหรือว่าเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการเนาะแต่ว่าก็เป็นความรู้แลกเปลี่ยนนำเสนอให้มีรายการได้ครับฟังเข้าใจมือละเล็กละน้อยมือละเล็กละน้อยนำกันเวลาพอดีหมดแล้วขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังเด้ออวยพรทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปมื้ออื่นเฮามาพบกันยังมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งเนาะที่ยังค้างสนทนาตั้งแต่วันพูด2คำแล้วก็หวมใส่คำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp 5986-4685มื้ออื่นอย่าลืมติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ใหม่อวยพรทุกท่านอีกครั้งนึงแข็งแรงแล้วก็พบกันมื้ออื่นลาก่อนสบายดี
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5449 5599
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาทิตย์อัสดงเวลาแห่งข้อมูลข้อมูลของท่านผู้ฟังทางได้ข้อมูลข้อมูลและก็ทางได้เบิ่งแยงสุขภาพเคียงคู่กับรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสท่านผู้ฟัง 18:00 นจนฮอด 19:00 นเด้อ1ชั่วโมงเต็มๆมีเพลงแนวหมอลำนำสลับซับเปลี่ยนกันไปผ่อนคลายความอิดความเมื่อยสันตัวเฮ็ดเวียกมาเบิดมือคือโฮโซกก็คือกันเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วก็ก็ได้มีเวลามาโอ้มาลมกับมีรายการจังซี่แหละเนาะแล้วก็ได้เปิดเพลงฟังไปนำจังซี่มันก็หายอิดหายเมื่อยไปได้ท่านผู้ฟังเนาะท่านใดที่มักฟังเพลงแบบลูกทงบ้านนาหรือว่าหมอร้องหมอลำจังซี่ก็แม่นฟังรายการอาทิตย์อัสดงของเราได้หลายช่องทางเด้อท่านผู้ฟังจากทางวิทยุก็แม่น FM 103.7 MHz หมุนขึ้นมาเลยเนาะถ้าว่าขี่รถก็แบบกดเลขมาที่ FM 103.7 MHz ติ๊ดๆๆๆเบิดเดียวติดตามเฮาฟังแล้วก็ฟังเพลงฟังลำไปม่วนๆนำเนาะหรือว่าพี่น้องอยู่ทางเขตชนบทคำๆแรงๆจังซี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกำลังขึ้นจากหน้าให้หน้านายามดำให้ดำนาเด้ยามนี่ท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้เนาะด้วยเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำนี่แหละจากทางรายการมวนๆสิได้บ่เมื่อยจะได้กินข้าวแรงแซ่บๆกันเพิ่นว่าอย่ากินข้าวแซ่บเสียงเมี่ยงเฮ็ดได๋เฮ็ดเวียกไม่เมื่อยแล้วก็ปลามันหิวๆกินก็จังแซ่บซั่นตัวบ่แม่นคือพนักงานแต่เฮาเจ้าข้อยฮอดโมงแล้วต้องกินทั้งๆที่บ่ทันอยากแล้วก็ว่ากินข้าวบ่แซ่บจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอบใจบริษัทไอราดาลาว Marketing International นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนรายการของพวกเราและก็วิธีเบิ่งแยงสุขภาพเนาะผ่านทางรายการของพวกเรานำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆบ่ว่าจะเป็นโนนี่เอนไซม์หรือว่าสุภัทโอสถและก็นารายคายเซนและก็อีกหลายๆผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวโนนี่เอนไซม์สกัดจากหมากโนนี่ส่งผลดีต่อสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะมีข่าวดีมาบอกกับมิตรรายการตื่มเด้อท่านผู้ฟังเด้อในปัจจุบันนี้คืนกำไรให้กับลูกค้าเนาะท่านสามารถเข้าร่วมโครงการของพวกเราได้ก็คือโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะโครงการดีๆที่จะมาเบิ่งแยงสุขภาพของทุกคนมีรายการทุกท่านลูกค้าทุกท่านที่เบิ่งแยงสุขภาพคนในครอบครัวเนาะให้ห่างไกลจากพยาธินี่แล้วพิเศษสุดๆในปัจจุบันนี้ เพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการในไตรมาส3เดือน5 6เดือนท่านผู้ฟังเนาะจะได้รับสุดผลิตภัณฑ์บำรุงห่างกายและก็ระบบเลือดไปเบิ่งแยงสุขภาพแบบจัดเต็มกันเลย1สุดใหญ่ทันทีในนั้นก็ประกอบมี5รายการนะกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงระบบเลือดผลิตภัณฑ์หลักเลยนะโนนี่เอนไซม์จำนวน20ขวดนะและก็สรรพคุณนี้ช่วยหยังช่วยฟอกเลือดปรับความสมดุลของเลือดปรับปรุงและก็เสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวพร้อมทางเกล็ดเลือดเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพเนาะโดยเฉพาะสุภัทโอสถเนี่ยนะท่านผู้ฟังปรับเม็ดเลือดเนาะจำนวน2กระปุกให้กับลูกค้าให้กับทุกท่านเลยไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะช่วยในการสร้างและก็ปรับสภาพเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนี่แหละและก็เฮ็ดให้ห่างไกลพยาธินะถ้าว่าเลือดเฮาสะอาดเนาะท่านผู้ฟังเนาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงกระดูกและก็ข้อต่อจังซี่สมุนไพรคลายเส้นนารายคลายเส้นพวกที่เป็นเจ็บกระดูกเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บออดๆแดดๆนี่แหละนารายคลายเส้นช่วยบำรุงมวลกระดูกและก็ข้อต่อต่างๆเนาะลดอาการปวดเส้นพร้อมทั้งสนับสนุนไขข้อกระดูกเนาะในการผลิตและก็สร้างเม็ดเลือดใหม่ให้กับร่างกายข้อกระดูกนี้จะเป็นศูนย์รวมที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเด้อท่านผู้ฟังเด้อไปรอเลี้ยงทางกายนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงผิวพรรณเอ่ยบ่ว่าจะเป็นยาชูแก้ว1หลอดเนาะเบิ่งแยงสุขภาพปากและก็เหงือกของท่านมีแถมให้เนาะสบู่หน้าใสสบู่ลดสิวฝ้ากะจุดด่างดำต่างๆก็คือสบู่แก้คันสบู่โนนิโกนซอบเนาะท่านผู้ฟังเนาะจำนวน1ก้อนใส่สำหรับอาบน้ำลดอาการคันตามร่างกายช่วยให้ผิวพรรณสดใสแบบธรรมชาติเนาะนี่ใน1สุดเด้อท่านผู้ฟังสั่งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดห่างไกลจากโรคพยาธิเกี่ยวกับเลือดทุกชนิดเด้อท่านผู้ฟังเฝ้าติดต่อสอบถามไปหาทางบริษัทไอราดาลาวในปัจจุบันนี้คนโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายท่านผู้ฟังหลังจากฟังรายการอาทิตย์อัสดงแล้วบอกว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพลาล่าบ่มีค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงมีรายการ
เฝ้าโทรไปเลยทั้งบริษัทเพิ่นว่าป้าโทรคนโทรมาตลอด24ชั่วโมงแต่สายวางสายสายวางสายเลยว่าซั่นซะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีได้สําหรับท่านผู้ฟังที่หักสุขภาพเนาะอยากเบิ่งแยงตนเองเฮ็ดแนวใดเฮาสุขภาพเฮานี่มันซ่อมแปลงบ่ได้คือกันกับรถเด้เฮาต้องได้บํารุงได้เบิ่งแยงหักษาให้มันแข็งแรงอยู่ตลอดโทรไปปรึกษาเพิ่นโลดบ่เป็นหยังหลายก็ดีเพิ่นว่าหลายเท่าใดแฮงดีสิได้ให้คําปรึกษาว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่แม่นหยังนักหนาสาหัสอันใดควรไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นให้คําแนะนําเบิดเนาะตลอด24ชั่วโมงนอกนั้นก็ยังมีคนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทพร้อมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายแน่จังซี่แหละเนาะดีแล้วท่านผู้ฟังที่ว่าสนใจสร้างรายได้ให้กับตนเองและก็ขึ้นทางบริษัทเพิ่นก็ยังมีสวัสดิการให้เติมอีกสวัสดิการแนวใดซื้อสินค้าแนวใดปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวใดฟ้าวโทรไป020-8856-5599และก็5449-5449สองเบอร์นี้เด้อท่านผู้ฟังอย่าลืมบอกเพิ่นโลดว่าอภิญญาบอกจากทางรายการอาทิตย์อัสดงซื้อสินค้าลดราคาให้พร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนท่านผู้ฟังเป็นข่าวดีสำหรับมิตรรายการเด้อตอนนี้บ่ทันเว้าหลายใหญ่ห่างเวลาผ่านไปแล้ว9นาทีฟังคมมนต์คมสื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงจักหน่อยจังกลับมาโอนลมกันต่อ

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนิเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมาเนี่ย
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียญาติเสียยังได้อยู่ได้ล่ะส่วนนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียญาติบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียญาติกับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียญาติสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้ว
1: เนาะเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
0: ก้มก็บ่ได้อีก
1: ป่
0: วย
2: น้องพ่อเขาอยากแก้วินเลย
0: ก
2: ็ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: โอติ๊กกี้พอกินอยากแก้วินดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั้นบ่วิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: เด้อดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449

กะผ่านผู้ฟังไปมือแรงเด้อว่าฉันสิไปกินข้าวนำมันจากบอกไผบอกโคศกได้บ้องหรือว่าแนวใดปนกบลวกผักว่าฉันนี่มามันก็คักปานอย่างเมื่อสิบ่ได้แวะตลาดก่อนบ่นี่ฟังเพลงแล้วก็คิดยากคือกันเอาขอบอกขอบใจเด้อมีรายการที่ติดตามทางไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้อ้าวเพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่ว่าซั่นเด้ขอฟังเพลงบ่เป็นดังที่คิดของผู้ใดนี่ของบ่าวสุขสวรรค์อยู่ทาง YouTube อ้าวเทคนิคเฮาจัดการให้เลยแล้วก็เพิ่นก็ทําข่าวสบายดีมาเอ้าสบายดีเช่นเดียวกันขอให้มิตรรายการสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมท่านผู้ฟังการเบิ่งแยงสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเด้อสําคัญแนวใดสุขภาพของเฮานี่แหละฮักตนเองให้หลายถ้าว่าบ่ฮักตัวเองแซ่ไผมาฮักละตัวเฮาเองแม่นบ่มีรายการแม่นบ่มีรายการที่ชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้เฮาต้องฮักตัวเองให้หลายๆเนาะจะไปหวังว่าคนอื่นสิมาฮักเฮาทําตัวเฮาเองเป็นไปบ่ได้ฮักเฮานี่หมายถึงปัญหาสุขภาพมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเคยเห็นบอกคนที่มีเงินหลายๆล่ะมีแต่เจ็บแต่เป็นตลอดมันหาความสุขใส่บ่ได้อยากไปลิ้นไปเที่ยวน้ำมูกก็ไปบ่ได้นะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์มนาในโลกอันนี้นะเฝ้าเบิ่งแยงกันตั้งแต่ตอนนี้ทางบริษัทมีโครงการดีๆสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จัดสุดใหญ่ให้ถ้าว่าท่านต้องการอยากจะเบิ่งแยงสุขภาพกับเป็นติดต่อทางบริษัทได้เลยเนาะท่านผู้ฟัง1สุดมี5รายการให้กับมีรายการง่ายๆเพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการของพวกเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะโครงการนี้มีอย่างแน่สุดใหญ่มีอย่างแน่ก็คือโนนิเอนไซม์นะโนนิเอนไซม์มีโนนิเอนไซม์ช่วยหยังช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายดีขึ้นแข็งแรงคนที่มักเจ็บหัวคนที่เจ็บอ้อทอดแดดว่าซั่นซะวินหัวเอ้ยจังซี่แหละหรือว่าภูมิต้านทานต่ํามีปัญหาน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงไขมันน้ําตาลนี่เป็นกําพยาธิที่กําลังมาแฮงแม่นบ่หลายท่านก็พบพ่อย้อนหยังครับบ่ค่อยได้ออกแห่งงานผู้ที่เฮ็ดเวียกในห้องแอร์คือแท้เฮาเจ้าข่อยจังซี่ก็แม่นบ่ค่อยได้ออกแห่งงานร่างกายมันก็สะสมไขมันสะสมน้ําตาลเพราะว่ากินกินอย่างเดียวเด้ตัวนี้จะไปช่วยนอกนั้นจะช่วยปรับระบบลําไส้ให้ดูดซึมอาหารได้ดีกินง่ายทายสะดวกแล้วก็ร่างกายจะแข็งแรงการขับถ่ายที่ดีมันจะช่วยเฮ็ดให้เฮาบ่มีสารพิษตกค้างเนาะตื่นมื้อเช้ามาดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ความอยากของท่านมีในตอนเช้าใส่โลดจอก2จอกกะว่ากันไปบ่พอ10นาทีก็เข้าห้องน้ำอยากก็อย่าน่ะไกล9โมงเนาะต้องเข้าห้องน้ำก่อนนั้นอันนี้แพทย์เพิ่นแนะนำมาเนาะอย่าไกล9โมงเพราะว่าไกลไปแล้วไกล9โมงเช้าไปแล้วนะทางอากาศหรือว่าลำไส้นี้จะดูดซึมเอาสารพิษที่อยู่ในอาจมเฮาอยู่ในลำไส้เข้าคืนสู่ร่างกายนี่ดังนั้นตอนเช้าต้องดื่มน้ำแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายนะโนนีเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันกินข้าวแซ่บนอนรับและผู้มักนอนบ่รับต่างๆเนาะต่อมาก็มีอันสุภัทโอสถเนาะช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของเฮาที่ซ้อมที่จะเข้าไปทำลายภูมิต้านทานของเฮาเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดไหลเวียนได้ดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายและก็ว่องไวเนาะหลีกเว้นปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกบ่ว่าแตกในสมองหรือว่าบ่อนใดก็บ่ดีถ้ามันแตกอยู่ในร่างกายเนาะแตกอยู่ในสมองเป็นจังได๋เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไปได้บ่สามารถช่วยตนเองได้เหลือแห่งจากนั้นก็แม่นเสียชีวิตก็มีเนาะสุภัทโอสถช่วยได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีนารายคลายเส้นเจ็บปวดอดแดดปวดเส้นปวดเอ็นกระดูกทับเส้นจังซี่แหละก็แม่นนารายคลายเส้นช่วยทานได้3ผลิตภัณฑ์แล้วแม่นบ่ก็ยังนอกนั้นก็ยังมีแถมมาอีกยาสีฟันFresh and BSY Fresh and Whitening 1หลอดนี่ช่วยให้ลดปัญหากินปากหรือว่าปัญหาสุขภาพในปากของท่านเบิดไปผู้ที่เจ็บแค้วเป็นแค้วแมงหรือว่าอื่นๆเหือกบวมเป็นห้อนในจังซี่น่ะปัญหานี้จะเบิดไปครับยาสีฟัน BSY Fresh and Whitening นะและสุดท้ายก็ยังมีสบู่สบู่ได้ท่านผู้ฟังสบู่หยังสบู่โนนินะแก้คันแก้คายเฮ็ดให้ผิวพรรณสะอาดผ่องใสขาวนวลชุ่มชื่นอยู่ตลอดนี่มันครบเสร็จเลยท่านผู้ฟังซื้อไปใส่เลยเป็นสุดใหญ่เลยได้นี่และการสวัสดิการของทางบริษัทนอกจากท่านจะได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจ
ครอบครัวยิ้มได้แล้วนะทางสำหรับต่างแขวงนี้ทางบริษัทยังช่วยค่ากวดเลือดในไตรมาส3เดือนเด้อทานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทานสวยทางบริษัทสวยค่ากวดเลือดให้พร้อมนะสำหรับในนครหลวงเวียงจันทน์นี้จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพลงกวดสวยทานซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเป็นสมาชิกของบริษัทแล้วยังมีทีมเชี่ยวชาญของทางบริษัทลงไปสวยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะแล้วก็แนะนำวิธีเบิ่งแยงสุขภาพให้พร้อมในนครหลวงเวียงจันทน์เด้อเอาบ่เฝ้าเสื้อพี่นาก็ได้ต้องโทรไปถามวิชาการใหญ่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพของทางบริษัทไอลาดาลาวใด020-8856-5599แล้วก็ยังมี5449-5449บอกเพิ่นได้เด้อว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงมีโปรโมชั่นให้พิเศษตื่มเองถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ก็สิส่งให้ฮอดเงินพุ่นแล้วส่งให้ฮอดหัวกันได้เงินพุ่นแล้วเนาะย้อนเพิ่นว่าฮู้จักรายการนี่มีลิขสิทธิ์พิเศษว่ามีสิทธิพิเศษว่าซั่นๆเนาะหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งบริษัทมีแผนการตลาดให้พร้อมนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีและพวกเราต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพและก็หันไปปรึกษาเนาะมีรายการต่างแขวงก็เช่นเดียวกันเด้อบ่แม่นว่าอยู่แต่ในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างแขวงก็สามารถพัวพันกับทางบริษัทของพวกเขาได้ด้านการเบิ่งแยงสุขภาพสิกวดเลือดกวดอย่างทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายสวยนะเอาตอนนี้ฟังเพลงอีกสักก่อนเวลาผ่านไปแล้ว29นาทีแล้วม่วนๆกันแล้วจังกลับมาโอ้ล้มกันต่อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020 5

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดวมไงหลาย
0: อ๋อวมไงหลายรอดหายแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี่
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็
0: เติมเนาะ
1: ไปเสียเนี่ยเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียเนี่ยบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียเนี่ยกับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียเนี่ยสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี้
0: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: บ่
0: ป่วย
2: น้องพ่อก็เค้าอยากแก้วินเด
1: ้อ
0: ก็
2: ติ๊กกี้กินยาแก้วิน
0: โอ้ติ๊กกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
2: เดี๋ยวนี้เค้ากินนั้นบ่วิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยอ๋ออีพ่อนี่วินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเทื่อ02054495449
4: เอาผู้ลังคนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก้มลงเสียหญ้าส่วนก็วินหัวได้บัดเงยขึ้นแม่นบ่แต่เฮาเจ้าข่อยเฮ็ดเวียกตามห้องล่างห้องการก็เช่นเดียวกันบ่ได้ออกกําลังกายจักเทื่อบ่จะก้มฮอนมัดสายเกิบก้มเอาเครื่องเอาของนี่ก็บ่จะก้มได้เพราะว่าก้มแล้วมันวินนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะไขมันสะสมน้ําตาลสะสมจังซี่แหละโนนีเอนไซม์ก็ช่วยทานได้เช่นเดียวกันปรับความสมดุลปรับระดับน้ำตาลปรับระดับไขมันในเส้นเลือดในร่างกายต่างๆนั่นแหละควบคุมว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็ช่วยทานได้เช่นเดียวกันกับโนนีเอนไซม์เนาะนอกนั้นก็ยังมีสุภัทโอสถที่ช่วยปัญหาเรื่องเลือดเช่นเดียวกันการเฮามีวินมีอาการวิงเวียนหัวตลอดจังซี่นะก็แม่นส่วนหนึ่งก็มาจากเลือดบ่สะอาดท่านผู้ฟังเลือดบ่สะอาดเลือดมีสารพิษมีไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะอันนี้แม่นสุภัทโอสถตัดปัญหานี้ไปได้เลยกินแล้วเลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายอีกเติมหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือนารายคลายเส้นท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาจังซี่แหละพวกนี้จะไปช่วยเนาะท่านผู้ฟังนารายคลายเส้นในปัญหาเส้นเลือดอย่างเส้นประสาทกระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่สิเบิดไปนะบำรุงคอกระดูกเพราะว่าคอกระดูกนี้มันจะเป็นส่วนผลิตเม็ดเลือดแดงไปล่อเลี้ยงร่างกายสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเด้อทั้ง3อย่างนี้ก็เป็น1สุดยังบ่พอเท่านั้นท่านที่เข้าร่วมโครงการเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนาะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เป็นโครงการของทางบริษัทไอลาดาลาวนะยังมีอีกนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening ให้ทานไปอีก1หลอดแล้วก็ยังมียาบ่แม่นยาสบู่ท่านผู้ฟังสบู่ผิวขาวเนาะก็สบู่ผิวขาวโนนิแล้วก็ยังมีสบู่แก้คันโนนิเช่นเดียวกันสบู่ผิวขาวก็ฮกแล้วก็ฮกได้ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เบิดเนาะบ่เลือกเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลซุ่มซื่นอยู่ตลอดแล้วก็ผู้ที่ไปหัวไปสวนเสียหญ้าเสียขาจังซี่น้ำหัวน้ำสวนหรือว่าผู้ที่มีอาการคันพื้นจังซี่นี่นะหรือว่าจากใบไม้คายใบไม้แมงไม้ต่างๆคันทั่วร่างกายอย่าลืมสบู่แก้คันโนนินะช่วยทานได้ทั้งหมดนี้เป็น1เซตหรือว่า1สุดเนาะภาษาบ้านเฮาว่า1สุดใหญ่เลยมอบให้กับรายการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะทั้งภายนอกและก็ภายในและก็ยังมีสวัสดิการดีกว่านั้นเติมอีกบ่แม่นดีกว่าเพิ่มเติมเนาะสำหรับมีรายการหรือว่าลูกค้าที่ต่างๆแขวงต้องการเบิ่งแยงสุขภาพก็แม่นสามารถติดต่อทางบริษัทได้ทางบริษัทยังมีสวัสดิการช่วยกวดเลือดในไตรมาส3เดือนเนาะท่านซื้อผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงสุขภาพในไตรมาส3เดือน5 6เดือนจังซี่นะเพียงแต่3เดือนนี่ก็ช่วยท่านจ่ายค่ากวดเลือดพร้อมเนาะสำหรับในนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นทางบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญลงกวดกาโดยคงช่วยท่านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอันนั้นควรกินอันใดอันใดควรไปพบแพทย์จังซี่แหละเนาะรายละเอียดเพิ่มเติม8856559549เนาะ

อ้าวขอบใจมีรายการเด้อที่ติดตามรายการเวลาใกล้สิบเอ็ดแล้วขอบขอบใจมีรายการที่มาติดตามมาฟังรายการก็พอทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คือทางไลฟ์สดทาง Facebook ลาว National Radio มีรายการที่ตามรายการอยู่เนาะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราด้าลาวที่นำมาบอกมากล่าวกับมีรายการเพื่อให้ทุกคนนั้นนำไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงไปบำรุงเด้อบ่แม่นยานี่นะก็ว่าสารอาหารบำรุงเนาะบำรุงร่างกายบำรุงถึกจุดมันก็แข็งแรงแม่นบ่แนะนำกันตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์โนนี่เอนไซม์แล้วก็สุภาษิตโอสถพร้อมด้วยนารายณ์คลายเส้นสุดใหญ่ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening แล้วก็ยังมีสบู่แก้คันสบู่หน้าใสเป็นสุดใหญ่ให้กับมิตรรายการเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทไอราด้าลาว02088565599 5449มาเป็นเพียงสุดท้ายจากทางรายการของพวกเรามื้อนี้เด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบโตประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงรัฐบาลลาวประดับเปลี่ยนการมิตรภาพให้แก่ทูตมาเลเซียกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นในต้นอาทิตย์หน้ามีความสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนที่เข้าเกาะโอกินาวายอดการขายรถ EV ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสร้างตัวเลขสถิติใหม่สุดท้ายของรายการเชิญทานรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่ารัฐบาลวางลายคาดหมายสู่สนเพื่อพัฒนาสนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาติณคนหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเทือกตั้งต่างๆและสืบต่อประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเสนอโดยทานสันติภาพภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านเวลเพชรศรีบุญมาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงไชยบุรีประกอบคำเห็นใส่มาตรา12ว่าด้วยคลังสะสมแห่งรัฐเห็นว่าสัดส่วนของแต่ละแหล่งรหัสที่จะเข้าในคลังสะสมแห่งรัฐยังบ่ทันจะแจ้งเสนอให้กำหนดจะแจ้งเติมเพื่อสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้ติดตามสวย
2: ต่อกับมาตรา12นะซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญหลายว่าด้วยคลังสะสมแห่งรัฐอิงใส่เนื้อในของมาตราดังกล่าวนี้แรงรายรับที่จะสะสมเข้าอยู่ในคลังสะสมนี้แม่นมาจากสร้างแรงหลักนะอันที่1ก็แม่นได้มาจากการจัดสรรรายจ่ายแผนงบประมาณประจําปีอันที่2ก็แม่นยอดเหลืองบประมาณประจําปีและอันที่3ก็แม่นรายรับเกินแผนงบประมาณแห่งรัฐประจําปีสันสันข้าพเจ้ามีความสนใจว่าสัดส่วนของแต่ละแรงรายรับนี้มีจํานวนเท่าใดเนาะเพราะว่าอยู่นี่ก็บ่ได้กําหนดแจงเพื่อว่าถ้าหากเฮาได้กําหนดละเอียดนั้นจะมีปริมาณหรือมีสัดส่วนเท่าใดจากเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อพวกเฮาจะได้ติดตามช่วยเนาะโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขแห่งชาติของตามช่วย
1: ท่านนางเพชรสมรสอนสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์ประกอบคําเห็นใส่มาตรา57เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดตั้งเก็บและรับงบประมาณแห่งรัฐซึ่งเห็นว่ามีความสำคัญหลายนอกจากเก็บสถิติข้อมูลการเก็บและรับแล้วเสนอให้ใส่ฐานข้อมูลรายรับในมาตรานี้ตื่ม
3: มาตรา57นี่แม่นจะเกี่ยวข้องกับอันน่ะความรับผิดชอบเนาะในการจัดตั้งการจัดเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐซึ่งอยู่ในนี้ก็มีความสำคัญหลายเพราะว่าข้าพเจ้าก็เห็นว่าอยู่ในนี้บับที่1 นี่เขียนว่าสร้างแผนเก็บรายรับเก็บกำข้อมูลสถิติรายรับให้ครบถ้วนคิดไรให้มีความชัดเจนและรับประกันความยุติธรรมโปร่งใสนี่อยากเสนอตื่มว่าอยากให้เว้าเรื่องเขาเอิ้นว่าฐานข้อมูลนำอยากเพิ่มใจนอกจากเก็บกำข้อมูลสถิติฐานรายรับแล้วต้องได้ว่าสร้างฐานข้อมูลสถิติรายรับแบบรวมศูนย์ศูนย์กลางท้องถิ่น
1: ท่านสิงห์คำวงพจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นโดยเสนอให้คณะผู้สอบสร้างหางกฎหมายฉบับนี้เอาใจใส่ค้นคั่วเนื้อในรัฐธรรมนูญมาตรา110ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเพื่อมาผันขยายเข้าในเนื้อในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐให้ชัดเจนขึ้นตื่ม
2: ข้าพเจ้าขอประกอบเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนนั้นข้าพเจ้าจะขอประกอบบางคำผิดคำเห็นเนาะดังนี้อันที่1นี้ข้าพเจ้าขอเสนอให้คณะรับผิดชอบเนี่ยเอาใจใส่คุณคั่วเนื้อในของรัฐธรรมนูญมาตรา110ซึ่งในนั้นได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเพื่อว่ามาพันขยายเข้าในเนื้อในกฎหมายว่าโดยงบประมาณของพวกเขานี้ให้มันละเอียดชัดเจนขึ้นตื้มเนาะซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา110ข้อ1ท่านก็ได้กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐในการกวดสอบเนาะดำเนินการกวดสอบเป็นเอกลักษณ์และก็ตามกฎหมายเพื่อรับประกันความถูกต้องในการสร้างการดัดแก้แผนงบประมาณแห่งรัฐแผนรายรับแผนรายจ่ายและแผนการลงทุนของรัฐ อันนี้แม่นจิตใจสำคัญของรัฐธรรมนูญมาตรา110ข้อ1เนาะขอให้บรรดาท่านได้นำไปพันขยายตื่มเนาะเพื่อเฮ็ดให้ได้ให้ระบบการควบคุมของงบประมาณเฮานี้มีความรัดกุมขึ้นตื่มรับประกันการเก็บรายรับของพวกเฮาเนาะ
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้ออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างใหม
0: ่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมในลักษณะดังกล่าวแม้นบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ได้มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากคณะผักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับภายหลังโอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเห็นว่าเวียกงานสื่อมวลชนมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่ผักในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมทั้งต่อสู้ปกป้องต้านลักษณะผิดเควต้านการบิดเบือนของกลุ่มคนบดีในโอกาสคำนับพับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นระหว่างวันที่13หาวันที่15กรกฎนี้ท่านคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในต้นปีนี้กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกมติตกลงว่าด้วยแต่งตั้งคณะพิศอบรวมในการกักเกียมดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จากนั้นได้มีข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบภายในรวมมีหน่วยงานเนื้อในหน่วยงานโฆษณาขบวนการหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพหน่วยงานปิ่นอ้อมเป็นต้นหน่วยงานเศรษฐกิจบุคลากรและบริหารพิธีการการกักเกียมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ได้เริ่มภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคสิ้นสุดลงมาถึงปัจจุบันทั้ง4หน่วยได้แบ่งความรับผิดชอบแม้นมีความพร้อมในการกักเกียมได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและการนำคันสูงพรรครัฐความเป็นเจ้าการของภาคส่วนและอนุกรรมการต่างๆได้ถูกมอบหมายมีความตั้งหน้าห้าวหันในการกักเกียมและดำเนินกิจกรรมต่าง
4: ๆผ่านการกักเกียมนี้ก็เห็นว่ามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากจำนวนหนึ่งข้อสะดวกนี้มันได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดติดแทจากกรมการเมืองคณะกรรมการที่การสุขภาพและการนำพรรครัฐโดยเฉพาะแม่นชายที่การที่การใหญ่ประธานประเทศเพื่อนได้เอาใจใส่ทุกระยะเวลาการกักเกียมนี้อันที่สองมาเลยแม่นพวกเราก็ได้มีความเป็นเจ้าการของบรรดาภาคส่วนต่างๆนั้นหรืออนุกรรมการต่างๆนั้นที่ได้ถือมอบหมายนี้ก็มีความห้าวหาญบุกบืนถึงจะมีความยุ่งยากในหลายด้านแต่ก็เจ้าก็มีความตั้งหน้าเป็นเจ้าการในการกักเกียมทางต่างๆจนได้สำเร็จเรียกอีกอันนึงเป็นแมนยอนพนักงานสามสิบพักในทั่วคณะผู้สหุ่มพอนี่แหละก็มีความห้าวหาญสู้ส่วนประกอบส่วนเข้าในการกักเกียมด้านต่างๆนี่ได้รับผลสำเร็จแต่พร้อมกันก็ยังมีความยุ่งยากจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะแมนกองซุ่มเนื่องจากว่ากองสุ่มที่นี่เป็นครั้งทำอิฐพวกเขาบ่ทันได้มีประสบการณ์บทเรียนเถื่อยานการกักเกียมก็มีความยุ่งยากอันที่สองมาในการสรุปการบันทึกข้อมูลสนองให้แก่การสรุปตีราคาให้มีความชัดเจนบางด้านเนี่ยก็ยังจำกัดและก็มีบางด้านยังมีลักษณะสมเทียบอยู่และอันหนึ่งอีกเลยเป็นความยุ่งยากในการเฮ็ดสารคดีหรือว่าสร้างสารคดีหรือการวางแสดงรูปภาพต่างๆนี่ซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายในการเก็บกำข้อมูลต่างๆฮะแต่เวลาพวกเขาจะมีความจำกัดนั่นแม่นมาเบื้องร่วมแม่นมาการกักเกียมกองสุ่มในการซื้อส่วนตัวเตียงครั้งที่หนึ่งนี้ฮอดปัจจุบันก็ได้มีความพร้อมอย่างพร้อมด่านแล้ว
0: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ในใส่สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงรอบด้านในของเขตสื่อมวลชนกองประชุมจะได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือการปฏิบัติพลบุตรบาทของสื่อมวลชนกวดกาเบิ่งโค้งประกอบกงจักการจัดตั้งพนักงานสื่อการพัฒนาพื้นฐานโค้งรางวัตถุเทคนิคและบริหารการเงินให้มีความเป็นระบบและเข้มแข็งพร้อมทางวางแผนพัฒนาเวียกงานสื่อไปสู่คุณภาพใหม่นอกจากสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแล้วยังจะได้จัดฝึกอบรมให้ทันแถวสื่อมวลชนรวมมี3บทขึ้นบรรยายคือเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักต่อเวียกงานสื่อมวลชนยกสูงจรรยาบรรณของสื่อมวลชน และการเสื่อมซึมนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานสื่อมวลชนในโอกาสนี้ท่านพันคำเผยยวงเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั่วประเทศจงรักษามนต์เสื้อในอดีตปัจจุบันและสืบต่อเสริมขยายผลงานของตนให้สูงเด่นขึ้นปฏิบัติบทบาทเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พรรคปฏิบัติกฎหมายให้เข้มงวดและมีจรรยาบรรณอาชีพแนใสพัฒนาสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
1: วันที่7กรกฎนี้สหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้พบปะผ่านรูปแบบวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียกรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคกอมมอนิตกูบาสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะผ่านวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิลโรซาดากาเซียฝ่ายลาวได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นอยู่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ประชาชนกูบาไอ้น้องภายใต้การนำพาอันเด็ดเดียวเหนียวแน่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาญาติมาได้ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จที่มีความหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกปักรักษามากผลของการปฏิวัติในท่ามกลางการถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินเป็นเวลาหลายกว่า6ทศวรรษสหายเอมิลิโอรัดมิลโรซาดากาเซียได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาและการกะเกียมจัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาพร้อมนั้นยังได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและผลสำเร็จในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลาดซองใสของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทะลักก้าวบทบาทและอิทธิพลของพรรคและรัฐบาลนับมือนับสูงเด่นขึ้นในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนลาวไอ้น้องที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงและปิติยินดีที่สายพัวพันและการทำมืออันดีงามระหว่างลาวและกูบาสืบต่อได้รับการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการเสริมขยายสายพัวพันหัวมือในตัวหน้าปรึกษาหรือและเลขเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมเป็นกันเองและประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: เมื่อวานนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทงสวรรค์พรหมวิหารหัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านอีดีอีวานบินมามุดเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำลาวพร้อมทางได้ต่างนาให้รัฐบาลลาวประดับเรียนกามิตรภาพให้ท่านทูตเพื่อย่องยอสมเสยและสรรเสริญโตผลงานการประกอบส่วนอันสำคัญของท่านทูตเขาในการเสริมขยายสายพัวพันหัดเนนสายพัวพันมิตรภาพและการทำมืออันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียให้มีบาดก้าวขยายตัวแตกดอกออกผลและเลิกเซิงยิ่งยิ่งขึ้นตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้หงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียตลอดระยะ60ปีผ่านมาสืบต่อได้รับการพัฒนาและเสริมขยายให้เลิกเซิงยิ่งขึ้นในหลายขงเขตการหัวมือพร้อมทั้งแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบทบาทอันตั้งหน้าของท่านทูตตลอดระยะ3ปีผ่านมาด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเสริมขยายการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและมาเลเซียโดยเฉพาะด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานสะอาดการท่องเที่ยวกสิกรรมธนาคารการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนสงสารและอื่นๆรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในขอบสองฝ่ายหลายๆฝ่ายก็คือในขอบอาเซียนโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ผ่านมาสำหรับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ลาวโดยผ่านการให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาภายใต้โครงการหัวมือด้านวิชาการของมาเลเซีย นับแต่ปี1991มาถึงปัจจุบันมีพนักงานรัฐกรจากแขนงการต่างประเทศลาวเข้าร่วมหลายกว่า 2,000 คนท่านทูตยังมีผลงานพ้นเด่นในฐานะเป็นหัวหน้าคณะทูตต่างประเทศประจำลาวนับแต่วันที่13มีนา2025เป็นต้นมาซึ่งได้นำพาคณะทูตตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวเดินทางไปเยี่ยมยามแขวงหัวพันและแขวงบ่อแก้วเพื่อติดตามสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและซอกหาทาแหงสูงอยู่ส่งเสริมการลงมือด้านการค้าและการลงทุนพร้อมทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนของมาเลเซียอยู่ลาวโดยเฉพาะการจัดกองประชุมสุดยอดสภาธุรกิจอาเซียนมาเลเซียครั้งที่1อยู่ลาวในท้ายปีผ่านมาห้องนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความหวังว่าท่านทูตจะสืบโตสุกยู่ส่งเสริมนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวอยู่ลาวหลายขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าส่วนท่านทูตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามแสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสริญและประดับเรียนกามิตรภาพอันมีคุณค่าให้แก่ตนในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบโตเป็นขั้วโตประสานงานประกอบส่วนเขาในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างมาเลเซียและลาวให้ได้รับการพัฒนาและมีบาทก้าวขยายตัวยิ่งยิ่งขึ้นในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพตอนบ่ายมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 13:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงพิธีอัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอประชุมสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา31องศาสำหรับแขวงซิสุมบูนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา26องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
1: สื่อมวลชนเป็นขั้วตอและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป เป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: ต่อไปเสื่อนทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่7กรกฎนี้ว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเป็นพายุไซโคลนเขตฮอนขนาดใหญ่และหุนแรงหลายอาจจะพัดเข้าใกล้เกาะโอกินาวาในภาคใต้ของญี่ปุ่นด้วยความหุนแรงสูงในท้ายทิศนี้ปัจจุบันพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกใกล้กับหมู่เกาะมาเรียนาในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความไว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา3โมงของวันที่7กรกฎนี้โดยมีความแรงของลมถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุไต้ฝุ่นบาวีมิถ่าเอียงที่จะเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศเหนือและอาจจะพัดเข้าใกล้เกาะโอกินาวาด้วยความหุนแรงสูงในระหว่างวันที่10หา11กรกฎนี้องค์การดังกล่าวเรียกร้องให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศและคำเตือนสภาพอากาศล่าสุดอย่างต่อเนื่อง
0: ตามข่าวของสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนอิงตามข้อมูลหลายเดือนจากสภาอุตสาหกรรมยานพาหนะแห่งออสเตรเลียเผยแพร่เมื่อบดุลมณีให้ฮู้ว่ายอดจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ติดต่อกันเป็นเดือนที่5ในเดือนมิถุนาผ่านมาในนั้นจีนได้กลายเป็นแหล่งนำเข้ายานพาหนะสั้นนำของออสเตรเลียบริงานให้ฮู้ตื่มว่า23ส่วนห้อยของยานพาหนะใหม่ที่จำหน่ายอยู่ออสเตรเลียในเดือนมิถุนาผ่านมาทั้งหมดมี 140,058 คันเมนพาหนะไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาปีนี้เมนกวมเอา20ส่วนห้อยต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่ารัฐบาลวางลายคาดหมายสู่ชนเพื่อพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพและยามผ่านมาพรรคและรัฐบาลได้สุ่มทื่นฮอนเข้าใส่เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะสุ่มทื่นฮอนเข้าใส่การพัฒนาพื้นฐานของล่างที่จำเป็นจัดสรรอาชีพภูมิลำเนาและนำพาสร้างกองทุนให้สินเชื่อสนองทื่นฮอนไปพร้อมกับการญาติแยงเอาการช่วยเหลือจากภายนอกเข้าใส่โครงการและจุดสุ่มพัฒนาอยู่หลายบ่อนแต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดบวกกับปัจจัยหลายๆอย่างแต่เห็นว่ามีหลายบ่อนก็มีท่าแหงและมีโนแหงอันใหม่แล้วแต่ยังบ่ทันได้จัดตั้งสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมให้เติบโตพอเท่าใดจากข้อมูลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาในท้ายสมัยปี2025ตามดำรัส348โดยได้ดำเนินการประเมิน 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตทั่วประเทศผลการประเมินเห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14.78 ส่วนห้อยบ้านบ่พ้นทุกข์ 2,173 บ้านกวมเอา 25.83 ส่วนห้อยเมืองบ่พ้นทุกข์ 66 เมืองกวมเอา 44.59 ส่วนห้อยซึ่งสาเหตุที่พ่ายครอบครัวบ่พ้นทุกข์มี2สาเหตุต้นต่อคือครอบครัวขาดอาชีพหรือเล็งและหับที่มั่นคงเนื่องจากขาดความรู้ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐและวิธีทำมาหากินแบบของเดิมบ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขการศึกษาน้ำสะอาดส่วนสาเหตุที่บ้านบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีบ่มีตะข่ายไฟฟ้าในระบบบ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมนาคมและการขนส่งสำหรับสาเหตุที่เมืองบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีและยังบ่ทันเสื่อมจอดกับบ้านภายในเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้อย่างมีประสิทธิผลเทศบาลเมืองบ่ได้ซุ่มใช้น้ำประปาซุ่มสนหรือระบบน้ำประปาดังนั้นรัฐบาลจึงได้ออกวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10 เพื่อให้สมาชิกสภาแห่งชาติพิจารณาวาระแห่งชาติฉบับนี้เพื่อหั่นเอาแนวทางนโยบายมติคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นอันละเอียดด้วยการนำใส่ข้อมูลที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์มีการยั่งยืนรับรองจากองค์การปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายคาดหมายและเวียกจุดสุ่มเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตัวจริงหีบด่วนของชนบทอย่างมีจุดสุ่มและมีลักษณะบุกทะลุวาระแห่งชาติฉบับนี้จะสุ่มใส่แก้ไข2ปัญหาใหญ่คือสร้างอาชีพและแรงและหับที่มั่นคงและยืนยงพัฒนาพื้นฐานของลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทถ้า2ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดลงจาก 14.78 ส่วนห้อยยังเหลือ1ตัวเลขหรือประมาณ8ส่วนห้อยสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในนั้นรัฐบาลได้กำหนดหลายมาตรการเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างครอบครัวสร้างบ้านและเมืองพ้นทุกข์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะสุ่มใส่สร้างอาชีพและแรงและหับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานของลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและยืนยงสุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นรากฐานให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้รากฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนขนขวยและญาติแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทจากแหล่งทุนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศบ่เอื้ออิงใส่แต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อให้มีทุนฮ้อนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้หลายขึ้นและมีจุดสุ่มสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกลุ่มและเอื้ออำนวยให้การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแมนบทเสนอที่เสนอหัวข้อว่ารัฐบาลวางลายคาดหมายสู่ชนเพื่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังทุกที่เคารพและเพื่อนมีรายการแฮกแพงทุกทานนำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับ2มื้อเนาะวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น. มื้อนี้ป่องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังพบกับรายการฮักแผ่นดินแม่กับมิตร3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้ระยะหักลาวหักลาวแล้วก็ระยะลาวกับเพื่อนมิตรในบางเทือกสลับกันและตอนท้ายรายการก็จะมีระยะเที่ยวบ้านแม่เนาะพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดี9 กรกฎาคม 2026คู่กับมือแฮม10คำเดือน8ปีมะเสงพุทธศักราช2569กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10กับดำเนินเรื่องงานมาเป็นมือที่4แล้วมื้อนี้แน่นก็มีได้การผ่านบทรายงานของรัฐบาลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนเงินตา6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนเงินตา6เดือนท้ายปี2026และก็นี้การนำเอาวาระแห่งชาติเข้าผ่านในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวลาแห่งชาติที่3เลยวาระแห่งชาติด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเมื่อนี้นี่กองประชุมเพิ่นก็ได้เริ่มพิจารณากฎหมายแล้วมีกฎหมาย2ฉบับเข้าซึ่งเป็นกฎหมายในกองเขตการเงินเมื่อนี้เป็นกฎหมายสร้างใหม่เนาะว่าด้วยการเงินนั่นแหละนำเข้าผ่านมืออื่นก็จะเป็นมือสุดท้ายแล้วเด้ฉะนั้นท่านผู้ฟังเพิ่นมีรายการหักแผ่นดินแม่ก็คือพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขาก็คือว่าคงจะติดตามรายการอยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาก็ได้ถ่ายทอดเสียงกับผู้ใดมีอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปฟังทุกทางเว็บไซต์ lnr.org.lan ก็ได้หรือว่าไปฟังเรดิโอการ์เด้นกดเข้าไปขึ้นสั่นของ AM ขึ้นสั่นของ567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลางเนาะขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และก็ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้อยู่ในเรดิโอการ์เด้นเนาะฟังได้ทั่วโลกสำหรับรายการทักแผ่นดินแม่เมื่อนี้

ียงแขวงเวียงจันทน์นั่นเองอันก็เป็นทั้งเบิดที่จะเกิดขึ้นในรายการหักแผ่นดินเมเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงฮอกจากรายการว่าฮอกก็เนาะแล้วจึงกลับเข้าสู่การดำเนินรายการในระยะเมืองลาววันนี้

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามครับฟังรายการทักแผ่นดินเมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:30 น. ฉะนั้นอย่าลืมฟังรายการเป็นแนวใดมีคำคิดคำเห็นเข้ามาดื่มน้ำกันแด่อย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นของทุกท่านจะเป็นบทเรียนเป็นบทเอียงเป็นข้อมูลที่ดีให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการทักแผ่นดินเมให้มีคุณภาพมีเนื้อหาสาระดีขึ้นกว่าเก่าเข้าสู่เรื่องเมืองลาววันนี้พวกเขาจะเสนอหู้เกี่ยวกับมักเพชรลาวบอกเพชรขี้หนูของลาวนี่แหละเกี่ยมบุกตลาดจีนสาธารณรัฐเกาหลีได้อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากรัฐบาลลาวร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรหรือว่าฟาวนี่ก็ได้เล็งปลดล็อกทางแห่งด้านการส่งออกมักเพชรลาวไปสู่ตลาดจีนและสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้แผนงาน Hand in Hand เพื่อดึงดูดการลงทุนยกระดับตรงส่วนมูลค่าและสร้างรายรับที่ยืนยงให้ชาวเกษตรกรโดยเน้นใส่แก้ไขสิ่งท้าทายด้านมาตรฐานการสนองให้กลายเป็นโอกาสทองทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าโอกาสคำนั่นแหละเนาะและในวันที่1กรกฎนี้จะมีบัตรเก้าสำคัญเพื่อหันเปลี่ยนแขนงการเกษตรกรรมของลาวซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติจับมือกับรัฐบาลจัดกองประชุมสำรวจเก็บกำข้อมูลเพื่อปรึกษาหารือปลดล็อกทางแห่งจำนวนหลวงหลายของแขนงการวางเพชรในประเทศลาวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสากลและดึงดูดการลงทุนแบบยืนยงและกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งปฏิบัติงานภายใต้แผนงานริเริ่มการหัวมือซึ่งกันและกันซึ่งมักเพชรลาวได้ครับการรับรองให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริมิสิตยุทธศาสตร์ที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาทุกยากเพิ่มได้ครับให้ชาวเกษตรกรขนาดน้อยและก็ยกระดับมูลค่าเพิ่มให้แก่การส่งออกสร้างความเข้มแข็งให้ต้องสู่ทางด้านมูลค่าและอันนี้ก็ถือว่ามีคำยั่งยืนของดร.พรหมีอินทิจักห้องหัวหน้ากรมแผนการและการลงมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้เน้นหนักในกองประชุมว่าหมักเพชรลาวก็มีแท้แห่งสำคัญสำหรับตลาดภายในและสากลปัจจุบันก็ดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อทั้งนักลงทุนต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะในเวทีปรึกษาเรื่องการลงทุนทั่วโลกปี2025ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงโรมประเทศอังกฤษเนาะและสำหรับความสนใจอีกอันหนึ่งก็เป็นตลาดของจีนและสหรัฐเกาหลีเนาะจากรายงานเบื้องต้นนี่ประเทศจีนตลาดประเภทเม็ดเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกเลยเนื่องจากว่าความต้องการบริโภคภายในและอุตสาหกรรมปรุงแต่งของจีนนี่โดยเฉพาะอาหารจีนเพิ่นใช้ต้องการหมักเพชรจำนวนหลายจีนก็ได้เปลี่ยนสถานะกลายมาเป็นประเทศที่นำเข้าหมักเพชรแห่งสุดที่ตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาโอกาสคำของลาวก็ย้อนว่าภายใต้สัญญาการค้าเสรีอาเซียนจีนและอาเซบมักเพชรลาวก็ได้ครับที่พิเศษยกเว้นอัตราภาษีเป็นศูนย์สำหรับมักเพชรแห้งและมักเพชรสดบวกกับความได้เปรียบด้านระยะทางและก็เส้นทางรถไฟลาวจีนเหตุให้ลาวนี่เหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆเช่นว่าอินเดียหรือว่าอูกันดาในด้านต้นทุนการขนส่งและความสดใหม่และพร้อมเดียวกันนั้นสหรัฐเกาหลีก็แม้ตลาดที่มีความต้องการบริโภคมักเพชรลาวประมาณหลายและเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วเพิ่นต้องการบริโภคหมักเพชรภายในประเทศเพิ่นมีมัน 200,000 ต้นต่อปีแต่ว่าอัตราการผลิตกลุ่มตนเองได้ลดลงเหลือเพียงแต่30ส่วนห้อยเฮ็ดให้ต้องได้พึ่งพาการนำเข้าถึง70ส่วนห้อยโดย93ส่วนห้อยแม่นการนำเข้าจากจีนเนาะฉะนั้นลาวก็มีทางเลือกที่จะส่งออกหมักเพชรไปสหรัฐเกาหลีเพราะว่ายุทธศาสตร์การตลาดของสหรัฐเกาหลีแม่นแตกต่างออกไปย้อนว่าสหรัฐเกาหลีแม่นตั้งกำแพงภาษีสำหรับหมักเพชรสดและหมักเพชรแห้งสูงถึง270ส่วนห้อยฉะนั้นทางออกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ประกอบการลาวก็คือการส่งออกในรูปแบบหมักเพชรแช่แข็งหรือว่าหมักเพชรบดซึ่งต้องเสียอัตราภาษีประมาณ30ส่วนห้อยเท่านั้นจึงจะสามารถแข่งขันด้านราคาได้เอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลครับจากการสำรวจจะถูกนำไปสังรวมเข้าในหางบทสรุปการลงทุนหมักเพชรของลาวซึ่งจะกลายเป็นเอกสารอ้างอิงอันมีคุณค่าและเป็นพื้นฐานหลักฐานสำคัญสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติการจับคู่ธุรกิจที่กำหนดขึ้นในเดือนสิงหาปีนี้เนาะถือว่าเป็นข่าวดีของชาวเกษตรกรที่ปลูกหมักเพชรแหละเนาะเฮ็ดหยังก็ถ้าว่าตั้งใจเฮ็ดหยังก็เป็นสินค้าเบิดนั่นแหละเนาะประเทศลาวนี่ก็มีทางแห่งหลายด้านเด้เรื่องการผลิตกสิกรรมก็ได้นอกจากผลิตแล้วก็มีการปรุงแต่งก่อนจะส่งออกก็ได้เฮ็ดให้มูลค่าของผลผลิตมันสูงขึ้นบ่มันจะส่งออกเป็นวัตถุดิบได้ล่ะเนาะเขาก็ต้องมีการปรุงแต่งเฮ็ดให้มูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนั้นก็แม่นเลยเนี่ยเมืองลาววันนี้เสนอหู้เกี่ยวกับมักเพชรลาวเกี่ยมบุกตลาดจีนและสหรัฐเกาหลีส
่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการช่วยเหลือของอินเดียที่ได้สนับสนุนซิมโครงการพัฒนาอยู่ในลาวอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าตอนบ่ายวันที่2กรกฎาคมนี้อยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศก็มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการเห็นผลไวประจําสุข2627ภายใต้ขอบการร่วมมือแม่น้ําของแม่น้ําคงคาเลยแม่น้ําคงคาก็อยู่ประเทศอินเดียเนาะระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลอินเดียและสำหรับซุก 2026-2027 นี่รัฐบาลอินเดียจะได้สนับสนุนลาวจำนวน10โครงการรวมมูลค่าเป็น 490,000 กว่าดอลลาร์ครอบคลุม10แขวงรวมมีจำปาสักโรงน้ำท่าสละวันเสียงขวงหัวพันเวียงจันทร์สวรรค์เขตบ่อแก้วเสกอกและอุดมไซโดยเน้นใส่ก่อสร้างโรงเรียนสุขศาลาอาคารสถานที่สาธารณะส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและท่านสมบูรณ์สิหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนอินเดียที่ได้สืบต่อให้การสนับสนุนผ่านขอบการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมของเราพร้อมทั้งช่วยสร้างสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมือระหว่างลาวอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่วนเอกอัครทูตอินเดียประจำลาวก็แสดงความเชื่อมั่นว่าบรรดาโครงการเห็นผลไวทั้ง10โครงการนี้จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลสร้างผลประโยชน์โดยกลมให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำของและนับแต่อินเดียเปิดโครงการนี้เป็นต้นมาในปี2022ภายใต้โครงการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาลาวก็ได้รับอนุมัติโครงการไปแล้ว36โครงการรวมมูลค่า 1.7 ล้านกว่าดอลลาร์เนาะซึ่งความลงนามในการปฏิบัติโครงการครั้งนี้ต่างหน้าฝ่ายอินเดียกับแมนทานทูตอินเดียเนาะเป็นผู้ต่างหน้ารัฐบาลอินเดียลงนามร่วมกับพัฒนาจาก10แขวงของเราที่ได้รับอนุมัติโครงการโดยแมนทานไมทองธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นสักขีพยานพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนอีกเจ้าของนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องลาวกับเพื่อนมิตรที่รายการทักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนมิตรรายการเราฟังเกี่ยวกับการช่วยเหลือโครงการพัฒนาอยู่ในลาวโดยแมนสนับอินเดียเป็นผู้สนับสนุน10โครงการด้วยกันเนาะและอยากจะตั้งปฏิวัติ2026-2027นั่นเองเอาเปลี่ยนบรรยากาศฟังล้ำซะบัดนี้เนาะฟังเพลงหลายละล้ำจากหนึ่งก่อนมอบเป็นความสุขของเบิกบานมุ่นซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดลาวของเฮาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

ข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้รายการทางแผ่นดินแม่จะพาทานไปทั้งบ่อไก่จากนครหลวงจันทน์ถ้ำอ่างหลวงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ทางเมืองวังเวียงท่านผู้ฟังที่เคารพทางอ่างหลวงนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศสถานที่แห่งนี้ก็ตั้งอยู่บ้านนาม่วงห่างจากตัวเมืองวังเวียงประมาณ13กิโลเมตรท่ามกลางภูหินปูนและป่าไม้อันเขียวงามที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปีจุดเด่นของถ้ำอ่างหลวงมันเป็นอ่างน้ำธรรมชาติสีฟ้าใสที่สามารถมองเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่ลอยอยู่ในน้ำอย่างชัดเจนบรรยากาศอ้อมรอบก็เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนกับครอบครัวหมู่เพื่อนและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนอกจากความสวยสดงดงามของธรรมชาติแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเช่นว่าโดดน้ำขี่สลิงย่างปลาชมธรรมชาติและกิจกรรมอื่นๆในนั้นสลิงของถ้ำอ่างหลวงมีความยาวประมาณ800เมตรถือเป็นหนึ่งในและสลิงที่ยาวที่สุดของเมืองวังเวียงและก่อนจะไปฮอดจุดปล่อยตัวนักท่องเที่ยวจะได้ย่างปลาขึ้นภูเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติอย่างไกลสิทธิ์ท่านหมอกสวัสดิ์จิตตวงศ์ผู้ประกอบการธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำอ่างหลวงกาดว่าไว้ฮู้ว่าย้อนเห็นในความสำคัญของธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตเพิ่นก็อยากอนุรักษ์ปกปักรักษาสภาพแวดล้อมนี้ไว้ให้ยืนยงตลอดไปจนฮอดเส้นลูกเส้นหลานโดยเฉพาะกระบวนการรักษาความสะอาดอยู่ในสถานที่ถ้ำอ่างหลวงจึงได้แนะนำนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้บ่ให้ทิ่มขี้เหยียดสะทรายบ่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมพร้อมนี้ในขอบเขตสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำอ่างหลวงก็ได้วางจุดถังทิ่มขี้เหยื่อแง่ขี้เหยื่อไว้ให้แล้วเพื่อให้พื้นที่นี้มีความงดงามอย่างยืนยงและนอกจากนี้ยังมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นต้นเป็นการขายอาหารพื้นเมืองขายเครื่องที่ระลึกการแสดงศิลปะพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆเพื่อสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวถ้ำอ่างหลวงนับมื้อนับหลายขึ้นสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำมัสซาดถ้ำอ่างหลวงนี้ก็ได้พัฒนาติดพันกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในความสมดุลและยืนยงโดยเน้นให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมีส่วนร่วมในการเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อจึงเน้นให้สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำอ่างหลวงได้รับรางวัลการพัฒนาการท่องเที่ยวดีเด่นและยืนยงของลาวสำหรับฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดก็แม้ระยะเดือนตุลาหาเดือนมีนาของทุกปีเพราะว่าจะมีน้ำหลายอากาศเย็นสบายเอาเป็นว่าหากว่าท่านผู้ฟังหรือว่าเพื่อนวินรายการก็คือพี่น้องเสื้อสลาวอยู่ต่างประเทศที่กลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่ามีโอกาสเดินทางไปทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ก็ขอฝากถ้ำอ่างหลวงไว้เด้อแม่นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ท่านบ่ควรพลาดเพราะท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและกิจกรรมที่ไปเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนั่นเองเนาะอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่จากรายการนักแผ่นดินแม่นำมาเสนอเพื่อมีรายการรับฟังถ้ำอ่างหลวงอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เอาละเพื่อมีรายการที่ฮักแพงเพราะวันนี้เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจสำหรับการติดตามครับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่มาโดยตลอดรายการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านรับฟังสองมื้อวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.มื้อนี้ไว้ไซฟอนแก่ผู้บริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่งานทุกประการปองใจเจริญสุขผู้บริการพร้อมด้วยในสายควบคุมเสียงสีสุวรรณดีดาลวงขอลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ฮดปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แม่นจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขฮกโตเสริมได้รับเกียรติข่าวห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากพัสดุต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขหกโตโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกงและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์มงกงเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนล้อมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสี่รางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรดาทานได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคม สำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เมงจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการหับเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปองแปงใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตออกครั้งเดียวแม่นจะได้หับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายซึ่งมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสำนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่สองได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลอดในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่ในตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงหายในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำหักทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุกมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2การดำเนินกิจการในคณะจะเป็นการตั้งโรงเรียนของคุณสุขสันต์พันธ์คุณสุขสิทธิ์เสริมการเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาการขับขันคณะผมที่จะเชื่อมโยงเส้นหนึ่งอินเดียในห้องตลาดพื้นปัสสาวะ

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลได้กดเสียงหอยในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเรือนหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่อยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2

หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5

เลนหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบ้านเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาเน้นเพื่อระดมทุนจากสังคมภายในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ไลน์ลอตเตอรี่ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามหาชมและหาฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3จะตั้งเลขรางวัลหอพระนามในน้องสูงดูบันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอพัฒนามันโทรกันครั้งน้องจันทร์ที่เรียนละครหลวงเลี้ยงจันทร์และจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการ

0: ขณะนี้พนักงานออกเรียงรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นเทียบห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มเต็มหมายเลข1หาหมายเลข0

0: รางวัลเลขหกตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข862 891 862 891เลขห้าตัวได้แก่หมายเลข62 891 62 891เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2891 2891เลข3ตัวได้แก่หมายเลข891 891เลข2ตัวได้แก่หมายเลข91 91และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เหี่ยมห้อยต่อไปเมนจะทำการขออภัยต่อไปเมนจะได้คนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย5ออกข้างวันที่9เดือนกรกฎาคมปี2016รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข862 891 862 891เลข5ตัวได้แก่หมายเลข

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังว่าท่านเคยคิดว่าในชีวิตที่ผ่านมานั้นมีน้ำชีวิตบ่น้ำชีวิตเป็นคำที่คนเราของพวกเขานี่มักใช้เพื่อชี้บอกถึงความเจ็บปวดว่าโอ้ยในชีวิตของแต่ละคนนั้นมันบ่ได้สุขสนุกสุขสำราญเพื่อที่ให้เห็นถึงอุปสรรคความยุ่งยากนั่นคือน้ำชีวิตเพราะว่ามันหมายถึงสิ่งที่กีดขวางปัญหาความทุกข์ทรมานความลำบากต่างๆที่คนเราจะต้องได้ประเสริฐในการดำรงชีวิตแต่บางคนพัดคิดว่าน้ำชีวิตนั้นเหตุสิ่งที่ให้ตัวเองนี่มีความเจ็บปวดไข้ก็ว่ามีน้ำนั้นเสียบแทงตลอดเวลาเหตุให้จิตใจนี่นะเจ็บปวดรวดร้าวบางครั้งก็มันเกิดจากความผิดหวังบางครั้งก็มันเกิดจากความกินแหนงแข่งใจซึ่งกันและกัน

0: รวมความแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ถึงความท้าทายและความลำบากของการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งซึ่งคนเฮาจะต้องได้ผ่านพาอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได
1: ้รายการเพลงดังในอดีตขอเป็นกำลังเอาใจช่วยสำหรับคนที่กำลังทุกข์ทรมานจากความหักหากท่านกำลังบ่สบายใจนั้นทางรายการขอเป็นกำลังใจให้ยอมรับว่าชีวิตคนเฮาบางครั้งความเจ็บปวดก็เป็นทางผ่านไปสู่ความเข้มแข็งได้เพียงเท่านี้เฮาจะผ่านมันได้อยู่ดอกอย่าให้ความเจ็บปวดมาทำลายจิตใจของเฮาแมนยูมื้อนี้อาจจะมืดมัวแต่มื้อภายหน้าจะมีแสงสว่างสำหรับเฮาอย่าลืมยิ้มให้กับตนเองจงอยู่กับวันนี้และให้เวลากับใจของเฮาอีกบ่ดนดอกมือหนึ่งเฮาก็จะยิ้มได
0: ้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่คิดว่าตนเองมีความลำบากมีน้ำทุ่มแทงชีวิตจิตใจของตนเองตลอดมาดังนั้นเพลงทำวิทย์จากรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ทางรายการจะขอนำเสนอเพลงอีกเพลงหนึ่งจากการประพันธ์ของพรหมาสมสุทธิที่แต่งไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1968นั่นแหละนักฮ้องต้นสบับสำหรับเพลงนี้ก็แม่นคำเติมสานุบาลเพลงนี้มีชื่อว่า

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงน้ำชีวิตที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้หวังว่าคงถูกใจหลายท่านสมควรถึงแม้นว่าผู้ฟังบางคนอาจกำลังประเสริญกับน้ำชีวิตอยู่ก็เป็นได้น้ำชีวิตแม่นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและใช้เป็นคำอุปมาได้หลายอย่างเช่นน้ำชีวิตซึ่งในสภาพเป็นจริงนั้นอาจมีถึงความสุขความทุกข์การต่อสู้ความหวังและการเฮียนฮู้ซึ่งบางครั้งคำเว้านี้ก็ใส่ในความหมายที่เชิญชวนให้คนฮู้จัดรับมือกับความจริงและการต่อสู้ในชีวิตถึงว่าในชีวิตจริงบ่มีไผจะชนะทุกครั้งในการสู้กับปัญหาแต่ผู้ที่บ่ยอมอ่อนข้อต่ออุปสรรคยอมจะประสบผลสำเร็จได้แน่นอน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพในเมื่อน้ำชีวิตบ่เป็นมิตรกับการดำรงชีวิตของคนเฮาดังนั้นพวกเฮาเนี่ยกลับมาเป็นมิตรกันดีกว่าเพราะว่าการเป็นมิตรการเป็นเพื่อนสหายนั้นมันเป็นการเฮ็ดให้เฮาตัดสินใจที่จะเลือกอยู่อย่างสันติอยู่อย่างความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยการมีส่วนร่วมในสังคมแทนที่จะเลือกความขัดแย้งความเป็นศัตรูหรือความเกลียดสังมันเป็นสิ่งที่บ่น่าจะมีในสังคมของพวกเฮาคุณค่าของสายสัมพันธ์มันเน้นถึงความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นมิตรสามารถสร้างผลดีสามารถสร้างความผาสุกให้แก่ทุกฝ่ายหลายกว่าการแตกแยกยอมรับว่าบางครั้งในชีวิตของคนเฮาต้องพยายามสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นทั้งที่ว่าคนคนนั้นผ่านมาเคยมีข้อขัดแย้งเคยกินแหนงแข่งใจซึ่งกันและกันแต่หากมีคนถามว่าเป็นหยังเราต้องเป็นมิตรกันก็แน่นอนว่ามีหลายเหตุผลที่หลายๆคนจะตอบที่แตกต่างกันรวมแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ทางด้านสังคมและการอยู่รอดเพราะว่าการร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นหน้าที่พื้นฐานของมวลมนุษย์การเป็นมิตรกันการได้ช่วยเหลือเพื่อสร้างเครือข่ายซึ่งกันและกันการแบ่งปันความรู้การพัฒนาให้สังคมก้าวหน้าไปนั้นมันจะช่วยลดพรความขัดแย้งเพราะว่าความเป็นมิตรเป็นสิ่งที่กีดขวางที่ดีที่สุดต่อกับการใช้ความหุนแหงหรือการสร้างข้อขัดแย้งที่บ่มีผลประโยชน์เลยให้กับตัวของเฮาและสังคม
0: การเป็นมิตรกันที่ว่าดีกว่านั้นมันยังมีผลประโยชน์ทางด้านจิตใจและสุขภาพ

0: พาะคนเฮาต้องการความสุขและความสบายใจเมื่อเฮามีมิตรที่ดีเฮ็ดให้เฮามีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและมีความสุขมันช่วยลดพรความเครียดและความโดดเดี่ยวการมีเพื่อนมิตรที่ดีสามารถให้กำลังใจตักเตือนอย่างสร้างสรรค์เมื่อเฮาประพฤติตัวบ่เหมาะสมและสุขอยู่ให้เฮาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
1: เพื่อโลกที่ดีขึ้นความเข้าใจที่แตกต่างความเป็นมิตรส่งเสริมให้เฮาพยายามเข้าใจผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมมีความคิดที่แตกต่างเพื่อสร้างสันติภาพในระดับทุกสั้นคนในสังคมหรือในชุมชนหรือในระดับสากลพื้นฐานของสันติภาพแม่นการเคารพและความเป็นมิตรสรุปแล้วการเป็นมิตรกันนั้นก็แน่นอนว่ามันดีกว่าการเป็นศัตรูกันเพราะว่ามันบ่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ดีงามเท่านั้นแต่มันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความอยู่รอดความสุขและความก้าวหน้าของมนุษย์เฮาอีกด้วยดังนั้นเพลงต่อไปนี้ทางรายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังอีกเพลงหนึ่งที่โด่งดังพอสมควรในอดีตผ่านมาดนแล้วแหละจากการห้องของบุญเทียงมณีวงศ์เสียงของเพลงนี้อาจจะบ่ดีปานใดเพราะว่าเพิ่นได้บันทึกเสียงไว้หลาย10ปีละเพลงนี้ให้ชื่อว่าเป็นมิตรกันดีกว่า

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคําว่าเป็นมิตรกันดีกว่าคือคําเว้าที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่แต่อ่อนโยนหากมันเป็นการกระทําได้คือคําเว้าก็จะช่วยเฮ็ดให้โลกนี้เป็นตาอยู่สังคมสงบสุขย้อนว่าเป็นมิตรกันดีกว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนิยมใช้ในการพัวพันระหว่างบุคคลโดยเฉพาะในกรณีที่มีคนหนึ่งรู้สึกดีๆหรืออยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นเรื่องความรักแต่อีกฝ่ายหนึ่งบ่ได้คิดแบบนั้นและต้องการรักษาไว้เพียงแต่ความเป็นเพื่อนหรือมิตรสหายก็ตามมันก็ยังเป็นภาพที่สวยงามในสังคมอยู
1: ่คำว่าการเป็นมิตรถึงจะเป็นการปฏิเสธก็เป็นการแสดงออกที่อ่อนโยนมันเป็นวิธีที่ใช้เพื่อปฏิเสธโดยใช้คำเว้าที่สุภาพและบ่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจมันเป็นการบอกว่าถึงแม้จะบ่สามารถเป็นคู่ฮักคู่ครองกันได้สำหรับคนที่ฮักกันแต่หากทั้งสองฝ่ายนั้นยังมีสายเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมันก็จะรักษาสถานะของความเป็นเพื่อนไว้รวมความว่าการเป็นมิตรกันดีกว่าแม่นบอกถึงการเป็นเพื่อนที่ดีและเราต้องการให้มีความสัมพันธ์นี้ในสังคมอีกต่อไปถึงแม่นว่าคนที่เคยรักกันนั้นบ่สามารถจะเป็นคู่ครองกันได้ก็ตาม
0: สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมจริงการเป็นมิตรกันนั้นยิ่งมีความสำคัญหลายเพราะเป็นการสร้างพื้นฐานแห่งความสามัคคีที่แน่นแก้นได้ในอดีตประวัติศาสตร์ได้บันทึกความบ่หักแพ้งสามัคคีของคนลาวเฮ็ดให้ประเทศชาติถูกแบ่งแยกเฮ็ดให้ประชาชนตกระกำลำบากครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนประเทศชาติเฮาจะได้รับเอกราชสมบูรณ์เฮาได้สูญเสียถึงชีวิตเลือดเนื้อและแผ่นดินบ่มู่ว่าเท่าใดแล้วในช่วงสงครามเย็นที่ประเทศมหาอำนาจแข่งขันกันเพื่อขยายอำนาจทางอุดมการณ์ของระบอบทุนนิยมที่มีต่อผู้ฟักไฟอย่างให้สังคมอยู่ยังสงบสุขนั่นโดยอิงใส่ทฤษฎีโดมิโนอเมริกาย่านกลัวว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนเดินตามลัทธิสังคมนิยมแล้วจะเฮ็ดตนเองสูญเสียอำนาจ CIA จึงจัดตั้งก
2: ฎก่อยจักเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
2: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
3: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหุ้งหมอให้แพทย์เป็นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
4: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน

คนหักเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของสุวรรณวงศ์แล้วก็ส่วนหลายเพลงนี้จะเป็นมู่หญิงหรือว่ามู่ซ้ายห้องนํากันหรือบางเทื่อก็อาจจะเป็นมู่หญิงห้องหรือบางเทื่อก็อาจจะเป็นมู่ซ้ายห้องเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มีลักษณะสนุกสนานแต่มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่แต่สําหรับเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นการห้องของมู่ซ้ายในเพลงที่มีชื่อว่าราตรีแนว

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบโตประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงรัฐบาลลาวประดับเปลี่ยนการมิตรภาพให้แก่ทูตมาเลเซียญี่ปุ่นเฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนที่เข้าเกาะโอกินาวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาติณคอนหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเลือกตั้งต่างๆและสืบต่อประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเสนอโดยทานสันติภาพภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านเวลเพชรศรีบุญมาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงไชยบุรีประกอบคำเห็นใส่มาตรา12ว่าด้วยคลังสะสมแห่งรัฐเห็นว่าสัดส่วนของแต่ละแหล่งรหัสที่จะเข้าในคลังสะสมแห่งรัฐยังบ่ทันจะแจ้งเสนอให้กำหนดจะแจ้งเติมเพื่อสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้ติดตามสวย
2: ต่อกับมาตรา12นะซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญหลายว่าด้วยคลังสะสมแห่งรัฐอิงใส่เนื้อในของมาตราดังกล่าวนี้แรงรายรับที่จะสะสมเข้าอยู่ในคลังสะสมนี้แม่นมาจาก3แรงหลักนะอันที่1ก็แม่นได้มาจากการจัดสรรรายจ่ายแทนงบประมาณประจําปีอันที่2ก็แม่นยอดเรื่องบประมาณประจําปีและอันที่3ก็แม่นรายรับเกินแทนงบประมาณแห่งรัฐประจําปีท่านสังข้าพเจ้ามีความสนใจว่าสัดส่วนของแต่ละแรงรายรับนี้มีจํานวนเท่าใดเนาะเพราะว่าอยู่นี่ก็บ่ได้กําหนดแจงเพื่อว่าถ้าหากเฮาได้กําหนดละเอียดนั้นจะมีปริมาณหรือมีสัดส่วนเท่าใดจากเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อพวกเราจะได้ติดตามช่วยเนาะโดยเฉพาะกระเป็นสมาชิกฝ่ายแห่งชาติตามช่วย
1: ท่านนางเพชรสมรสอนสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์ประกอบคําเห็นใส่มาตรา57เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดตั้งเก็บและหับงบประมาณแห่งรัฐซึ่งเห็นว่ามีความสำคัญหลายนอกจากเก็บสถิติข้อมูลการเก็บและหับแล้วเสนอให้ใส่ฐานข้อมูลรายหับในมาตรานี้ตื่ม
3: มาตรา57นี่แม่นจะเกี่ยวข้องกับอันน่ะความรับผิดชอบเนาะในการจัดตั้งการจัดเก็บรายหับงบประมาณแห่งรัฐซึ่งอยู่ในนี้ก็มีความสำคัญหลายเพราะว่าข้าพเจ้าก็เห็นว่าอยู่ในนี้บับที่1นี่เขียนว่าสร้างแผนเก็บรายหับเก็บกรรมข้อมูลสถิติรายหับให้ครบถ้วนคิดไรให้มีความชัดเจนและรับประกันความยุติธรรมโปร่งใสนี่อยากเสนอตื่มว่าอยากให้เว้าเรื่องเขาเอิ้นว่าฐานข้อมูลนําอยากเพิ่มใจนอกจากเก็บกรรมข้อมูลสถิติฐานรายหับแล้วต้องได้ว่าสร้างฐานข้อมูลสถิติรายหับแบบรวมศูนย์ศูนย์กลางท้องถิ่น
1: ท่านสิงห์คำวงพจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นโดยเสนอให้คณะรับผิดชอบสร้างหางกฎหมายฉบับนี้เอาใจใส่ค้นคั่วเนื้อในรัฐธรรมนูญมาตรา110ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเพื่อมาผันขยายเข้าในเนื้อในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐให้ชัดเจนขึ้นตื่ม
2: ข้าพเจ้าขอประกอบเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนนั้นข้าพเจ้าจะขอประกอบบางคำผิดคำเห็นเนาะดังนี้อันที่1 นี้ข้าพเจ้าขอเสนอให้คณะรับผิดชอบเนี่ยเอาใจใส่คุณคั่วเนื้อในของรัฐธรรมนูญมาตรา110ซึ่งในนั้นได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเพื่อว่ามาพันขยายเข้าในเนื้อในกฎหมายว่าโดยงบประมาณของพวกเฮานี้ให้มันละเอียดชัดเจนขึ้นตื้มเนาะซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา110ข้อ1หั่นก็ได้กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐในการตรวจสอบเนาะดำเนินการตรวจสอบเป็นเอกลักษณ์และก็ตามกฎหมายเพื่อรับประกันความถูกต้องในการสร้างการดัดแก้แผนงบประมาณแห่งรัฐแผนรายรับแผนรายจ่ายและแผนการลงทุนของรัฐอันนี้มันจิตใจสำคัญของรัฐธรรมนูญมาตรา110ข้อ1เนาะขอให้บรรดาท่านได้นำไปพันขยายตื่มเนาะเพื่อเฮ็ดให้ได้ให้ระบบการควบคุมของงบประมาณเฮานี้มีความรัดกุมขึ้นตื่มรับประกันการเก็บรายรับของพวกเฮาเนาะ
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้ออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างใหม่
0: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมในลักษณะดังกล่าวแม้บ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ได้มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากคณะผักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับภายหลังโอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักเห็นว่าเวียกงานสื่อมวลชนมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่ผักในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมทั้งต่อสู้ปกป้องต้านลักษณะผิดเขวต้านการบิดเบือนของกลุ่มคนบดีในโอกาสคำนับพับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในต้นปีนี้กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกมติตกลงว่าด้วยแต่งตั้งคณะพิสอบรวมในการกักเกียมดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จากนั้นได้มีข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบภายในรวมมีหน่วยงานเนื้อในหน่วยงานโฆษณาขบวนการหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพหน่วยงานปิ่นอ้อมเป็นต้นหน่วยงานเศรษฐกิจบุคลากรและบริหารพิธีการการกักเกียมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ได้เริ่มภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคสิ้นสุดลงมาถึงปัจจุบันทั้ง4หน่วยได้แบ่งความรับผิดชอบแม้มีความพร้อมในการกักเกียมได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและการนำคันสูงพรรครัฐความเป็นเจ้าการของภาคส่วนและอนุกรรมการต่างๆได้ถูกมอบหมายมีความตั้งหน้าห้าวหันในการกักเกียมและดำเนินกิจกรรมต่าง
4: ๆผ่านการกักเกียมนี้ก็เห็นว่ามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากจำนวนนึงข้อสะดวกนี้มันได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดติดแทะจากกรมการเมืองกระทรวงการเกษตรการสุขภาพและการนำผักรัฐโดยเฉพาะแม่นชายกระทรวงการใหญ่ประธานประเทศเพื่อนได้เอาใจใส่ทุกระยะเวลาการกักเกียมนี้อันที่สองมาเลยแม่นพวกเราก็ได้มีความเป็นเจ้าการของบรรดาภาคส่วนต่างๆหรืออนุกรรมการต่างๆนั้นที่ได้ถือมอบหมายนี้ก็มีความห้าวหาญบุกบืนถึงจะมีความยุ่งยากในหลายด้านแต่ก็เจ้าก็มีความตั้งหน้าเป็นเจ้าการในการกักเกียมต่างๆจนได้สำเร็จอีกอันนึงเป็นแมนยอนพนักงานสามสิบพักในทั่วคณะผู้สมพอนี่แหละก็มีความห้าวหาญสู้ส่วนประกอบส่วนเข้าในการกักเกียมด้านต่างๆนี่ได้ครับสำเร็จแต่พอมานั้นก็ยังมีความยุ่งยากจำนวนนึงโดยเฉพาะแมนกองซุ่มเนื่องจากว่ากองสุ่มตัวนี้เป็นครั้งทำอิฐพวกเฮาบ่ทันได้มีประสบการณ์บทเรียนเถื่อยานการกักเกียมก็มีความยุ่งยากอันที่2มาเลยการสรุปการบันทึกข้อมูลสนองให้แก่การสรุปตีราคาให้มีความชัดเจนบางด้านเนี่ยก็ยังจำกัดและก็มีบางด้านยังมีลักษณะสมเทียบอยู่และอันนึงอีกเลยแม่นความยุ่งยากในการเฮ็ดสารคดีหรือว่าสร้างสารคดีหรือการวางแสดงรูปภาพต่างๆนี่ซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายในการเก็บกำข้อมูลต่างๆฮะแต่เวลาพวกเขาจะมีความจำกัดนั่นแม่นมาเบื้องร่วมแม่นมาการกักเกียมกองสุ่มในการซึมซึนตัวเตียงครั้งที่1นี้ฮอดปัจจุบันก็ได้มีความพร้อมอย่างพร้อมด่านแล้ว
0: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ในใส่สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงรอบด้านในคงเขตสื่อมวลชนกองประชุมจะได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือการปฏิบัติพลวุฒิบาทของสื่อมวลชนกวดกาเบิ่งโค้งประกอบกงจักการจัดตั้งพนักงานสื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงรางวัตถุเทคนิคและบริหารการเงินให้มีความเป็นระบบและเข้มแข็งพร้อมทางวางแผนพัฒนาเวียกงานสื่อไปสู่คุณภาพใหม่นอกจากสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแล้วยังจะได้จัดฝึกอบรมให้ทันแถวสื่อมวลชนรวมมี3บทขึ้นบรรยายคือเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนยกสูงจรรยาบรรณของสื่อมวลชนและการเสื่อมซึมนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานสื่อมวลชนในโอกาสนี้ทานพันคำเผยยวงเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั่วประเทศจงรักษามูลเสื้อในอดีตปัจจุบันและสืบต่อเสริมขยายผลงานของตนให้สูงเด่นขึ้นปฏิบัติบทบาทเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พรรคปฏิบัติกฎหมายให้เข้มงวดและมีจรรยาบรรณอาชีพแนใส่พัฒนาสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
1: วันที่7กรกฎนี้สหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้พบปะผ่านรูปแบบวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียกรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคกอมนิตกูบาสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะผ่านวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียฝ่ายลาวได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นอยู่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ประชาชนกูบาไอ้น้องภายใต้การนำพาอันเด็ดเดียวเหนียวแน่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาญาติมาได้ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จที่มีความหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกปักรักษามากผลของการปฏิวัติในท่ามกลางการถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินเป็นเวลาหลายกว่า6ทศวรรษสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกลุ่มสุ่มใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาและการก้าเกียมจัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาพร้อมนั้นยังได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและผลสำเร็จในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลาดซองใสของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทะลักเก้าบทบาทและอิทธิพลของพรรคและรัฐบาลนับมือนับสูงเด่นขึ้นในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนลาวไอ้น้องที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงและปิติยินดีที่สายพัวพันและการทำมืออันดีงามระหว่างลาวและกูบาสืบต่อได้รับการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการเสริมขยายสายพัวพันหัวมือในต่อหน้าปรึกษาหรือและเลขเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมเป็นกันเองและประสบผลสำเร็จอย่างจบงามสื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ่อไปเสื่อนทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่7กรกฎนี้ว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเป็นพายุไซโครนเขตฮอนขนาดใหญ่และหุนแรงหลายอาจจะพัดเข้าใกล้เกาะโอกินาวาในภาคใต้ของญี่ปุ่นด้วยความหุนแรงสูงในท้ายทิศนี้ปัจจุบันพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกใกล้กับหมู่เกาะมาเรียนาในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความไว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา3โมงของวันที่7กรกฎนี้โดยมีความแรงของลมถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุไต้ฝุ่นบาวีมิถ่าเอียงที่จะเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศเหนือและอาจจะพัดเข้าใกล้เกาะโอกินาวาด้วยความหุนแรงสูงในระหว่างวันที่10หา11กรกฎนี้องค์การดังกล่าวเรียกร้องให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศและคำเตือนสภาพอากาศล่าสุดอย่างต่อเนื่อง
0: ตามข่าวของสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนอิงตามข้อมูลหลายเดือนจากสภาอุตสาหกรรมยานพาหนะแห่งออสเตรเลียเผยแพร่เมื่อบดุลมณีให้ฮู้ว่ายอดจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ติดต่อกันเป็นเดือนที่5ในเดือนมิถุนาผ่านมาในนั้นจีนได้กลายเป็นแหล่งนำเข้ายานพาหนะสั้นนำของออสเตรเลียบริการให้ฮู้ตื่นว่า23ส่วนห้อยของยานพาหนะใหม่ที่จำหน่ายอยู่ออสเตรเลียในเดือนมิถุนาผ่านมาทั้งหมดมี 140,058 คันเมนพาหนะไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาปีนี้เมนกวมเอา20ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ใจบ่โซดาด้วยเว้าเมนก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมปากดีก็เป็นไห้ใจประสงสร้างกลางดงก็ว่าทงใจประสงขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพิ่นมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลสื่อมาฝากต้อนให้มีรายการท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านปัจจุบันนี้หลายท่านนอนหลับแล้วแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่ทันหลับทันนอนกันเถอะเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่มีปักทักเซลตำหูพอไหมอยู่ตามเฮือนสานบ้านซองหรือว่าสิไปสิมาทางใดใส่รถใส่ถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางเนาะทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอมอบข้อมูลสื่นมีเสียงเพลงห้องมีบทกลอนและบทเรื่องสั้นบทนวนิยายสลับสับเปลี่ยนให้กับเพื่อนมีรายการได้หาฟังและสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นนะมานำเสนอให้ท่านได้หาฟังพร้อมด้วยเสียงเพลงเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานอิดเมื่อยกินข้าวแรงแล้วเนาะนอนบ่หลับกะรับฟังรายการนี้มื้ออื่นเฮาจะสืบต่อเวียกงานของไผลาวเนาะนำเอาผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลในปื้มยืมหักจากใจอื่นสำหรับค่ำคืนนี้เมนจะได้นำเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ให้ทานได้มวนซืนกับเสียงเพลงสักก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาหับฟังบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

ทุกจำพรยิ่งที่ไอ้ห่วงใหญ่ทุกเวลาถึงว่าพวกเขาบ่ได้พบกันตั้งเกือบปีแล้วก็ตามแต่บ่มีทางใดเลยที่จะเฮ็ดให้ไอ้ลืมน้องลงได้ทำอิดไอ้คิดว่าน้องกลับคืนไปหาแม่ของน้องอยู่บ้านเกิดพุ่นแล้วซั่นดอกแต่เมื่อไอ้ได้ลุมโทรศัพท์กับแม่ของน้องในตอนแรงว่านี้ไอ้ก็รู้สึกงงแม่บอกว่าน้องติดต่อหาแม่ได้ติดต่อหาน้องเกือบทุกวันแม่ดีใจหลายที่น้องบอกว่าน้องได้เข้าเรียนอยู่สถาบันธนาคารทั้งยังแบ่งเวลาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เคลื่อนไหวอยู่ที่สโมสรวัฒนธรรมบ่อนที่ไอ้หับผิดชอบอยู่แม่ลงท้ายก่อนวางสายด้วยคำฝากฝังให้ไอ้เบิ่งแยงแม่ว่าว่าอยู่เวียงจันลูกสุขบ่มีพี่น้องเลยขอให้ลูกหักแพงลูกสุขแบบคือน้องสาวคิงคิงของลูกเด้อในสภาพจนตาแก่คือแนวนี้ไอ้จำเป็นได้พิษสินข้อมุสากับแม่ว่าเจ้าลูกได้พบกับซุปจำพรทุกๆอาทิตย์วางสายแล้วไอ้เฝ้าลิ้วไปสถาบันธนาคารทันทีโลดโดยหวังเอาไว้ว่าจะได้พบน้องอีกครั้งได้เมื่อกวดเบิ่งลายสื่อของนักศึกษาตั้งแต่ปีทำอิฐจนฮอดปีสุดท้ายได้หับการยืนยันว่าในสถาบันดังกล่าวบ่มีสื่อสุขจำพรเลยสุขจำพรเอ้ยไอ้ตัวแม่ของน้องว่าพบกับน้องทุกอาทิตย์โดยที่ติดต่อน้องบ่ได้เป็นปีแล้วตอนนี้ไอ้โทรหาน้องยามใดก็ได้หับคำตอบจากสายที่บ่แม่นเสียงของน้องว่าขออภัยเลขหมายที่ทานโทรหาได้ปิดเครื่องไอ้อยากพบกับน้องแต่ไอ้บ่ฮู้ว่าจะไปหาน้องอยู่ไสเพราะไอ้บ่ฮู้ที่อยู่ของน้องไอ้บ่ฮู้ว่าที่อยู่ใหม่ของน้องนั้นอยู่ไสไอ้จริงได้เขียนจดหมายฉบับนี้ส่งมาในวารสารเพื่อว่าบางเถื่อน้องอาจจะได้อ่านพบน้องจำได้บ่ว่าตอนที่น้องได้เข้าฮอบ24คนในการประกวดนางสาวลาวประจำปี2009นั้นคณะกรรมการถามน้องว่าเวลาว่างน้องเฮ็ดหยังน้องได้ตอบว่าน้องมักอ่านปื้มและวารสารต่างๆจากจุดนี้แหละไอ้จริงได้เสื่อว่าน้องต้องได้มีโอกาสอ่านจดหมายฉบับนี้และก็แม่นคำตอบที่แสดงตัวว่าเป็นคนมักอ่านของน้องนั่นแหละเฮ็ดให้ไอ้ศรัทธาน้องดังนั้นไอ้จริงได้ตัดสินใจขอเอาเลขโทรศัพท์ของน้องจากเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นกองเลขาการประกวดนางสาวลาวเร็วส่งขอความมาหาน้องขอโทษเด้อนี่เมนเบอร์ของซุกจำพรบ่เนาะแม่นแล้วเจ้าเมนไผเนาะมีเวียกหยังบ่น้องตอบทันทีไอ้ดีใจที่น้องบ่รังเกียจน้องตอบข้อความของไอ้ถูกสบับลางเถื่อก็โทรล้มกันถึงว่าเฮาจะอยู่ไกลกันก็ตามแต่เสียงอันสุภาพอ่อนหวานของน้องได้เปรียบเหมือนยากำลังใจที่เฮ็ดให้ไอ้ห่าวหันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่ไอ้กับบ่ฮู้ว่าเสียงของไอ้จะสามารถเป็นกำลังแห่งใจในการศึกษาหำเหียนของน้องได้หรือบ่
เพราะน้องเคยบอกน้องเพียงแต่บอกอายผ่านข้อความสั้นๆหลายครั้งหลายหนว่าคิดฮอดหักและอยากเห็นหน้าเธอหนึ่งแพทย์มาซักยาวัคซีนอยู่ห้องหมออยู่ห้องเฮียนของน้องน้องยังส่งข้อความฟ้องอายว่านางแพทย์คนหนึ่งซักยาให้น้องเจ็บแพ้เจ็บว่าน้องว่าน้องเจ็บแขนหลายจนนอนบ่ได้แล้วคืนนั้นอายก็นอนบ่หลับคือกันอายเป็นห่วงหญิงที่อายหักอายหลักเครียดให้นางแพทย์คนนั้นที่เฮ็ดให้น้องเจ็บอายบ่สามารถนอนหลับได้ในเวลาที่น้องเจ็บปวดพวกเขาจึงส่งขอความหากันตลอดทั้งคืนเส้นเดียวกันกับในเวลาที่อายบ่สบายน้องก็จองนอนส่งขอความปลอบใจอายและให้กำลังใจอายตลอดคือกันเมื่อหนึ่งพวกเขาจะต้องได้พบกันพวกเขาได้ตั้งความหวังเอาไว้ร่วมกันแนวนี้และจากการติดต่อทางโทรศัพท์อายก็ได้ฮู้ว่าน้องมีความสนใจอยากเป็นนางแบบเมื่อน้องฮู้ว่าอายเป็นผู้รับผิดชอบสโมสรวัฒนธรรมที่มีการฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวทุกๆปีซึ่งในนั้นก็มีการฝึกอบรมการเดินแบบนำแล้วน้องก็บอกว่าถ้ามีการฝึกอบรมเทื่อใหม่ให้บอกน้องแด้น้องจะขอฝึกนำแต่อายก็คิดว่าน้องเว้าเล่นซื่อๆซั่นดอกและแล้ววันที่เฮาพบกันก็มาฮอด

เมื่อมีการฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวประจำปี2010อายก็โทรบอกน้องทันทีน้องกระตือรือร้นอยากมาแท้แต่น้องบ่กล้าครอบแม่น้องบอกกับอายลมแม่ของน้องให้อายลมกับแม่และอาสาว่าจะดูแลเบิ่งแยงน้องให้ดีที่สุดพวกเขาสัญญากับแม่ว่าน้องจะมานครหลวงเวียงจันทน์แล้วมาพักอยู่กับหมู่มาพักอยู่กับหมู่ของน้องที่ชื่อว่าน้อยซึ่งหมู่ของน้องคนนี้แม่ฮู้จักดีเพราะนางเคยเข้ามาประกวดนางสาวลาวนำกันกับน้อง

มันเป็นสัญญาปากเป่าทางโทรศัพท์เท่านั้นแต่ผ่านการโทรลมกับแม่แรงว่านี้ไอ้ฮู้ว่าแม่ยังปฏิบัติสัญญาอยู่และแม่คงบ่ฮู้ดอกว่าพวกเฮาทั้งสองได้ผิดสัญญากันแล้วน้องผิดสัญญาได้เกือบปีแล้วเด้เกือบปีที่ไอ้บ่ฮู้ว่าน้องอยู่ไสและอยู่กับไผเพราะน้องเองก็บอกว่าน้องได้ย้ายออกเฮือนไปโดยสั่งลาว่าจะไปเศร้าอยู่ห้องใกล้ๆกับสถาบันที่น้องเรียนมันจริงสะดวกสบายและการติดต่อระหว่างน้องมันก็ค่อยๆเหินห่างออกไปจนก้าวไปถึงบ่อนว่าติดต่อกันบ่ได้อีกเลยแรงว่านี้หลังจากกลับมาแต่สถาบันธนาคารแล้วอ้ายก็ไปหาน้อยน้อยบอกว่าแม่ของน้องโทรหาน้อยยามใดน้อยก็ได้เว้าเลยนะแม่ในทำนองว่าน้องยังอยู่กับน้อยอยู่อ้ายและน้อยบ่กล้าขอเอาเลขโทรศัพท์ใหม่ของน้องนะแม่เพราะญาติแม่สงสัยก็เลยว่าบ่มีหนทางที่จะติดต่อกับน้องได้แท้ๆอ้ายจื่อว่าก่อนที่เฮาจะติดต่อกันบ่ได้นั้นมันเกิดขึ้นระหว่าง8-9 เดือนที่ผ่านมาอ้ายส่งข้อความหาน้องแล้วน้องบ่ตอบอ้ายโทรหาน้องแต่น้องบ่รับสายและมีหลายๆเทื่อมีเทื่อหนึ่งมีคนรับสายแต่เป็นเสียงผู้ชายเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกับน้องและห้ามบ่ให้อ้ายโทรหาน้องอีกแต่อ้ายก็อดบ่ได้ยังโทรหาน้องคือเก่าโทรมือหนึ่งหลายเทื่อแต่โทรเทื่อใดน้องก็บ่รับสายและสุดท้ายก็เลยไปถึงบ่อนว่าขออภัยเลขหมายที่ท่านโทรหาได้ปิดเครื่องสุขจำพรนอกจากไอแล้วยังมีน้อยอีกคนหนึ่งที่พยายามทวงทาวหาน้องพวกเขาเป็นห่วงน้องหลายอยากให้น้องกลับคืนมาปฏิบัติสัญญาที่ไว้ให้กับแม่ส่วนสัญญาหัวใจระหว่างไอกับน้องนั้นน้องจะว่าแนวใดก็สุดแล้วแต่น้องไอหับได้เสมอเพราะมันเป็นสัญญาที่ทั้งสองคนเฮาต่างกับบ่ได้ลงลายเซ็นบ่มีสักขีพยานมันเป็นเพียงสัญญาทางวาจาที่ดังออกมาจากปากของผู้หญิงที่อ้ายเบิ่งคักแล้วว่าเป็นนางแบบที่แท้จริงในสายตาและหัวใจของอ้ายแต่อ้ายก็ได้หับข่าวสุบสิบนินทามาว่ามีคนเห็นน้องยังเป็นนางแบบแต่หากสังกัดสโมสรอื่นน้องมีรายรับสูงสามารถซื้อรถเก๋งคันงามขี่ไอ้ก็แสนดีใจที่ได้ยินข่าวจากน้องว่าน้องเป็นนางแบบตามที่หัวใจของน้องปรารถนาแต่น้องเป็นนางแบบสนิทใดคำว่านางแบบนางแบบในความคิดของไอ้กับความคิดของน้องมันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่บ่คำว่านางแบบในความคิดของอ้ายบ่แม่นเป็นนางแบบแต่ถึงเวทีแต่ต้องเป็นนางแบบทุกวินาทีของชีวิตคือเป็นนางแบบในการนุ่งถือให้ถูกต้องในทุกโอกาสปฏิบัติตัวให้ถูกตามฮีตตามคองประเพณีก็คือวัฒนธรรมอันดีงามเว้าจาสุภาพอ่อนหวานมีความซื่อสัตย์สุจริตวางตัวให้เหมาะสมมีรสนิยมให้ถูกทางเพื่อให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่าง

หากจะเป็นนางแบบเพื่อโอดโสมอ้างเครื่องนุ่งบ่พอเท่าใดนาทีเทิงเวทีก็ให้ค่าเพราะสายตาตั้งหลายพันคู่ที่จ้องมองเฮาอยู่เทิงเวทีนั้นบ่มีเพียงแต่สายตาของคนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามเท่านั้นยังมีสายตาอ่านกินของคนที่เห็นแก่ตัวมีแต่หวังกำไรคนพวกนี้เขากล้าฮอดทำลายวัฒนธรรมของชาติเพื่อญาติเอาสิ่งที่เขาเอิ้นว่าความสุขของลูกผู้ชายซึ่งเป็นความสุขส่วนตัวของคนผิดสุขจำพรไอ้ฮู้ดีว่าในสังคมที่เจริญหุ่งเหืองเท่าใดเศรษฐกิจตลาดขยายตัวเท่าใดคนเฮามักจะหลงไหลไปนำวัตถุเท่านั้นเสื่องต่างก็พากันกักตวงทรัพย์สินเงินคำเข้าใส่ถุงตัวเองแล้วลืมนึกถึงความงดงามทางด้านจิตใจโลกทั้งโลกยิ่งเปรียบปานมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลน้องเป็นผู้หญิงก็บ่ต่างอย่างกับป๋าที่ลอยลองอย่างมีอิสระเสรีแต่ถ้าบ่คิดให้ทีท่วนเห็นแก่ได้เห็นแก่กินลงไปแหบเหงื่อที่มีดวงเบ็ดเสื่องซ่อนอยู่ทางไหนแล้วก็จะตกเป็นหัวอาหารอย่างแซ่บซ้อยของผ่านเบ็ดสุขจำพรเอ้ยไอ้บ่ทันเสือในคำของบางคนที่เล่าลือกันว่าน้องไปติดผัวเขาแล้วเศร้าห้องแถวอยู่แถวใดแถวหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์เพราะไอ้เสือในตัวของน้องที่เป็นคนดีไอ้เสือในคำเว้าของน้องที่เว้ากับไอ้ดังนั้นหากว่าน้องได้อ่านจดหมายฉบับนี้ให้เฝ้าติดต่อหาไอ้ตามหมายเลขเก่าของอ้ายแดเพราะแรงวานนี้แม่ของน้องบอกว่าอีก2เดือนแม่จะมานครหลวงเวียงจันทน์แม่จะมายามน้องแม่จะมายามพวกเฮาแม่บอกว่าแม่บ่ทันได้บอกน้องเพราะแม่อยากสร้างความตื่นเต้นให้กับน้องแต่หากว่าพวกเฮาพบกันซาจะให้อายกับน้อยบอกแม่ว่าแนวใดอายบ่อยากเป็นคนขี้ตัวอีกแล้วแต่อายก็บ่อยากให้แม่ต้องเสียใจหักเสมอจากอุ่นเพชร

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่านางแบบซึ่งเป็นผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลได้หมดลงได้มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขดีมีเงินใช้ให้พญาลูกค้าจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขอให้อดสาสู้เพียนไปให้ถึกปองคุณอาจารย์ยกใส่เกาขนึงไว้อย่าสืลืมสบายดีพี่น้องป้องปายหมดทุกผู้ทุกคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแถมทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยกับรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกทุกท่านขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและแน่นอนกลับคืนมาพ่อๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในมื้อนี้ต้นกล้วยนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างแต่ว่าพ่อๆกันขั้นทำอิฐมอบเสียงเพลงเพื่อสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

นผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากโตส่วนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการของพวกเรามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังทุกๆค่ำคืนต้นกล้วยจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ที่สำคัญรวมกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมสร้างสีสันบรรยากาศในยามค่ำคืนเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนเวลาดีๆในยามค่ำคืนแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่เหือนอยู่ศาลหลังจากเฮ็ดเวียกมาหมดมือหมดเวรแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะถือว่าเป็นเวลาเงินคำต้องได้หาเงินหาคำสู่เวียกเข้าเวียกกะกลางคืนรายการลาตีเสียงเพลงก็ขอเป็นกำลังแห่งใจเอาใจช่วยทุกท่านสามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราในยามค่ำคืนขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่าเว้าถึงความเชื่อคนบูฮานในสมัยก่อนโดยเฉพาะในแถบลาวและก็อาซีตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับเวลาค่ำคืนเวลากลางคืนถือว่ามีความผูกพันกันกับเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องผีสางนางไม้และก็กุศลที่เป็นกุศโลบายและก็กลอุบายในการสร้างสรในสมัยก่อนก็ยังบ่มีไฟฟ้ากลางค่ำกลางคืนเพิ่นก็เลยมีสิ่งที่เอามาตักมาเตือนลูกๆหลานๆในสมัยก่อนแล้วก็มีการเล่าสืบต่อกันมาพร้อมอันนี้ก็แม่นข้อห้ามหลักๆที่ว่าคนบูฮานมักสั่งสอนลูกหลานว่าห้ามเฮ็ดเวียกหรือว่าห้ามกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลากลางค่ำกลางคืนเพิ่นว่าอันที่เรื่องนี้มันห้ามกวดเฮือนกวดซานในเวลากลางค่ำกลางคืนความเชื่อนั้นเพิ่นว่าการที่กวดเฮือนในเวลากลางคืนจะเป็นการกวดเอาเงินเอาคำออกไปจากเฮือนกวดเอาโชคเอาลาภออกไปจากเฮือนจากศาลอาจจะเป็นการเชิญเอาสิ่งที่บ่ดีเข้ามาเฮือนพร้อมในความเป็นจริงนั้นแม่นสมัยก่อนเป็นเฮือนที่เป็นเฮือนไม้ยกพื้นสูงมีกองตารางแล้วก็มีการใส่กระเตียงในการให้แสงสว่างฉะนั้นและการกวดเฮือนในเวลาค่ำมืดเวลากลางค่ำกลางคืนอาจจะเฮ็ดให้เฮานี่กวดเอาสิ่งของมีค่าบ่ว่าจะเป็นเงินคำขนาดน้อยๆเข็มยิบผ้าขนาดน้อยตกไปตามปองตามไม้แป้นเฮือนอาจจะกวดเอาสิ่งที่มีสัตว์มีพิษแด่หลังเทือกก็ได้กวดเอาขี้เข็บแมงงอดที่รีอยู่ตามมุมมืดนี่ออกมาอาจจะเป็นอันตรายต่อคนในยามค่ำคืนอันนี้มันกุศโลบายอันต่อมาก็แม่นห้ามตัดเล็บมือเล็บตีนในเวลากลางค่ำกลางคืนตามความเชื่อนี่เพิ่นว่าจะเฮ็ดให้อายุสั้นอันนี้มันเฮ็ดให้วิญญาณบรรพบุรุษนั้นบ่เป็นสุขพร้อมเพิ่นว่าแล้วก็อาจจะเฮ็ดให้ชีวิตนั้นมีแต่อุปสรรคความยุ่งยากแต่ว่าในความเป็นจริงที่เพิ่นแฝงไว้เป็นคติความเชื่อก็คือในอดีตนั้นบ่มีมีตัดเล็บในสมัยก่อนยังบ่มีความสะดวกคือกับปัจจุบันคนผู้หานต้องใช้มีดในการตัดเล็บการใช้มีดคมๆตัดเล็บในบ่อนที่แสงสว่างบ่เพียงพอบ่แจ้งหูบ่แจ้งตาอาจจะเฮ็ดให้มีดคมๆนั้นบาดเอาเนื้อเอาหนังของคนเฮาได้อันนี้ก็เป็นกุศโลบายเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเบิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้อ

0: อีลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด -19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึกคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆรวมทั้งเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในเวลาค่ำคืนนั้นนอกจากการห้ามกวดเฮือนกวดซานการห้ามตัดเล็บตีเล็บมือแล้วอีกอันนึงก็แม่นห้ามขานหับในตอนที่ได้ยินเสียงห้องทักหรือว่าเสียงที่แปลกๆเสียงที่เฮาบ่แน่ใจว่าแม่นเสียงผู้ใดอันนี้แม่นความเชื่อถ้าว่าได้ยินเสียงคนเอิ้นเสียงผิวของนกเสียงห้องของนกเสียงเคาะหรือว่าเสียงที่บ่เห็นตนโตคนอันนี้ห้ามขานหับเพิ่นว่าห้ามทักคืนเพราะว่ามีความเชื่อว่ามันแม่นเสียงของคุณไสหรือว่าสิ่งที่เป็นมนต์ดำสิ่งที่บ่ดีเป็นของรักษาที่บ่ดีหรือว่าวิญญาณหายที่ว่ากำลังซอกหาตัวตายตัวแทนในยามค่ำคืนถ้าว่าเฮาขานรับสิ่งที่บ่ดีสิ่งที่เป็นมนต์ดำนั้นอาจจะเข้าตัวเฮาได้ถ้าผู้ฟังย้อนว่าความเป็นจริงนะเพิ่นแฝงความเชื่อไว้เป็นคติความเชื่อที่ว่าเป็นการเตือนให้มีสติให้ระมัดระวังภัยในยามค่ำคืนอาจจะมีขโมยโจรผู้ให้ผู้ที่บ่หวังดีหรือว่าสัตว์ป่าที่มีความดุร้ายและอันต่อมาก็แม่นความเชื่อที่ว่าห้ามส่องกระจกในเวลาค่ำคืนโดยเฉพาะและก็แม่นเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปความเชื่อที่ว่ากระจกนั้นเป็นประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และก็โลกวิญญาณฉะนั้นแล้วการที่ส่องกระจกหรือว่าแหงแว่นในยามค่ำคืนนี้ก็อาจจะเฮ็ดให้สิ่งอื่นๆที่บ่แม่นเงาของตนเองบ่แม่นเงาของคนเฮานี้อาจจะเห็นให้วิญญาณนั้นถูกดูดเข้าไปในกระจกใดอันนี้แม่นความเชื่อในสมัยบูฮานแต่ว่ามาสังเกตเบื้องสมัยนี่ก็บ่เป็นหยังท่านผู้ฟังบ้านเมืองเจริญแล้วมีไฟฟ้ามีหยังคักแน่ความเชื่อนี่ก็ค่อยๆจางลงไปโดยที่ความเชื่อห้ามแหงแว่นหรือว่าห้ามส่องกระจกในยามค่ำคืนนั้นในสมัยก่อนเพิ่นเอามาเตือนกันก็ย้อนว่าในความมืดสลัวในกระจกอาจจะเบิ่งเยื่อนต่างไปจากความเป็นจริงถ้าว่าผู้ใดที่จิตใจบ่ดีหรือว่ากำลังง่วงเงยเฮ็ดอันใดอันหนึ่งอยู่ตาฝาดตาฟางอาจจะตกใจเกิดความย่านกลัวและก็เกิดเอิ้นว่าจิตลุดหรือว่าหลอนจิตประสาทหลอนไปได้อันนี้ก็เป็นป้องกันบ่ให้เกิดความย่านความกลัวในยามค่ำคืนนั่นแหละ

0: าแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ูมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอจังบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
3: า
2: ะ
3: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกใด
2: แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวบาลขันว่าใจขี้คานกลางบานกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้จะติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้

เศษเลือดอันนี้ก็อาจจะถึกคุณไสหรือว่าถึกมนต์ดำที่ลอยตามลมมาติดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งของถือของเฮาได้ก็เป็นสิ่งที่บ่เป็นสิริมงคลปานใดแต่ว่าในความเป็นจริงถือว่าเป็นคติความเชื่อและก็เป็นกุศโลบายที่ว่ากลางค่ำกลางคืนนั้นจะมีน้ำหมอกตกลงมาก็เห็นให้เครื่องนุ่งหรือว่าเสื้อผ้านั้นเปียกซุ่มมีความอับชื้นทั้งเป็นการป้องกันบ่ให้สัตว์มีพิษจำพวกแมงไม้หรือว่าประเภทแมงงอดขี้เข็บต่างๆนี่เข้าไปเสื่องหรือว่าเข้าไปลี้อยู่ในเครื่องนุ่งของถือที่เฮาตากไว้ในเวลากลางค่ำกลางคืนถ้าว่าเอาเครื่องนุ่งที่ตากไว้แล้วมีสัตว์มีพิษไปลี้อยู่เอามาซุบไส้เอามานุ่งถืออาจจะเป็นอันตรายมันสิมากัดมาตอดคนเฮาได้อันนี้ก็เป็นคติความเชื่อบวกกับสิ่งที่เพิ่นเอิ้นว่ากุศโลบายเป็นการป้องกันพิษภัยต่างๆบ่ให้เกิดขึ้นกับคนเฮานั่นแหละท่านผู้ฟังอีกความเชื่อนึงนั้นก็แม่นห้ามบ่ให้นอนขวางประตูหรือว่านอนอยู่กองคือเฮือนท่านผู้ฟังในเวลาค่ำคืนหรือว่าเวลากลางเวรนี่ก็แล้วแต่การนอนอยู่กองคือเฮือนนี่ก็ถือว่าขลำเพิ่นว่าอันนี้เป็นความเชื่อว่าการนอนขวางประตูนั้นเป็นการนอนขวางทางผีพานเพิ่นว่ามันจะเฮ็ดให้เกิดอาการนอนเพ้อนอนละเมอหรือว่านอนเหลอจะถูกผีอ่ําหรือว่าผีเหยียบผีข้ามส่วนว่าการนอนอยู่กองคือเฮือนหรือว่าคานเฮือนนี่ก็จะถูกกดทับเฮ็ดให้เกิดฝันหายได้แต่ว่าในความเป็นจริงตามคติความเชื่อหรือว่ากุศโลบายแล้วประตูนี่ถือว่าเป็นทางเข้าทางออกถ้าว่ามีเหตุฉุกเฉินเช่นว่าเกิดไฟไหม้จังซี่อันนี้ก็จะมีการขนขวยให้ประตูนี้เป็นทางลี้ภัยทางหลบลี้จากเหตุไฟไหม้สมมุติว่าฉะนั้นแล้วบ่ควรที่จะนอนขวางประตูส่วนว่าการที่นอนอยู่กองคือเหือนนั้นในสมัยก่อนถ้าว่ามีแผ่นดินไหวหรือว่าเหือนไหม้นั้นเกิดการสุดโทรมย้อนอายุการใช้งานกองคือนี่ก็จะเป็นจุดที่อันตรายถ้าว่ามันหักมันพังลงมาก็สิมาทับเอาหัวฮั่นจังหน่อยก็อันนี้ก็เป็นกุศโลบายที่คนปู่ฮานเพิ่นเอามาก้าวเตือนเด็กเล็กเด็กน้อยแล้วก็มีการเล่าสืบต่อกันมาให้พากันยึดถือปฏิบัติแต่ว่าสมือนี้กะเงินสารนี่มาสังเกตเบิ่งก็เห็นว่ามีการพัฒนาแล้วมีความมั่นคงถาวรภัยแผ่นดินไหวนี่กะบ่ค่อยเกิดขึ้นปานใดอยู่บ้านเฮาฉะนั้นแล้วก็ถือว่าในสมัยก่อนเพิ่นเอามาใช้เป็นการตักเตือนให้คนระมัดระวังบ่ให้เกิดสิ่งที่บ่คาดฝันนั่นแหละท่านผู้ฟังมุมมองที่ว่าเป็นสิ่งที่เฮาควรคิดตามหรือว่าพิจารณาก็เห็นได้ว่าความเชื่อของคนบูฮานนั้นส่วนใหญ่ก็จะมักย่านกลัวต่อสิ่งลี้ลับเอามาเป็นกลอุบายเพื่อที่จะช่วยป้องกันลูกหลานให้พ้นจากภัยอันตรายและก็ฝึกให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยในจุดที่สมัยก่อนนั้นยังบ่มีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าคือกันกับยุคปัจจุบันนี้นั่นแหละท่านผู้ฟัง

0: ได้พดโม้งจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มยุ่มแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใสอีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใสอย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําใส่สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใส่ตลอดไป

เอาคานเวียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนยามค่ำคืนเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการตามหน้าที่ความรับผิดชอบในกะกลางคืนก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังสู้สนเวียกงานรวมไปถึงท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดเฮ็ดเวียกในกะกลางคืนอยู่บ่อนใดก็แล้วแต่หรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่ก็ตามสามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเฮาไปนำได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับความเชื่อของคนบูฮานในเวลาค่ำคืนที่เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังโดยเฉพาะกระแมนในแถบประเทศลาวเฮาและก็แถบอาซีตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นกลอุบายในการสร้างโซนหรือว่ากุศโลบายในการตักเตือนห้ามให้ลูกๆหลานๆหรือว่าคนในครอบครัวในยุคสมัยก่อนนั้นพากันระมัดระวังเกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติในเวลากลางคืนหรือว่าค่ำคืนท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการห้ามกวดเฮือนในเวลากลางค่ำกลางคืนการห้ามตัดเล็บตีนเล็บมือในเวลากลางคืนการห้ามขานฮับหรือว่าตอบฮับเสียงเอิ้นทักหรือว่าเสียงที่แปลกๆประหลาดหน่อยนึงในเวลากลางค่ำกลางคืนเสียงที่บ่ฮู้ที่มาที่ไปนั่นน่ะถ้าผู้ฟังแล้วก็ห้ามบ่ให้แย่งแว่นหรือว่าส่องกระจกในยามค่ำคืนอีกทั้งห้ามในการตากเครื่องนุ่งของถือในเวลากลางคืนการห้ามนอนขวางประตูหรือว่านอนอยู่กองคือเหือนในเวลาค่ำคืนอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อห้ามที่ล้วนแล้วแต่มีเป็นกุศโลบายในการสร้างสอนคนในยุคสมัยก่อนให้ความย่านกลัวนี่มาคมไว้ก่อนเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนมันเป็นเวลาค่ำเวลามืดโบแจงหูโบแจงตาแนมอย่างกระโบจะแจงโบชัดเจนว่าซะจะสลักเวลาเฮาซีอันใดอันหนึ่งนี่ถ้าว่าบ่แน่ใจอาจจะเกิดความผิดพลาดอาจจะเป็นอันตรายใดจังซั่นล่ะคนผู้ฮานเพิ่นก็เลยห้ามหลีกเลี่ยงมาการกระทําใดๆในเวลากลางคืนถ้าให้แจ้งหูแจ้งตาตื่นตามาเช้าซะก่อนแล้วจึงเฮ็ดก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังท่านผู้ฟังแล้วมาฮอดนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ่เวลานั้นยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการนี่ก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ก็ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั้นจงเจริญด้วยพรใสอันประเสริฐนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนราตรีสุขสันต์ทุกๆท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่10เดือนกรกฎาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

นกบ่คิดหอบด้านมักติดคายต่างบานกวงฟานเมามัวดงมักจะตายนำแห้วฝูงมัดสามักตายย่อนมัดถุท้าหวานยิงคนส่วนหนึ่งมักจะตายย่อนย่องเลิงเลื่อยบ่ระวังแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียกแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอีกเช่นเคยรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 6:00 น.บุญเที่ยงแก้วิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาอยู่ทั่วทุกทิศของประเทศพร้อมทางเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึ้งในย้ำเศร้าๆคือจังสินี่หลายคนหลายคนก็ได้ตื่นขึ้นมาประกอบส่วนของในเวียกงานของตนเองพร้อมทั้งฟังรายการพวกเขาฟังเพลงไปพร้อมสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึ้งไปนำเนาะเอารายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันศุกร์แฮม11คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่10กรกฎาคมคริสตศักราช2026ท่านผู้ฟังอีก3มื้อก็จะฮอดวันที่13กรกฎาคมแล้ววันที่13กรกฎาคมเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ซึ่งปีนี้ครบรอบ117ปีและนอกจากนั้นในวันเดียวกันนี่ก็ยังเป็นวันกีฬากายกรรมลาวครบรอบ60ปีทั้งเป็นวันอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าและปล่อยป่าแห่งชาติเติมอีกนอกจากวันที่13กรกฎาคมแล้วในเดือนนี้ก็วันที่20กรกฎาคมเด้ก็เป็นวันสั่งตั้งแม่ยิงลาวเติมอีกนอกจากนั้นก็มีบุญเข้าพรรษาในวันที่29ที่จะถึงนี้ก็คิดว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศคงจะออกแข่งแข่งขันกันจัดตั้งพันกัญญามิตรของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นเฮ็ดให้สุดคุดให้ถึงเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาประเด็นศาสตร์บ้านเมืองให้หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาในอนาคตและพร้อมเดียวกันนี่ก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขเพิ่นก็คงจะก้าเกี่ยมสัตว์น้ำสัตว์ป่าเพื่อปล่อยป่าและปล่อยป่าแห่งชาติเนาะในวันนี้จะก้าเกี่ยมลูกป่าไว้เป็นจำนวนหลายแหละแต่ละบ่อนแต่ละที่นี่เพื่อปล่อยเด้ในวันที่13ที่จะถึงนี่นะเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติมีความดุลเดียงซึ่งกันและกันแต่ขนาดเสียดายท่านผู้ฟังเวลาปล่อยไปแล้วเมื่อมันใหญ่ขึ้นมามีหลายบอนหลายทีหลายท้องถิ่นหวยล่ำน้ำเสของพวกเขาหันกระถึกภัยคุกคามจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าตายเป็นจำนวนหลงหลายเนี่ยอันนี้พวกเขาก็ต้องได้มีการกวดกาขึ้นใหม่ว่ามันเป็นย่อนอย่างแท้ป่าจึงตายหลายบอนหลายทีได้เห็นบ่ข่าวที่ผ่านมาหะนะพวกท่านก็คือจะฮู้เนาะหลายบ่อนหลายที่มีป่าตายตามลำน้ำโดยเฉพาะอยู่ทั้งน้ำเสโดนในอย่างที่ผ่านมาอยู่น้ำแจ้งทางแขวงเวียงจันทน์คืออย่างสินี่เพิ่นก็ได้มีการกวดกากระย้อนน้ำมือของมนุษย์เท่านี้แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าเหล่านั้นบกแห้งลงไปนะอันนี้ก็ต้องได้มีสติน้ำกันตึมเองในการปกปักรักษาอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมแด่นะรายการมื้อนี้นี่ก็เช่นเคยเด้ก็มีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดมาเล่าสู่ท่านฟังก่อนท่านจะฟังเนื้อในละเอียดนั้นเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการสะกอนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังที่อยากแพงเพลงสุดตมิตรจากรายการก็ได้ผ่านไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกหลายอย่างหลายแนวอยู่ปัจจุบันนี้คงจะได้ฟังอย่างเบิกบานมวลซื่นเนาะบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะเล่าข่าวสู่ท่านฟังข่าวทวิตนี้ในเว้าถึงรัฐบาลเนี่ยเพิ่นจะใส่ระบบการศึกษาใหม่ป.1หาป.6และม.1หาม.6ในศกเรียน 2018-2029 และวันที่6กรกฎนี้ท่านสอนใส่4,000 ดอนเพิ่นได้รายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ซึ่งในนั้นเพิ่นได้รายงานคะแนนการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาว่าในระยะที่ผ่านมานี้รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นกระแมนเพิ่นได้ปรับปรุงระบบสายศึกษาสามัญจาก 5+4+3 มาเป็น6+3+3ไปคู่ขนานกับการส่งเสริมวิชาชีพและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สั้นเรียนซึ่งมีรายละเอียดคือสั้นประถมศึกษานี่แม้นมีแต่ป.1หาป.6เพิ่มขึ้นมา1ปีจากที่จากแต่ก่อนนั้นมีฮอดแต่ป.5ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.1หาม.3ลดลง1ปีจากเดิมก็มีฮอดม.4แม่นบ่ท่านผู้ฟังเราผ่านมาหันแต่ม.1ฮอดม.4เด้วันนี้นี่เพิ่นลดลงมาจะลดลงมาแต่ม.1ฮอดม.3ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4หาม.6ก็ยังคือเก่าหมายความว่าสั้นประถมศึกษานี่แต่ป.1ฮอดป.6เพิ่มขึ้น1ปีจากเดิมมีฮอดแต่ป.5ส่วนมัธยมศึกษาตอนต้นม.1หาม.3ลดลง1ปีจากแต่เดิมหั่นมีฮอดม.4ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแม่นยังคือเก่าแต่ม.4หาม.6 3ปีคือเก่าและเคียงคู่กันนั้นหั่นก็ได้มีการพัฒนาปึ้มแบบเฮียนคู่มือคู่ตามทิศทันสมัยและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการปฏิรูปสถาบันสร้างครูโดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติและกะเกียมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและก็โรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสำเร็จโดยพื้นฐานด้วยการบรรจุโควต้าหลักสูตรเข้าในตำแหน่งรัฐกรและกับบรรจุโควต้าทดแทนตามจำนวนที่สูญเสียและผ่านการจัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและสอบเสียงจบสั้นม.4และม.7ทั่วประเทศใน6เดือนต้นปีเห็นว่าตัว4บอกของคะแนนการศึกษาและกีฬาซึ่งมีทั้งหมด13ตัว4บอกก็สามารถบรรลุคาดหมายและมีความคืบหน้าดีถึง4ตัว4บอกคืออัตราเข้าไม่สุทธิสั้นป.1ในสั้นประถมศึกษาอัตราเข้าเรียนรวมสั้นมัธยมตอนต้นและอัตราเลื่อนสั้นของนักเรียนจบป.5ขึ้นม.1นี่เพิ่มขึ้นส่วนอัตราประละการเรียนของนักเรียนสั้นมัธยมตอนต้นหันลดลงแต่ก็ยังมี3ตัว4บอกที่บ่สามารถบรรลุได้สาเหตุก็ย้อนสภาพความยุ่งยากลำบากทางด้านเศรษฐกิจการเงินภัยเงินเฟ้อและปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆและมีหวกตัว4บอกที่กำลังปฏิบัติและคาดว่าจะถอนคืนในท้ายไตรมาสที่3นอกนั้นทางด้านเวียงงานกีฬาก็ได้ส่งเสริมการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคพื้นและสากลซึ่งสามารถญาติได้เรียนประเภทต่างๆโดยเฉพาะแม่นนักกีฬาบานเตะหุ่นเยาวชนเพื่อสืบทอดพัฒนาขมเขตดังกล่าวนี้
รัฐบาลได้กำหนดทิศทางจุดสูงที่จะต้องได้เล็งจัดตั้งปฏิบัติคือสืบต่อการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาสามัญ6+3+3ให้สำเร็จทันนำใส่ในศกเฮียน2018-2029สืบต่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการปะละกันเฮียนพร้อมทั้งส่งเสริมวิทยาการกีฬาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งในอนาคตนี่อันนี้ก็เป็นพอถึงรัฐบาลนี่เพิ่นจะเริ่มใส่ระบบการศึกษาใหม่สั้นประถมนี่ก็เป็นมีแต่ป .1 ฮอดป .6 และสั้นมัธยมนี่มีแต่ม .1 ฮอดม .6 จะเริ่มใส่ในศกเรียน2028-2029ที่จะถึงนี้อ๋อสำหรับข่าวต่อไปบัดนี้นี่ข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่จะสุ่มใส่ปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สุ่มสนทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างโดยเฉพาะการก่อสร้างซ่อมแปลงถนนหนทางและการพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎนี้ว่าเพื่อหับประกันการก่อสร้างบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติเส้นทางท้องถิ่นเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างแขวงเมืองตาแสงและบ้านเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการสัญจรของประชาชนมีความสะดวกลงเรียนและลดพรอุบัติเหตุกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้วางกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติโดยจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนแล้วและบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะแม่นกองทุนทางที่กำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและนอกจากนั้นก็แม่นค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่โดยนำใส่แรงทุนต่างๆเป็นต้นบ่วงกองทุนทางให้ได้นี่ 2,500 ตื้อกีบต่อปีการลงทุนบ่วงปกติของรัฐทุน ODA ทุนรัฐและเอกชนตามมติเลขที่165/SPS ก็คือมติ10/RB ว่าด้วยนโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ทุนเกินแผนขององค์การปกครองท้องถิ่นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจและสังคม และพร้อมกันนี้นี้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยังจะได้จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการน้ำประปาที่มีทุนแล้วการลงทุนปกติของรัฐและวิสาหกิจน้ำประปาพร้อมทั้งเล็งสุ่มใส่แก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียบ่เป็นเศรษฐกิจให้ลดหน่อยถอยลงคนขั้วสร้างแผนลงทุนพัฒนาระบบน้ำประปาใหม่อยู่บรรดาเมืองและตาแสงวางแผนผังมาตรการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและยกคุณภาพในการบริหารและคุ้มครองตัวเมืองรวมทั้งการแก้ไขปัญหากินเหงื่อและน้ำท่วมขังส่วนสำหรับมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัตินั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นจะได้สมทบกับกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวบ่แม่นกระทรวงแถลงข่าวเด้นะเพิ่นได้ยุบไปแล้วกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและเสนอรัฐบาลออกเป็นมติหับห้องจะสมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่เขตการผลิตในขอบเขตทั่วประเทศและเสนอรัฐบาลออกมติหับห้องส่วนการขยายระบบน้ำประปาและการพัฒนาตัวเมืองทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหันจะสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนโยบรรดาตัวเมืองตาแสงและเขตจุดสุ่มการพัฒนาโดยจะระดมขอทุน ODA
จากบรรดาคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นก็เป็นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB และ AIIB และคู่ห่วมพัฒนาอื่นๆรวมทั้งทุนของรัฐบาลตึมอีกนี่อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานของรางถนนหนทางน้ำประปาและอื่นโดยเฉพาะการเป็นการก่อสร้างซ่อมแปลงถนนหนทางการพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สมส่วนเพิ่นได้ชี้แจงอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่8กรกฎาคมนี้ต้องเข้าใจน้ำกันท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยสามัญแม่นมีเป็นปกติตามกำหนดแต่กองประชุมวิสามัญสมัยวิสามัญนี้แม่นกองประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในต้นหน้าอันเร่งด่วนเนาะมีปัญหาเฉพาะหน้าอันเร่งด่วนเพิ่นก็ได้ดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญส่วนกองประชุมสามัญนั้นแม่นดำเนินไปตามปกติตามกำหนดกฎระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องระหว่างกองประชุมสมัยสามัญกับกองประชุมสมัยวิสามัญเนาะถ้าว่าพวกเขาพอเข้าใจแล้วก็จะมีความสับสนขึ้นตึมเอากลับมาฟังเพลงจากทางรายการตึมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มดวงอาทิตย์นภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังท่านผู้ฟังที่อยากแพงบัดนี้นี่ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเติมอีกคราวนี้แม่นเว้าถึงห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี่เพิ่นได้ลงติดตามเพิ่นได้ลงติดตามบ้านสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงอยู่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งศาสตร์วันที่7กรกฎนี้ทานนางดาลวรกิติพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเยี่ยมยามและติดตามกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7บำรุงศกเฮียน2025-2026อยู่ที่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งศาสตร์โดยได้รับการต้อนรับจากท่านวีรพันธ์สาภูวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะแห่งศาสตร์พร้อมด้วยคณะอำนวยการคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์คณะกรรมการสอบเสียงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอยู่ในโอกาสนี้ท่านนางดาลวรกิติพันธ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการกะเกี่ยมการเกี่ยมพร้อมหอบด้านของคณะกรรมการอนุกรรมการทุกภาคส่วนที่มีความเอาใจใส่สูงในการจัดตั้งปฏิบัติและเกี่ยมความพร้อมด้านสถานที่ความเป็นระเบียบให้พ้อยและระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดเคียงคู่กันนั้นก็ให้ครูอาจารย์ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียงจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงโปร่งใสและยุติธรรมเฮ็ดให้บรรยากาศการสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดตามระเบียบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างบรรยากาศที่บ่กดดันจนเกินไปเพื่อให้ผู้ที่เข้าสอบเสียงมีสมาธิที่ดีและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านวิรพันธ์สาภูวงศ์เพิ่นได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งการสอนและการก้าเกี่ยมความพร้อมของศูนย์สอบเสียงโดยได้ระบุว่าอยู่ในศกเฮียน2025-2026ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมดนี่79คนเป็นหญิง45คนซึ่งในนั้นมีผู้เข้าสอบเสียงจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนเป็นหญิง16คนและศูนย์พัฒนาการศึกษานอกของเรียน30คนหญิง19คนซึ่งได้จัดแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงทั้งหมด10ท่านในศกเรียนนี้แม่นกำหนดสอบเสียงแต่วันที่7หาวันที่8กรกฎ2026นี้ใน4วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์ชีวศาสตร์และศึกษาพลเมืองสำหรับการจัดการเรียนการสอนสั้นม.7บำรุงของวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติในศกเรียนนี้ได้เริ่มจัดตั้งการเรียนการสอนมาแต่พุ่นแหละมาแต่วันที่15กันยา2025พุ่นจนมาฮอดวันที่23มิถุนา2026เรียน3วันต่ออาทิตย์คือเรียนวันจันทร์วันอังคารและวันเสาร์วันละ7ชั่วโมงรวมเป็น11ชั่วโมงต่ออาทิตย์และตลอดระยะศกเรียนมีทั้งหมด672ชั่วโมงใน10วิชาเรียนคือคณิตศาสตร์ภาษาลาววรรณคดีฟิสิกส์ศาสตร์เคมีศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ศึกษาพลเมืองและภาษาอังกฤษเพื่อรับประกันให้การสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบปลอดภัยโปร่งใสยุติธรรมและก็ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกอย่างเข้มงวดนั้นคณะกรรมการศูนย์สอบเสียงเพิ่นได้เอาใจใส่จัดเตรียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นการจัดเกียมสถานที่ห้องสอบเสียงให้สะอาดเหมาะสมการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆการกะเกียมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการเผยแพร่กฎระเบียบการสอบเสียงให้แก่คณะกรรมการและผู้ที่เขาสบเสียงได้รับทราบอย่างจะแจกอันนี้ก็เป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเ
เพิ่นก็ได้ลงติดตามบั้นสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงอยู่ที่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติซึ่งการสอบเสียงนั้นก็ได้ดำเนินไปในวันที่7และที่8กรกฎนี้ซึ่งมีผู้เข้าสอบเสียงหันมาจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาตินั้น79คนเป็นหญิง45คนมาจากวิทยาลัยรวมทั้งหมดท่านผู้ฟังรวมทั้งหมดนั้นมี79คนเป็นหญิง45คนในนั้นจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนหญิง16คนหญิง26คนและจากศูนย์พัฒนาการศึกษานอกของเรียน30คนเป็นหญิง19คนแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียง10ท่านซึ่งได้กำหนดสอบเสียง4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ศิวศาสตร์และศึกษาพลเมืองนะมาฮอดมื้อนี้ก็วันที่10แล้วการสอบเสียงก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปแต่วันที่8พุ่นละส่วนผลนั้นก็ต้องได้รอถ่าต่อไปว่าจะสอบผลออกมาเป็นคืนใดสำหรับข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่ก็ไปทั้งแขวงอัตปือท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ทั้งแขวงอัตปือก็แม่นเพิ่นมีแผนจะปล่อยลูกป่าลงใส่แหล่งน้ำธรรมชาติในวันที่13กรกฎวันอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าและปล่อยป่าแห่งชาติให้ได้หลายกว่า7ล้าน6แสนตัวและในปี2016นี้แขวงอัตปือเพิ่นได้กะเกี่ยมการปล่อยลูกปลาหลายชนิดลงใส่แหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้าน6แสนตัวในนี้เฉพาะวันปล่อยปลาอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎอยู่หาเมืองของแขวงแม่นจะปล่อยลูกป่าให้ได้ 218,500 ตัวและพิธีใหญ่ของแขวงเพิ่นจะได้จัดขึ้นที่วังสงวนเสน้ำน้อยบ้านใหญ่หมื่นหัวเมืองเมืองสามัคคีไสส่วนที่เหลือจะสืบต่อปล่อยตามแผนการของแต่ละเมืองให้ได้ทั้งหมดนี้ 7,400,000 กว่าตัวท่านสักบัณฑิตจันทรังสีห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพิ่นได้กล่าวว่าในระยะซุ้มปีที่ผ่านมาการจัดตั้งทุกขั้นได้เป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ำตามหนองและแหล่งน้ำอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งเป็นการสุขยู่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปกปักรักษาและพัฒนาป่าและสัตว์น้ำเพื่อหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎทั้งแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงและเมืองในการจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ำให้เป็นขบวนฟื้น

์ป่าและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำคง3 20,000 ตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนน้ำคง1 20,000 ตัวท่านศักบัณฑิตจันทรังสีเพิ่นได้เฮียกห้องมายังบรรดาทานพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญของป่าและสัตว์น้ำบ่แม่นเพียงแต่การเอาป่าลงน้ำแล้วจบไปแต่มันเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแหล่งอาหารที่มั่นคงให้ประชาชนการปล่อยป่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่าแม่นการยุติการหาป่าแบบรับสูญเส้นการสอดไฟการเบื่อป่าและการหาป่าในฤดูวางไข่เนื่องจากป่าและสัตว์น้ำแม่นทรัพย์สินของพวกเราหมดทุกคนที่จะต้องช่วยกันเบิ่งแย้งเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสุขอยู่กับเลี้ยงป่าและสัตว์น้ำอยู่ในหนองในกระสังตามลำตามแม่น้ำลำเซอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำชลประทานที่มีการคุ้มครองและนำใช้เทคนิคเข้าในการช่วยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถสนองความต้องการบริโภคสิ้นป่าและสัตว์น้ำให้เพียงพอตามความต้องการและกลายเป็นสินค้าส่งออกวัฒนาหลวงอภัยอยู่ผู้และอยู่ทั้งแขวงอัตปือเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจวัฒนาหลวงอภัยเอาข่าวต่อไปวันนี้ไปทั้งแขวงบริคำไซอยู่ทั้งแขวงบริคำไซนี่แม่นปกสแขวงบริคำไซนี่ไล่จับรถลักลอบขนยาบ้า1,200,000เม็ดอยู่แคมป์ของส่วนเจ้าของรถลบหนีไปได้ปกสแขวงบริคำไซรายงานว่าวันที่5กรกฎาคมนี้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดของตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงบริคำไซได้เคลื่อนไหวปฏิบัติตามแผนอัดปองขามร้อยของยาเสพติดตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดตามขอบเขตชายแดนไปในแขวงบริคำไซและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผ่านการขวดกาติดตามพบพาหนะที่ต้องสงสัยซึ่งเป็นรถกระบะวีโก้สีขาวทะเบียนขอนอ4545นครหลวงเวียงจันทน์แล่นมาด้วยความไวจากนครหลวงเวียงจันทน์พุ่นแหละลงมาหาแขวงบุรีคำไซปอฮอดเขตบ้านเวินธาตุเมืองทับประบาดรถเป้าหมายสงสัยคันกล่าวหันก็ได้จอดอยู่ข้างทางเป็นเวลาดนสมควรแต่ว่าผู้ขับขี่หันบนลงจากรถจนมาฮอดเวลาประมาณ22โมงของวันเดียวกันรถคันกล่าวนั้นก็ได้ขับขี่ออกจากจุดที่จอดอยู่แคมป์ทางเลขที่13ใต้และก็มุ่งหน้าเข้าไปหาแคมป์น้ำของบริเวณที่เป็นจุดสงสัยในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดรถเพื่อสอบถามกวดกะแต่ผู้ขับขี่บ่ให้ความหัวมือกับเจ้าหน้าที่บ่ยอมจอดรถแล้วเร่งรถลบหนีมุ่งหน้าเข้าไปหาแคมป์น้ำของเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามนำเข้าไปแล้วก็ไปพบเห็นรถคันดังกล่าวนั้นจอดปะไว้ส่วนผู้ขับขี่เอาตัวลบหนีไปได้และผ่านการกวดค้นอยู่ภายในรถนั้นก็พบเห็นยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน3เป่าเท่ากับ600มัดมี1,200,000เม็ดน้ำหนัก147กิโลจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสเพาะจึงได้นำเอาเครื่องของกลางพร้อมด้วยพาหนะดังกล่าวมาหักษาไว้อยู่กองบัญชาการปคส.แขวงเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนและเล็งนำจับผู้ที่มีการเคลื่อนไหวกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะอันนี้ก็เป็นปัญหายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ปคส.แขวงบริคำไซได้เล็งติดตามนำจับผู้กระทำผิดก็สามารถยึดได้แต่รถกับยาเสพติดส่วนผู้ขับขี่นั้นก็ตัวลบหนีไปยึดได้รถที่มีป้ายทะเบียนขักแน่คือจังซี่นี่ก็คงจะบ่เป็นการยากในการสืบนำจับผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายจากทั้งแขวงบริคำไซก็ไปทั้งแขวงคำมวนอยู่ทั้งแขวงคำมวนนี่เพิ่นได้เตือนเลยระวังเพจปลอมปคส.แขวงคำมวนซี่แจง Facebook เพจ Facebook ข่าวปคส.เมืองท่าแขก

บ่แม่นเพจทางการของปกส.เมืองตะแคกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อปกส.แขวงกำมวลเพิ่นได้รายงานในวันที่7กรกฎนี้ว่าอิงตามกระแสข่าวที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ในเพจ Facebook ข่าวปกส.เมืองตะแคกที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มคนบ่หวังดีและก็ได้ลงข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดหน้าที่ของกำลังป้องกันความสงบทางพวกเฮากองบัญชาการปกส.เมืองตะแคกขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเพจ Facebook ข่าวปกส.เมืองตะแคกดังกล่าวนั้นมันบ่แม่นเพจของกองบัญชาการปกส.เมืองตะแคกซึ่งแม่นความพยายามในการสร้างความสับสนและเป็นการเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นจึงเรียกร้องถึงสังคมและผู้ชมใช้สื่อขอให้มีสติมีจรรยาบรรณในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวไว้ขอให้พ่อแม่ประชาชนทุกสั้นคนจงยึดถือหลักการคือมีสติทุกครั้งก่อนเสื่ออย่าหูเบาหรือตื่นตกใจกับหัวข้อข่าวที่กระตุ้นอารมณ์หรือโจมตีฝ่ายเดียว2กวดสอบแรงที่มาให้ติดตามข้อมูลจากสื่อทางการของรัฐหรือสื่อที่มีตนมีตัวหน้าเสื้อถือเท่านั้นอย่าหลงเสื้อเพจที่บ่มีที่ไปที่มาหรือเพจอวตาร3จรรยาบรรณในการส่งต่อการแชร์ข่าวปลอมเท่ากับการช่วยคนบ่ดีทำให้สังคมหากบ่มั่นใจอย่าส่งต่อเพื่อหยุดจั่งความสับสนขอให้ทุกท่านร่วมกันเป็นหูเป็นตาและตีถอยข่าวปลอมด้วยการบริโภคข่าวอย่างมีวิจารณญาณในการบริโภคอันนี้ก็แม่นปกส.เมืองตะแคกเพิ่นออกมาแจ้งให้สังคมรับทราบนะเพจ Facebook ข่าวปกส.เมืองตะแคกที่ลงข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกของปกส.เมืองตะแคกในอย่างที่ผ่านมานั้นมันบ่แม่นเพจทางการของปกส.เมืองตะแคกเด้อก็อย่าไปหลงเชื่อเด้ก็มีบางมีหลายท่านมีหลายสำนักข่าวออนไลน์เพิ่นได้แชร์ลงไปอันนี้ก็แสดงถึงจรรยาบรรณแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนนะขนาดสื่อแท้ๆยังบ่มั่นใจแล้วสังคมเด้จะเป็นขึ้นได้อันนี้ก็ต้องมั่นใจแท้ๆจึงค่อยแชร์จึงค่อยส่งต่อเนาะก็ยังอยู่ในแขวงคำมวลท่านผู้ฟังข่าวนี้แม่นว่าถึงการนำเมืองคุณคำก็ได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมเกี่ยมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนวันที่7กรกฎนี้การนำเมืองคุณคำนำโดยท่านคำเปลี่ยนมณีคำกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองคุณคำท่านพรมมาลาคานลาวันห้องเลขาคณะห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคุณคำคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันลงติดตามสภาพน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดการลงติดตามครั้งนี้พบว่าระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นหลายจนเฮ็ดให้เส้นทางสัญจรแต่คูนคำหากองล้อเขตบ้านนาคำลงหาบ้านนากลางถูกตัดขาดรถน้อยรถใหญ่บ่สามารถไปมาได้น้ำก็เริ่มไหลเข้าเฮือนสั้นลุ่มของประชาชนเขตบ้านนากลางบ้านแก้งบ้านม่วงน้ำสางไหนาบางส่วนถึงน้ำท่วมส่วนเขตบ้านหนองหางเกาแม่นถึงน้ำท่วมการสัญจรถึกตัดขาดปัจจุบันประชาชนได้นำใส่เหือจักลำเลียงเล็งนำเอาสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินที่มีค่าออกจากสถานที่ดังกล่าวไปไว้บนปลอดภัยการลงติดตามครั้งนี้การนำของเมืองคุณคำได้แนะนำให้องค์การปกครองบ้านคะแนนการที่เกี่ยวข้องจงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงถ้าหากระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นให้แจ้งประชาชนอพยพออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงโดยไวและได้เกี่ยมเรือจักรของเมืองเทียบท่าเกี่ยมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถน้ำท่วมอยู่ทางเมืองคุณคำแขวงคำมวลพุ่นละทางการนำของเมืองก็ได้ลงติดตามเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันการเอาข่าวต่อไปเพิ่นบอกว่าจับได้อีกแล้วจับตัวสแกมเมอร์สัญชาติจีนนี่6คนอยู่บ้านห้วยตุ่มเมืองสังทองวันที่6กรกฎนี้เวลา 10:30 น.เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับการรายงานจากพลเมืองดีว่า
มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งอยู่เขตบ้านห้วยต่มเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวผิดปกติจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานวิชาเฉพาะได้ลงเก็บกำข้อมูลเห็นว่ามีมูลความจริงแท้จึงได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปคสกุมหะบ้านโซ่และหน้าการปกครองบ้านห้วยต่มลงขวดการสถานที่ดังกล่าวสามารถกักตัวเป้าหมายค้นสัญชาติจีนได้ทั้งหมด26คนพร้อมของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4หน่วยโทรศัพท์มือถือ75หน่วยโต๊ะ5หน่วยและตั้ง26หน่วยผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพวกเกี่ยวได้รับสารภาพว่าได้เคลื่อนไหวสอกงทรัพย์ด้วยหูบการซักซ้วนบุคคลให้มาลงทุนในการซื้อหุ้นของสาธารณรัฐเกาหลีโดยพวกเกี่ยวได้โพสต์โฆษณาลงแอปพลิเคชัน Telegram ซื้อ6666เลข64ตัวเนาะเพื่อให้บุคคลหลงเชื่อซื้อหุ้นดังกล่าวปัจจุบันเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจก็ได้กักตัวเป้าหมายไว้ในศูนย์คุ้มขังชั่วคราวห้องตำรวจป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีให้มีความกระจ่างแจ้งครบถ้วนและดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อมีข่าวหนึ่งอันนี้เป็นปคส.เมืองนาไซทองจับตัวแก๊งสแกมเมอร์ได้23คนอยู่บ้านอีไลใต้พร้อมเครื่องของกลางหลายรายการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 13:45 นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองคนต่างประเทศและท่องเที่ยวแผนกสันติบาลกรมการป้องกันความสงบเมืองนาไซทองสมทบกับปคส.กลุ่มอีไลและหน้าการปกครองบ้านอีไลใต้คลงกวดกาและแก้ไขแก๊งสแกมเมอร์อยู่ห้องแถวและเฮือนเซาเขตบ้านอีไลใต้เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สามารถกักตัวเป้าหมายได้23คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีนอีก9คนและสัญชาติเวียดนาม14คนเป็นหญิง3คนพร้อมของกลางคดีรวมมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก16หน่วยโทรศัพท์มือถือ77หน่วยหม้อเก็บไฟ2หน่วยหน้าจอคอมพิวเตอร์1หน่วยโฟนี่2หน่วยเงินกีบ1ล้านกีบเงินด้ง 800,000 กว่าด้งบัตร ATM 3บัตรบัตรประจำตัวเวียดนาม2บัตรมงใส่แขน1หน่วยสายคอสีเหลืองค่ายคือคำ2เส้นตุ้มหู1คู่พวกเพียนพาสปอร์ต9หัวและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอีกจำนวนหนึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของบริษัทป้องกันความสงบเมืองนาไซทองก็ได้กักตัวเป้าหมายไว้อยู่ค่ายคุ้มขังชั่วคราวของบริษัทปคส.เมืองนาไซทองเพื่อสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีให้มีความกระจ่างแจ้งครบถ้วนอย่างภาวะวิสัยและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ยังบ่มัดเถื่อท่านผู้ฟังพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตามีสติระวังตัวในการดำรงชีวิตแต่ละวันฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ก่อสร้างและเสริมขยายระบบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรทักทายสวัสดีมิรายการทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีรายการนี้ออกอากาศ FM 103.7 MHzอนุรักษ์ระดับวันหับนาทีดำเนินรายการมาพบพ่อมีรายการคือเก่าน้องไผ่ที่หับฟังรายการของเราอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆอยู่น้ำกันแบบยาวๆท่านผู้ฟัง30นาทีแบบนี้ขอมนข่าวสารสาระบันเทิงแด่อย่าลืมอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายเด้อนอกจากมีผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำให้มีรายการได้ฮู้จักแล้วรายการนี้ยังมีเสียงเพลงพร้อมเนาะเป็นเพลงลูกทุ่งบ้านนาเพลงมวลขึ้นกับผู้มากบางคนอาจจะมักหับฟังเพลงฟังลำที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเน้นความเบิกบานมวลซืนเน้นสิ่งดีๆให้ทานได้หู้จักน้ำกันผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบางคนได้ดื่มแล้วได้สมไส้แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพอีหลีเนาะถ้าว่าดีก็อย่าลืมบอกต่อประชาสัมพันธ์ตื่มเนาะผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ดื่มก็ลองเปิดใจมาดื่มได้ท่านผู้ฟังราคานี่บ่แพงเด้อแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละสินค้าของพวกเฮานี่ทุกคนสามารถเข้าถึงสามารถซื้อได้เนาะซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายห้อยกว่าสนิทแล้วท่านผู้ฟังถ้าว่าจะอิงใส่เวลา30นาทีจากทางรายการของเฮานี่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ห้อยกว่าสนิทนี่หับห้องว่าบ่หมดแน่นอนเนาะดังนั้นผู้ใดที่อยากรู้ผลิตภัณฑ์ใดเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้เนาะผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพทานเจ็บเป็นออดออดแอดเป็นพยาธินั่นนี่มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงป้องกันพยาธิให้ได้บ่ว่าสิแล้วแม่นโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02557047090ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมชมชอบหรือว่าหลายคนได้ดื่มแล้วก็ว่าแซ่บและก็ดีต่อสุขภาพแต่กินแล้วดื่มแล้วเบาตุนเบาตูพนว่าก็คือกาเฟเห็ดหมื่นปีสาเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังกาเฟเห็ดหมื่นปีนี้จะมีเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและกระบอกมีน้ำตาลมีกาเฟเห็ดหมื่นปีบวกสมหลายคนก็หลายทางเลือกได้พวกเฮาผลิตออกมาให้ทุกคนนั่นมีหลายทางเลือกน้ำกันบางคนก็ว่าบ่กินน้ำตาลเด้ก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่บ่มีน้ำตาลพวกเฮาก็ผลิตออกมาให้เนาะแล้วก็ผู้ใดที่อยากได้ทั้งกาเฟแดน้ำตาลแดเห็ดหมื่นปีแดสมแดแบบนี้ก็เลือกกาเฟเห็ดหมื่นปีสูตรที่บวกสมดังนั้น3สนิท3สูตรนี้ทุกคนสามารถดื่มได้ท่านผู้ฟังแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะสรรพคุณที่ทานได้หลังจากที่ดื่มกาเฟเห็ดหมื่นปีแล้วได้สรรพคุณคือแนวใดอนุรักษ์ได้แน่นอนดีต่อสุขภาพแน่นอนท่านผู้ฟังเพียงแต่ทานนั้นดื่มอย่างต่อเนื่องตอนเช้ามื้อละ2ก็ได้เนาะจะเป็นซากาเฟของเห็ดหมื่นปีถ้าว่าเป็นกาเฟนี่หรือว่าซาเห็ดหมื่นปีนี่เพิ่นจะเน้นเรื่องของการบำรุงร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายกับไรสันพิษออกจากร่างกายผู้ใดที่มีร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียกาเฟซาเห็ดหมื่นปีก็สวยได้เช่นกันเพียงแต่ทานนั้นดื่มอย่างต่อเนื่องเด้อราคานี่ก็บ่แพงท่านผู้ฟังสามารถซื้อได้ก็คือทุกคนสามารถจับจ่ายซื้อได้ในราคาที่เป็นกันเองแน่นอนเนาะบ่แพงท่านผู้ฟังถ้าว่าจะเน้นเรื่องของการซื้อสุขภาพที่ดีกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ตนเองนั้นมันก็คุ้มค่าได้เมลการดังนั้นเนาะกาเฟเห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีนี้ซื้อได้ก็ง่ายอยู่ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าโอ้ไปซอกละได้บ่เห็นอีหลีก็แม่นโทรสอบถามได้เนาะที่เบอร์โทรศัพท์02055704709นักข่าวเมืองจันทร์นี้เมลการฮู้บ้านเวียงเจริญบ่ถ้าว่าฮู้ไปแวะสมแวะซื้อได้ไปเบิ่งสถานที่ตัวจริงได้เนาะว่าเพิ่นผลิตจำหน่ายขึ้นเอาไหนมีผลิตภัณฑ์ใดเด้เพิ่นเป็นศูนย์จำหน่ายที่ใหญ่วางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่นั่นเนาะดังนั้นก็เข้าไปแวะสมแวะซื้อหรือว่าผู้ใดที่มีญาติพี่น้องที่นครเมืองจันทร์ให้ญาติพี่น้องไปซื้อให้ก็ได้เนาะพวกเรายังมีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อความสะดวกสบายเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มคนเลยในปัจจุบันเนาะความสะดวกสบายยกโทรศัพท์มือถือโทรสอบถามหรือว่าจะสร้างสินค้าก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้การขนส่งก็มีความสะดวกสบายเนาะสินค้ากลับไปฮอดมือมิตรและการได้ดื่มได้สมใจนำกันอย่าลืมโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020557049 020557049ฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570 4709

จะเสนอสมุนไพรหรือยาพื้นเมืองลาวป้องกันเลือดอุดตันสมองและหัวใจอันนี้เป็นยังจึงคอยว่าได้คนขัวเลือกยาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตามสถิติ ของลาวเฮาก็คือของต่างประเทศเขาแหละถือว่าคนอายุสูงแล้วมักมีปัญหาเรื่องจินเลือดตันหรือว่าเลือดขึ้นสมองและเขาหัวใจนี่ถือว่าบ่สะดวกหรือว่าอุดตันสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างเนาะและอันต้นตอที่สุดมาหลายๆมันที่ได้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักเสี่ยวสารต่างๆที่ได้สรุปว่าเลือดมันอุดตันนั้นมันเกิดจากบ่ได้ว่าเลือดเฮามันขุ่นและมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้ที่มีธาตุน้ำตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนี้มันก็เฮ็ดให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเฮาจึงคอยไปสอบหาสมุนไพรของลาวเฮาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปสงสัยเห็นว่ามีได้ครับผลดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องจิตเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนเมืองแล้วทายเอโก้มึงแล้วเห็นแล้วก็นำใส่สมุนไพรที่เป็นพืชบ้านของลาวเขานี่หรือของต่างประเทศไกลเที่ยงนี่เขาไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลด้วยที่บนมีการผ่าตัดเขาจึงคอยมาเต่าโฮมใส่สีหาสนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเขานี่แหละและเพื่อป้องกันบ่ให้เลือดอุดตันเขาหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวประชาริเพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนก็ต้องหาทางป

บรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ทักทายมิตรกันเป็นประจำเนาะและอย่าใดๆก็ตามพวกเรายังอยู่กับส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากต้อนเสียงเพลงมวลๆพร้อมเพลงลูกทุ่งบ้านนาและอย่านี่ยังอยู่กับสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะใครที่ได้ดื่มได้ชมไส้แล้วหรือยังผลิตภัณฑ์ของส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าได้ดื่มได้ไส้แล้วเป็นแนวไหนท่านผู้ฟังอย่าลืมบอกต่อกันเติมเนาะดีต่อสุขภาพคือแนวไหนบางคนว่าโอ้อยากได้เต็มทีแล้วผลิตภัณฑ์ของพวกเรานี่ซื้อได้อยู่ใสซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่ามีรายการอยู่ที่นครหลวงจันทร์กมาที่บ้านแวงเจริญเมืองเสถานนครหลวงจันทร์เพิ่นสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ทุกคนน่าสามารถมาเที่ยวมาชมมาซื้อสินค้าได้ท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้อาจจะบ่มีความพร้อมมาเปิงก่อนก็ได้ว่าพวกเขานั้นมีผลิตภัณฑ์อย่างเดชท่านผู้ฟังเพื่อว่าท่านนั้นมีความสนใจครั้งต่อไปมาซวยแวะอุดหนุนหรือว่ามาสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาได้เนาะและการมิตรการพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเมืองนาไซทองเด้ก็ไปได้ที่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์โดยได้สร้างเป็นโซนจำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษชนิดต่างๆคือฮานแสงจันดาลาโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์021-412-977มีรายการท่านใดที่ว่ามีพืชมีพืชสมุนไพรเป็นยาแบบนี้ท่านผู้ฟังก็มาขายเพิ่นได้เนาะเพิ่นรับซื้อโทรสอบถามดังที่อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละเบอร์โทรศัพท์ติดต่อง่ายๆท่านผู้ฟัง021-412-977ฝากกันไว้เติมสำหรับสุขภาพผู้ใดที่ยังบ่แข็งแรงเจ็บเป็นรอดแดดในปัจจุบันเนาะอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นวิ่นเป็นลมหัวใจตับม้ามอันใดก็บ่ดีในห่างกายเนาะก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันให้บ่ให้เกิดพยาธิในห่างกายนั่นแหละป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีท่านผู้ฟังสุขภาพห่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญตัดสินในการดำรงชีวิตแท้ดังนั้นอนุรักษ์จึงแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพืชธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพซึ่งว่าเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆที่เป็นพืชเป็นยานานาท่านผู้ฟังมาผลิตเป็นยาปัวพญาตผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้ผู้ที่ได้ดื่มได้สมใสมีห่างกายที่แข็งแรงไปพร้อมกันปัจจุบันนี้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของเฮามีหลายชนิดให้ทานนั้นได้เลือกไส้ตามความต้องการเลยเป็นอะไรก็สอบถามได้เนาะสิ่งที่ยั่งยืนว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเรานี้ดีต่อสุขภาพพวกเราเคยได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009ท่านผู้ฟังจากประเทศบูไนพุ่นได้และกลับเป็นที่ยอมรับจากสากลแล้วในปัจจุบันเนาะเคยไปวางจำหน่ายและกะวางแสดงอยู่ที่ต่างประเทศพร้อมหลายคนก็ฮู้จักในนามเห็ดหมื่นปีแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติถึง6สายพันธุ์ผู้ใดมีทั้งปลูกเองแดนำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งสรรพคุณที่ได้จากเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษเด้ก็จะถูกขับไล่ออกมาทั้งเหงื่อเบาะน้ำเหี่ยวกระวากันไปเนาะแล้วก็ยังช่วยป้องกันพยาธิมะเหงดังที่หลายคนฮู้นำกันว่ามะเหงนี่เป็นพยาธิที่ให้แห้งฆ่าชีวิตของมวลมนุษย์เฮาไปหลายคนแล้วท่านผู้ฟังป้องกันพยาธิมะเหงด้วยการดื่มซากาเฟเห็ดหมื่นปีได้แล้วก็ยังช่วยป้องกันตับหัวใจพยาธิเบาหวานประดงภูมิแพ้ความดันอิดเมื่อยอ่อนเพลียนี่ก็ช่วยทานได้เช่นเดียวกันสมุนไพรเห็ดหมื่นปีสำหรับท่านใดที่ได้ชมไส้แล้วเนาะก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพเติมแล้วเบาตนเบาโตเบารู้สึกแนวไหนบอกต่อกันเติมหรือว่าจะแจ้งมาทางรายการคุณผู้ฟังก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ดื่มเถื่ออยากเปิดใจลองดื่มเพราะว่าราคากะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ราคาบ่แพงซื้อกะมีตามห้างมินิมาร์ททั่วไปด้านผู้ฟังตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าอยู่ที่ศูนย์ของพวกเฮาทางบ้านเวียงเจริญแดบ้านนางามเมืองนาไซทองพร้อมเนาะแนะนำกันไว้เติมสำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีอยากได้
กำแมนซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทุกประเทศบ้านเวียงเจริญเมืองสถานนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่ที่1ที่เพิ่นผลิตและก็จำหน่ายส่วนว่าสถานที่ที่2นั้นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเด้มีท่านผู้ฟังเพียงแต่กดไว้จดไว้เนาะ020-5570-4709 021-412-977 ขออนุญาตอีกครั้งนึงเนาะฝากต้อนผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแล้วมาเปรียบบรรยากาศฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ความดีเย็นกู่ฟ้าบรรสาโลกมาดนความดีคือพลังขอดเทียนประคองคงทำความดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุกกอทำความสัวคือเอาไฟจุดมังทักทายสบายดีมิรายการและยะท้ายคงทางรายการเพื่อสุขภาพดีหวังว่าปฏิทานนั้นคงอยู่น้ำกันอยู่เนาะตั้งแต่ต้นรายการมา FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการอยู่กับสิ่งดีๆแบบนี้ก็มาเว้ามาว่ามาบอกกล่าวให้ปฏิทานนั้นได้รับรู้รับทราบนะหวังว่าปฏิทานนั้นคงอยู่น้ำกันอยู่เนาะตั้งแต่ต้นรายการมา FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการอยู่กับสิ่งดีๆแบบนี้ก็มาเว้ามาว่ามาบอกกล่าวให้ปฏิทานนั้นได้รับรู้รับทราบน้ำกันเนาะผู้ใดที่ยังบ่ทันเปิดใจลองเทื่อโดยซัพพอร์แมนซากาเฟ่เห็ดเหมือนปีหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ก็เปิดใจได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้พวกเราตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์สุขภาพอีหลีได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายคิดค้นคิดผลิตขึ้นมาผู้ใดที่สุขภาพทางกายที่บ่แข็งแรงแบบนี้อยากได้ไปไว้ดื่มไว้กินไว้ส้มไส้ก็แม่นโทรสอบถามได้เนาะว่ามีผลิตภัณฑ์ใดเดสมมุติว่ามีรายการอยากได้แต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะซื้ออยู่ไสเนาะอนุรักษ์แนะนำเป็นประจำก็คือซื้อตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปหรือว่าติดต่อพวกเขาโดยกลุ่มเลยที่หมายเลขโทรศัพท์021-412-977-020-5570-4709แน่นอนท่านผู้ฟังสุขภาพนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัดสินการดำรงชีวิตอีหลีได้เนาะถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงเด้จิตใจก็ท้อถอยบ่มีเฮือมีแรงที่จะสู้นาทีเวียกงานแม่นบ่ถ้าว่าร่างกายแข็งแรงเด้แน่นอนว่าอยู่ทางในการประกอบอาชีพแน่นอนว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวจะดีขึ้นถ้าว่าท่านมีกำลังบังสามีเฮือมีแรงที่จะสู้ต่อไปเนาะแต่ผู้ใดที่เจ็บเป็นดอดๆเด็ดๆอยู่ก็อย่าตำค่อยน้อยใจเด้อถ้าว่าเป็นมื้อนี้มื้อต่อไปกะเสาเพียงแต่ปฏิทานนั้นตั้งใจในการปินปัวรักษาจะเป็นมื้อใดก็ต้องได้ไปห้องหมอไปสุขศาลาเนาะบ่ควรที่จะปินปัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราแนะนำไว้ก็คืออย่าให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นเลยแน่นอนว่าการดื่มการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันไปท่านผู้ฟังพญาติพญาวนี่เข้าสู่ห่างกายได้ง่ายเพราะว่าจะเป็นทางด้านระบบหายใจทางการกินอาหารเดมลพิษทางอากาศเดมันมีหลายๆอย่างท่านผู้ฟังห่างกายก็ได้รับสารพิษในแต่ละมื้อนี่ในปริมาณที่น้อยหลายแตกต่างกันไปแต่พวกเราอยากให้ดื่มกาแฟเห็ดเมือนปีหรือว่าซาเห็ดเมือนปีที่ช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายท่านผู้ฟังดังนั้นดื่มมื้อหนึ่งมื้อละสองก็ได้เนาะในตอนเช้าตามความต้องการของเมล็ดการจะเป็นซากาเฟ่จะช่วยเรื่องของการไล่สารพิษออกจากร่างกายนี้ไล่ออกไปทางน้ำเยื่อเบาะน้ำเหือกระวากันไปเด้แต่ว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนผู้อายุสูงที่มักมีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นวินเป็นลมแบบนี้ประดงภูมิแพ้เนาะช่วยได้เฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีนอนหลับกระเจ็บท่านผู้ฟังกินข้าวกระแซ่บผลดีของกาแฟเห็ดเมือนปีหรือว่าซาเห็ดเมือนปีทุกอย่างที่ผลิตจากเห็ดเมือนปีแม่นดีต่อสุขภาพปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดเนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์เด้อนุรักษ์ซื้อได้อยู่สายซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าโทรมาโดยกงโลด020-557-4709เนาะสอบถามรายละเอียดจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องหลักการชัดเจนขอขอบใจมิตรการหลายๆอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาเนาะอย่าลืมเด้อรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเลย6:30-7:00 FM 103.7 MHz รายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเมื่อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่เมลการทุกทานสบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว 6:30 น. 7:00 น.รายการพวกเขามีเสนอให้ท่านเฮาฟังทุกๆมื้อบ่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2027มื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อนึงของสภาแห่งชาติสุดที่10ภายหลังที่ดำเนินเรียกงานมาเป็นเวลา4มื้อเมื่อวานนี้กองประชุมก็ได้พิจารณาประกอบความเห็นแล้วก็ครับห้องเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสภาปรับปรุงและมื้อนี้ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายเนาะของประชุมก็จะได้อัดลงในตอนบ่ายของมื้อนี้และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของเฮาก็จะได้ถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดทั้งภาพทั้งเสียงพิธีอัดกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จากหอประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ฉะนั้นโอกาสนี้ก็ขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ทำการถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงการท่านสามารถติดตามครับติดตามถ่ายทอดต่อในระบบภาพจากทั้งเพจ Facebook ลาวนาซุนันเรดิโอได้และระบบเสียงกับท่านสามารถติดตามหรือว่าถ่ายทอดทางระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ขอขอบใจในระยะผ่านมาก็ได้ให้การร่วมมือให้ความร่วมมือจากวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมเป็นอย่างดีมาในโอกาสนี้ด้วยสำหรับข่าวการดำเนินกองประชุมเป็นแนวใดนั้นท่านก็สามารถติดตามมาฟังได้หลายช่องทางโดยเฉพาะเป็นทางข่าวตามเหตุการณ์ก็มีข่าวทั่วไปก็มีและรายการอื่นๆข่าวต้นชั่วโมงและรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ได้นำเสนอเนาะการประกอบความเห็นของผู้แทนการรายงานของรัฐบาลและภาคส่วนรัฐบาลขึ้นไปชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติกับเพิ่นเฮ็ดเวียกอาทิตย์นึงเป็นเวลา5มื้อวันเสาร์อาทิตย์มันเพิ่นพักเนาะฉะนั้นมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแหละกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะอัดลงอย่างเป็นทางการในตอนบ่ายมื้อนี้ก็ติดตามน้ํากันเนาะสําหรับข่าวคราวที่จะนําเสนอให้เพื่อนมิตรได้รับชมรับฟังวันนี้ก็เริ่มต้นจากข่าวเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้จะมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในวงการสื่อมวลชนระหว่างวันที่13หา15จะมีกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1วันที่13จะเป็นกองประชุมสัมมนาลักษณะสัมมนาให้แก่สื่อมวลชนในทั่วประเทศทางด้านจรรยาบรรณบ่การนำพาบทบาทการนำพาของพรรคยกสูงการบทบาทการนำพาของพรรคเรื่องงานสื่อมวลชนเป็นแนวใดจะได้เอาบรรดาสื่อมวลชนนักขบแนวคิดด้านสื่อมวลชนนี่แหละเข้าร่วมในการสัมมนาอยู่หอประชุมแห่งชาติเนาะโดยมีกรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคมาเผยแพร่เอกสารให้จรรยาบรรณของนักข่าวบทบาทการนำพาของพรรคต่อเรื่องงานสื่อมวลชนในยามใหม่และมติต่างๆเอกสารที่เป็นนิติกรรมของสื่อมวลชนเป็นแนวใดจะได้เสื่อมซึมในวันที่13จากนั้นวันที่14ก็จะเป็นมื้อและเหมือนกองประชุมงานสื่อมวลชนทั่วประเทศจะได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการและมื้อสุดท้ายตอนเช้าวันที่15ก็จะได้ครับฟังคำเห็นโอรมให้สิทธิ์ยังค้างของสหายทองดุลศรีสุดิษฐ์เลขาธิการใหญ่คณะศูนย์กลางพรรคประธานประเทศต่อเวียงงานสื่อมวลชนอันนั้นก็เป็นบรรยากาศจะดำเนินขึ้นในอาทิตย์หน้าสำหรับเวียงงานสื่อมวลชนเนาะแต่ว่าก่อนจะใครคือนั้นท่านคำพันธ์ผลในวงกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเลขาคณะทำงานพรรคหัวหน้าคณะโครงสร้างของส่วนกลางพรรคก็ได้สัมภาษณ์ตัวสมุนส่วนเกี่ยวกับการแก้เกี่ยมความพร้อมในด้านต่างๆให้แก่การเมืองกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่8กรกฎนี้อยู่ที่คณะโครงสร้างของส่วนกลางพรรคซึ่งท่านคำพันธ์ผลในวงเพิ่นได้ว่ากองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้มันมีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมในลักษณะนี้แมนบทานได้ทำการจัดตั้งปฏิบัติแต่ก็มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดกับคณะพักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับหลายภายหลังที่มีการโอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษกกรมสื่อกลางพักเห็นว่าเรื่องงานสื่อมวลชนก็มีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พักในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพักรัฐพร้อมทั้งต่อสู้เพื่อปกป้องต้านทัศนะผิดเขวต้านการบิดเบือนของกลุ่มคนบุรีและในต้นปีนี้กรมการเมืองส่วนกลางพรรคก็ได้ออกมติตกลงเลขที่23ทับของมสพลงวันที่24กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผิดชอบรวมในการกระเกี่ยมดำเนินกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จากนั้นก็มีข้อตกลงแบ่งความผิดชอบภายในรวมมี หน่วยงานเนื้อในหน่วยงานโฆษณากระบวนการหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพหน่วยงานปินอ้อมเป็นต้นหน่วยงานเศรษฐกิจบุคลากรและบริหารพิธีการและการก้าเกียมจัดกองประชุมเรียกงานสุมนชนทั่วประเทศครั้งหนึ่งแมนได้เริ่มภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่22ของพรรคสิ้นสุดลงใช้เวลาประมาณ5เดือนมาถึงปัจจุบันทั้ง4หน่วยงานที่ได้แบ่งความรับผิดชอบแมนมีความพร้อมรอบด้านและพวกเขาจะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ตัวนักข่าวของทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยการให้สัมภาษณ์ของนักข่าวของท่านคำพันธ์เผยยวงที่เว้าถึงการสร้างการหันเปลี่ยนใหม่อย่างแข็งแกร่งรอบด้านในกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นในอาทิตย์หน้านี้
1: กองสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี้แม้นมีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าในระยะผ่านมานี้การจัดตั้งกองซุ้มลักษณะนี้เป็นบทท่านในเฮ็ดจัดตั้งปฏิบัติจักเทือแต่ว่าก็ได้มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับแต่ภายหลังที่โอนเอาสื่อมวลชนนี้มาขึ้นกับคณะโฆษกศูนย์กลางพรรคปกครองนี้ปกครองเห็นว่าเรื่องงานสื่อมวลชนนี้มันมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พักในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐนี้พร้อมทั้งต่อสู้ปกป้องต้านทัศนะผิดเคต้านการบิดเบือนของคนบุรีซึ่งในต้นปี2016นี้กรมการเมืองสุขภาพพรรคก็จึงได้ออกมติตกลงเลขที่23ลงวันที่24กุมภาพันธ์2016ว่าโดยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบชี้นำร่วมในการกับเกี่ยมดำเนินกองสู้เวียงงานสื่อมวลชนทุกเดือนครั้งที่หนึ่งนี้ผ่านการกับเกี่ยมนี้ก็เห็นว่ามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากจำนวนหนึ่งข้อสะดวกนี้มันได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดติดแทจากกรมการเมืองกราธิการที่การสุขภาพและการนำพักหลัดโดยเฉพาะแมนไซที่การที่การใหญ่ประธานประเทศเพื่อนได้เอาใจใส่ทุกระยะเวลาการกับเกี่ยมนี้อันที่สองมาเลยแมนพวกเราก็ได้มีความเป็นเจ้าการของบรรดาพรรคส่วนต่างๆนั้นหรืออนุกรรมการต่างๆนั้นที่ได้ถือมอบหมายนี้ก็มีความห้าวหาญบุกบึนทั้งเจ้ามีความยุ่งยากในหลายด้านแต่ก็เจ้าก็มีความตั้งหน้าเป็นเจ้าการในการก้าวเกียรติต่างๆจนได้สำเร็จเรียกอีกอันนึงเป็นแมนยอนพนักงานสามสิบพรรคในทั่วคณะผู้สะหุ่มพอนี่แหละก็มีความห้าวหาญสู้ส่วนประกอบส่วนเข้าในการกระเกียนด่านต่างๆนี่ได้รับผลสำเร็จแต่พร้อมกันนั้นก็ยังมีความยุ่งยากจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะมันกองซุ่มเนื่องจากว่ากองซุ่มที่นี่เป็นครั้งทำอิฐพวกเฮาบ่ทันได้มีประสบการณ์บทเรียนเถื่อยานการกระเกียนก็มีความยุ่งยากอันที่สองมาในการสรุปการบันทึกข้อมูลสนองให้แก่การสรุปตีราคาให้มีความชัดเจนบางด้านเนี่ยก็ยังจำกัดและก็มีบางด้านยังมีลักษณะสมเทียบอยู่และอันหนึ่งอีกเลยมันความยุ่งยากในการเฮ็ดสารคดีหรือว่าสร้างสารคดีหรือการวางแสดงรูปภาพต่างๆนี่ซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายในการเก็บกำข้อมูลต่างๆฮะแต่เวลาพวกเขาจะมีความจำกัดนั้นแม่นมาเบื้องร่วมแม่นมาการกาเกียมกองสูงในการซึมซึนตัวเตียงครั้งที่หนึ่งนี้ฮอดปัจจุบันก็ได้มีความพร้อมอย่างพร้อมด่านแล้ว
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นคำให้สัมภาษณ์หรือว่าภาพให้สัมภาษณ์ของท่านคำพันธ์เพยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาคณะพักหัวหน้าคณะโฆษณาศูนย์กลางภาคที่ได้เล่าถึงกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าว่าครั้งนี้มีจุดประสงค์เป็นแนวใดและภายหลังสำเร็จการจัดกองประชุมและสื่อมวลชนไปเป็นไปในทิศทางใดเนาะอันนั้นจะเป็นข่าวทั้งนิดที่นำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้ฟังมีอีกข่าวนึงข่าวนี้เป็นกองประชุมครบคณะบริหารพักกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่4สมัยที่6จะจัดขึ้นในวันที่8กรกฎาคมนี้เพื่อจะได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือต่อกับเรื่องงานสำคัญและวางทิศทางแผนการเรื่องงานจุดสุ่มในตอนหน้าโดยการเป็นประธานของพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคเลขาคณะพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาห้องเลขาคณะพรรคและคณะพรรคอ้อมข้างกระทรวงเข้าร่วมและในกองประชุมครั้งนี้พลโทวันทองกองมณีก็มีความเห็นเปิดกองประชุมว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญเพราะว่าได้พร้อมกันคุ้นควบปรึกษาหรือตัวเรื่องงานสำคัญรับฟังการสรุปตีราคาการนำภาชีนำเรื่องงานป้องกันความสงบประจำ6เดือนต้นปี2006แล้วก็วางทิศทางแผนการเรื่องการจุดสุ่มในตอนหน้าผ่านทางแผนดำเนินงานของกรมงานพรรคกระทรวงสมัยที่6และเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งที่ติดพันกับการนำภาชีนำของกรมงานพรรคกระทรวงเนื้อในกองประชุมล้วนแต่เป็นปัญหาสำคัญ มีทั้งปัญหาที่เป็นเวียกปกติและปัญหาที่เป็นเวียกยุทธศาสตร์บนคิดใจดังกล่าวนั้นเฮียกฮ้องมายังบรรดาสหายที่เข้าร่วมของประชุมโดยเฉพาะคณะเวรงานฝากกระทรวงป้องกันความสงบนี้จงได้เอาใจใส่ยกสูงความรับผิดชอบเนาะความรับผิดชอบของตนมีการค้นคว้าเอกสารต่างๆให้ละเอียดลึกซึ้งมีการวิเคราะห์วิจัยปัญหายางพระวิสัยครอบครอบและยืนอยู่จุดจิตใจกล้าหาญกล้าเสนอปัญหายางกลุ่มไปกลุ่มมาแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็เสริมขยายหัวคิดประทิดสร้างเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆที่นำมาปรึกษาหรือกันมีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและภายหลังดำเนินการประชุมครั้งนี้ทุกคน

มามุตเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวท่านบุญเรือพันธนุวงศ์ได้แสดงความชมเชยต่อท่านทูตมาเลเซียที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวอย่างจบงามและตลอดเนี่ยผ่านมาท่านทูตก็ได้เคลื่อนไหวอย่างเฮาหันได้ประกอบส่วนสำคัญของการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพลาวมาเลเซียได้สูงยกส่งเสริมการพัฒนาหมู่ระหว่าง2ประเทศในเขตต่างๆเป็นต้นด้านการศึกษาการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆพร้อมทั้งเสริมหวังภายหลังสำเร็จหน้าที่กับขึ้นประเทศแล้วท่านทูตยังสืบต่อการสนับสนุนและสูงยกการพัฒนาหมู่ลาวมาเลเซียในต่อหน้าท่านบุญเรือพันธุนุวงศ์ยังได้ยืนยันความหมายมั่นในการสูงยกส่งเสริมสายพันธุ์หมู่ด้านระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครับบรรดาพรรคการเมืองในมาเลเซียเพื่อประกอบส่วนของในการเสริมขยายการพัฒนาหมู่ระหว่าง2ประเทศให้ขยายตัวยิ่งขึ้นส่วนทางทูตมาเลเซียก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศส่วนกลางภาคและก็ได้ติดราคาสูงต่อการร่วมมือระหว่าง2ประเทศมาเลเซียลาวและยังผ่านมาก็คือปัจจุบันแสดงความขอบใจต่อพรรครัฐบาลลาวก็คือคณะผู้พันต่างประเทศส่วนกลางภาคที่ย้ำได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสถานทูตมาเลเซียมาโดยตลอดเฮ็ดให้สถานทูตเฮ็ดสำเร็จหน้าที่อันสำคัญทุกอย่างที่ประเทศชาติมอบหมายให้พร้อมทั้งยืนยันว่าภายหลังกลับคืนประเทศแล้วบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดตนเองจะสืบตอบกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างมาเลเซียลาวให้นับมือนับแตกออกผลยิ่งขึ้นโดยการชุมนุมภาคส่วนเกี่ยวข้องของมาเลเซียมาเพิ่มทวีการพันธุ์ร่วมมือกับลาวให้หลายขึ้นและตอนท้ายหัวหน้าคณะพันธุ์ต่างประเทศส่วนกลางพักก็ได้อวยพรท่านทูตมาเลเซียจงเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสันติภาพประสบผลสำเร็จที่เป็นงานใหม่และสืบต่อเป็นขั้วต่อเสื่อมมิตรภาพที่ดีงามระหว่าง2ประเทศลาวมาเลเซียให้นับมือได้รับการเสริมขยายอันนี้จะเป็นข่าวของทางทูตมาเลเซียในโอกาสที่สำเร็จหน้าที่การทูตอยู่ลาวและก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับอำลาท่านบุญเหลือพันธนุวงศ์คณะหัวหน้าคณะพอพันต่างประเทศสุดกลางพักในวันที่8กรกฎนี้ส่วนเรื่องงานสาธารณะวันนี้เรื่องงานสาธารณสุขนี้จะมีความสำคัญในท่านผู้ฟังเป็นแม่งานหนึ่งเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็คือสุขภาพของส่วนแข็งแรงในนั้นการประกอบส่วนภาระส่วนวัดหรือบางความทุกข์ยากของกระทรวงสาธารณสุขนี้ทิศทางเป็นผลจะสุ่มใส่เรื่องงานจุดสุ่มที่เป็นบริสุทธิ์โดยเฉพาะการปรับปรุงสถานที่บริการสาธารณสุขรวมทั้งการสนองน้ำสะอาดในวิถีไทยเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็ในโอกาสที่ทานนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับรายงานชาติบริการพัฒนาส่วนวัดและแก้ไขความยากในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎนี้ท่านในหัวว่าการประกอบส่วนของในการพัฒนาส่วนระบบและหรือบางโครงการของกระทรวงสาธารณสุขนี้จะได้สุ่มใส่บรรดาเรื่องงานจุดสุ่มที่เป็นบริสุทธิ์โดยเฉพาะการปรับปรุงสถานที่บริการสาธารณสุขรวมทั้งการสนองน้ำสะอาดและวิถีไทยการปรับปรุงสถานที่บริการสาธารณสุขพวกเขาเห็นว่าสถานที่บริการสาธารณสุขหลายแห่งอยู่ขั้นเมืองสุขศาลายังไม่ได้มาตรฐานปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกำลังปรับปรุงมาตรฐานของหมอตาแสงและสุขศาลาเพื่อเป็นบ่อนอิงในการปรับปรุงยกระดับสถานที่บริการให้ได้มาตรฐานดีขึ้นไปเคียงคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่แต่ละท้องถิ่นส่วนด้านการสนองน้ำสะอาดและวิถีไทยมหาปัจจุบันประชาชนรับบรรดาภาวในทั่วประเทศแม่นสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและวิถีไทยได้หลายกว่า90ส่วนห้อยแต่ยังเห็นว่ามีบางบ่อนบ่สามารถมีน้ำใช้ตลอดปีย้อนว่าผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่นเกิดภัยแห้งแล้งภัยน้ำท่วมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะได้สำรวจขึ้นแผนปรับปรุงขึ้นเพื่อรับประกันให้ประชาชนในทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการส่วมใช้น้ำและวิถีไทยได้อย่างทั่วถึงการปรับปรุงขอดการบริการเพื่อให้ประกันในประชาชนรับบรรดาภาวสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเขตชนบทห่างไกลซอกลีกกระทรวงสาธารณสุขจะสืบต่อสุขยุคการพัฒนายกระดับบรรดาห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอแขวงมีคุณภาพทันสมัยและเป็นเจ้าตนเองตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองไปพร้อมกับการสร้างความแข็งตั้งด้านต่างสาธารณสุขไปสู่ชนบทสุขยุคพนักงานสาธารณสุขอยู่ขันเมืองสุขศาลาสมทบกับอาสาสมัครบ้านหรือเอิ้นว่าอสบเฮ็ดเวียกงานสุขศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกวดพยาธิบริการปิ่นปัวอาการเจ็บอยู่เขตหากาซอกลิกพร้อมทั้งสุ่มใส่สังคมเข้มแข็งด้านการบริการขั้นพื้นฐานด้วยการอบรมยกระดับคณะกรรมการรักษาสุขภาพขั้นบ้านและอสบเพื่อเป็นผู้เฮ็ดเวียกสุขภาพสุขศึกษาบุคคลประชาชนบรรดาเผ่าเข้ารับการบริการรักษาสุขภาพอยู่สถานที่บริการก็คือการรับวัคซีนป้องกันพยาธิการเกิดลูกมีเพศซวยไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งระบบส่งต่อคนเจ็บไปหาสถานที่บริการบอนที่มีเงินไขดีกว่าในกรณีอาการเจ็บหนักและสุขเสริญให้ทันเวลาท่านนางไปคำคัทธิยะยังได้ชี้แจงตึงว่าในตอนหน้านี้เพื่อประกอบส่วนของในการพัฒนาส่วนระบบและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ผลดีกระทรวงสาธารณสุขจะได้สุ่มใส่ยกระดับให้ประชาชนรับบรรดาเผ่ามีสุขภาพแข็งแรงมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดำรงชีวิตและเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติ

0: 14ตัว4บอกที่สภาแห่งชาติทำพ้องให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้อ้าวเป็นอีกคำชี้แจงของท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคือท่านนางไบคำคัทธิยะต่อข้อสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในโอกาสที่รัฐบาลได้นำเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขการพัฒนาสุขภาพและแก้ไขความทุกข์ยากเข้าไปผ่านอยู่ในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเพื่อให้สมาชิกสภาแห่งชาติได้คุ้นคั่วพิจารณาและประกอบความเห็นเข้าใจภายหลังที่มีข้อสักถามทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ชี้แจงเนาะเกี่ยวกับการปลดปล่อยเข้าในเวียกงานพัฒนาสุขภาพและแก้ไขความทุกข์ยากในของเขตเวียกงานสาธารณสุขนั่นเองและมีอีกข่าวหนึ่งวันที่9กรกฎาคมนิทานพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเข้าพบปะกับท่านประเดิมพรสุนทรีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสระวันและการปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความเห็นครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีลักษณะสั่งสั่นในสายยกสูงประสิทธิภาพการปกป้องคุ้มครองแรงงานภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะแม่เล็งใส่คะแนนการที่เป็นทางแห่งของแขวงเป็นต้นแขนงกสิกรรมและการผลิตอาหารรวมทั้งการเล็งใส่การออกบัตรทะเบียนแรงงานให้แรงงานต่างประเทศเข้าไปเฮ็ดเวียกในฟาร์มกสิกรรมและโรงงานปรุงแต่งอาหารภายในแขวงให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชได้เน้นย้ำถึงความสำคัญการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ชอบธรรมของแรงงานลาวที่เฮ็ดเวียกในภาคกสิกรรมเพื่อเขาเจ้าได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัยในการเฮ็ดเวียกและเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงอยู่ตามบรรดาหัวหน่วยแรงงานและก็โครงการลงทุนด้านกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ที่มาลงทุนอยู่แขวงสระวันพร้อมทั้งเสนอให้องค์การปกครองแขวงช่วยเพิ่มทวีการนำภาษีน้ำอำนวยความสะดวกและก็หัวมือยังใกล้ชิดกับแขนงการแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อการติดตามกวดการซุกยุ่งบรรดาบริษัทผู้ประกอบการด้านกิจกรรมอาหารปฏิบัติตามกฎหมายด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดแหน่ใส่ยกสูงคุณภาพชีวิตของแรงงานและสร้างความมั่นคงด้านเสบียงอาหารให้เติบโตอย่างยืนยงส่วนท่านประเดิมพรสุนทรีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสระวันได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการไปเคลื่อนไหวเวียงงานของคณะผู้แทนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของแขวงและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มส่วนโดยเพิ่นจะซี้น้ำให้บรรดาแขนงการเกี่ยวข้องอ้อมข้างแขวงเป็นต้นมันแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงและก็แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงให้เน้นใจเวียงงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพเพิ่มทวีความใจใส่ประสานงานหัวมือยังใกล้ชิดกับคณะผู้สอบของกระทรวงเพื่อรับประกันให้แรงงานได้รับการปกป้องตามกฎหมายเหตุให้กิจกรรมโครงการได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลสูงอยู่ภายในแขวงสารวันนั่นเองขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเขตที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมื้อกับพบกันเจ็ดมื้อ6:30 7:00ซึ่งเป็นรายการมีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนาซูนันเรดิโอและเข้าไปรับฟังเสียงได้เนาะทางวิทยุ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาเมืองบรรดาแขวงและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้เอาใจใส่ในการถ่ายทอดเสียงโดยเฉพาะระบบเสียงต่อจากวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาโอกาสนี้แต่อย่าลืมวันนี้ขอความมุ่งน้ำเติมวิทยุบรรดาเมืองบรรดาแขวงระบบโทรคมทุกท้องถิ่นจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวด้วยพิธีอัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของสภาแห่งชาติสุดถี่10จากหอประชุมสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ซึ่งจะเริ่มถ่ายทอดในเวลา 13:45 นเป็นต้นไปขอขอบใจล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ไปฟังข่าวกันต่อข่าวนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่8-10กรกฎาคมที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาเซียนก็ได้จัดกองประชุมครั้งที่33ของคณะกรรมการเวียกงานแขนงพืชอาเซียนเนาะโดยการเป็นประธานของท่านนางจันทคอนบุรพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีท่านบุญจันทร์กลมบุญปัญญาสิทธิ์หัวหน้ากลมปลูกฝังแล้วก็ดร.ฟาร์มกวงมิ่งหัวหน้าแขนงเสลียงอาหารเกษตรกรรมและป่าไม้กองเลขาอาเซียนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและปัจจุบันนี้อาเซียนกำลังยืนอยู่ในระยะข้ามผ่านที่สำคัญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั่นก็คือเปลี่ยนจากแผนยุทธศาสตร์2011-2025เข้าสู่ขอบแผนงาน5ปีฉบับใหม่2016-2030ซึ่งแผนงานนี้ก็แม่นการสืบต่อสร้างสาจากผลสำเร็จในมากผลในอดีตพร้อมทั้งแก้ไขสิ่งท้าทายใหม่ๆที่พร้อมเกิดขึ้นเป็นต้นแม่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผันแปรทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและความบ่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ ยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับปี2026-2030แม้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกับการกสิกรรมแบบยืนยงความปลอดภัยของเสบียงอาหารและความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารโดยมีนวัตกรรมเป็นแห่งขับเคลื่อนสำหรับประเทศลาวขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถึงว่าความมุ่งมั่นแห่งกล้าร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนฮวดในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์เหล่านี้ในนามประชาคมอาเซียนเดียวกันและเป็นตลาดร่วมกันลาวจะสืบต่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เทคนิคและเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดแม่นการแบ่งปันเสบียงอาหารของพวกเราเพื่อป้องกันความมั่นคงด้านเสบียงอาหารให้ทั่วภาคพื้นคะแนนการพืชต่างหน้าโดยทุกคนที่ถ้อยเข้าห่วมของประชุมนั้นแม้มีบทบาทสำคัญยิ่งในภาคพื้นและคะแนนการนี้กับกลุ่มประชากรเป็นส่วนหลายและก็เป็นแรงไล่ครับต้นต่อของประชาชนหลายห้อนล้านคนสำหรับประเทศลาวกสิกรรมยังคงเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประชากรประมาณ78ส่วนห้อยมันขึ้นกับคะแนนการนี้เฉพาะคะแนนการพืชอย่างเดียวมันกลุ่มเอาสหส่วนห้อยของผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GNP และพืชธัญญาหารพอเพียงพอแต่เป็นเสบียงอาหารเท่านั้นยังเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าในอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้เป็นสินค้าทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะลาวมีความภาคภูมิใจในการกสิกรรมอินทรีย์และก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยืนยันมาตรฐานการที่ดีเนาะเป็นต้นข้าวเหนียวกาแฟซาผักสินค้าอื่นแต่จุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทบทวนคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติหน่วยงานวิชาการด้านพืชเสบียงอาหารอาเซียนและคณะเซียวซานด้านการเสริมยงมาตรฐานสุขอนามัยพืชโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมที่ค้างไว้ในปี2025พร้อมทั้งวางแนวเวียกสำหรับปี2026อันนั้นก็แม่นกองประชุมครั้งที่33ของคณะเวียกงานแขนงการพืชอาเซียนเนาะที่จัดขึ้นอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยกรมปลูกฝังกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองเลขาอาเซียนนั่นเองเอาเวลาเนี่ยก็ยังเหลือบ่หลายเนาะพวกเขาไปฟังอีกข่าวนึงก่อนข่าวนี้แม่นข่าวของห้องการคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามเผยแพร่ซึมซึมเอกสารสำคัญของชาติของพรรคซึ่งวันที่7กรกฎาคมนี้ห้องการคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามได้จัดกองประชุมเผยแพร่ซึมซึมเอกสารสำคัญของชาติของพรรคโดยการเป็นประธานของท่านจันทพรคำมณีจันทร์กรรมการคณะกรรมการพรรคกระทรวงการเงินหัวหน้าห้องการคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามกับมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของร่วมและในกองประชุมครั้งนี้ท่านจันทพรคำมณีจันทร์ก็ได้เผยแพร่เสริมซื้อเอกสารสำคัญของสร้างของพรรคเพื่อการให้สมาชิกพรรคพนักงานภายในห้องการคณะกรรมการฮุ่งเรือเวียดนามได้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติมูลเสื้ออันพิการฐานในการพาวงปิดล้อมของกองที่2เดือนส่วนที่องค์ไหหินเชียงขวางครบรอบ67ปีเอกสารวันค่ายวันเกิดของประธานทุนจีมินครบรอบ136ปีและเอกสารอื่นๆจากนั้นท่านดาวอนวงอ่อนจันทร์ห้องเลขาหน่วยพรรคห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการฮุ่งเรือเวียดนามได้เผยแพร่เสริมซื้อเอกสารวันเปิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีตอนท้ายเนาะท่านวัดไซพลเสนากรรมการหน่วยพักห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการห้องเมืองเวียดนามและท่านผู้โค้งเทพไก่ซ้อนห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการห้องเมืองเวียดนามได้ดำมุนเสื้อใส่บอลเป็นสภาพมันยิ่งใหญ่ความสามารถพิเศษการมุ่งด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามในโอกาสระลึกวันเซ็นสนธิสัญญาเป็นสภาพและการเมืองลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งเสริมการทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีเนาะในใจในสมาชิกพรรคพลังงานทั้งผู้เข้าใจเนื้อในมูลเสื้อของวันสำคัญทั้งหมดเพื่อนำเอาทัศนะการหุ่นแบบพิเศษลาวเวียดนามไปพันขยายนะเมื่อนับขยายตัวอย่างครอบด้านและยืนยงยาวนานนั่นเองไปฟังข่าวจากท้องถิ่นมานี่ข่าวสุรัญญาท่ายของรายการและก็มีข่าวจากท้องถิ่นจาก3แขวงคราวนี้พวกเราเริ่มต้นจากแขวงเวียงจันทน์กันก่อนวันที่7กรกฎนี้ห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมสูงยุติตามการจัดตั้งปฏิบัติงานของกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอยู่แขวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยคณะจากศูนย์กลางและแผนการเกี่ยวข้องคันแขวงเข้าห่วมนักข่าวแขวงเวียงจันทน์มีรายงาน
1: ท่านเสงจันทร์ดาลวงศ์หัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงเวียงจันทน์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนซึ่งท่านได้กล่าวว่าภายหลังที่แขวงเวียงจันทน์ได้ออกนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนแขวงก็ได้มีการนำพาซีน้ำเบียกงานส่งเสริมและคุ้มครองตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่โดยเฉพาะการค้นคว้าพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนใหม่การคุ้มครองติดตามและประเมินโครงการลงทุนที่มีการอนุญาตในระยะผ่านมา หลังจากนั้นบรรดาภาคส่วนดังกล่าวก็ได้มีการประกอบคำหินปรึกษาหารือและได้มีความเป็นเอกภาพสูงต่อความจำเป็นของการประเมินดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับเลขที่530ทับนย.เพื่อเฮ็ดให้สามารถตอบสนองความเรียกร้องต้องการของภาคและรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้มีความสะดวกปรับปรุงกลไกและขอดขันให้มีความโรงเรียนรวมศูนย์และว่องไวขึ้นกว่าเก่า
0: ขอบใจนะครับจากแขวงเวียงจันทน์ไปทั้งแขวงขมวนเมืองคุณค้ำแขวงขมวนมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะ5วันมหอดวันที่7กรกฎนี้ก็เฮ็ดให้ระดับน้ำอยู่ภายในเมืองคุณค้ำเพิ่มขึ้นเนาะการนำคุณคำก็ได้ลงไปติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อกวดเบิ่งสภาพน้ำท่วมอยู่ทางเมืองคุณคำนักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
2: การลงติดตามในครั้งนี้พบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลายจนเฮ็ดให้เส้นทางสัญจรคุณคำกองรอเขตบ้านนาคำลงหาบ้านนากลางถูกตัดขาดรถน้อยใหญ่บ่สามารถไปมาได้น้ำก็เริ่มไหลเข้าเฮือนหอสันลุ่มเฮือนของประชาชนเขตบ้านนากลางบ้านแกงและบ้านม่วงน้ำสางไห่นาบางส่วนถูกน้ำท่วมส่วนเขตบ้านหนองหางเก่าแม่นถูกน้ำท่วมการสัญจรถูกตัดขาดปัจจุบันประชาชนแม่น้ำไซเฮือจักเล่งน้ำซัดและทรัพย์สินมีค่าออกจากสถานที่ดังกล่าวไปไว้บนที่ปลอดภัยการลงติดตามในครั้งนี้การนำเมืองคุณคำได้ให้องค์การปกครองบ้านคะแนนการที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงถ้าหากระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นให้แจ้งประชาชนอพยพออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงโดยไวและแจ้งให้เมืองรับทราบเพราะในปัจจุบันเรือจักรของเมืองก็เทียบท่าเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถและการลงติดตามในครั้งนี้การนำเมืองคุณคำยังได้มอบเครื่องอุปโภคจำนวนหนึ่งให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกด้วย
0: ให้เอาใจใส่ติดตามตื่มเนาะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์เพิ่นยังแจ้งเตือนฮอดวันที่12บ่ได้พายุไมซักให้ได้เนาะว่าจะเป็นฝนตกระดับคอยหาปานกลางตกหนักเด้ฉะนั้นผู้ใดที่อยู่แคมแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะแม่น้ำคลองในสาขาต่างๆให้มีความระมัดระวังอยู่ทางเมืองคุ้มค้ำเช่นเดียวกันคอยสืบต่อติดตามนั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวเตรียมเหตุการณ์ประจำวันศุกร์วันที่10กรกฎคม2016อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีอัดของประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของสภาแห่งชาติสุทธี10จากของประชุมสภาแห่งชาติจากหน่วยงานถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพของวิกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ในเวลา 13:45 นาทีเป็นต้นไปของมื้อนี้มื้อนี้เวลารายการหมดแล้วอวยชัยพรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวดำเนินการทุกคนลาไปก่อนสบายดี
3: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้สำเร็จการประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงศูนย์กลางสร้างนุมประชาชนปฏิบัติลาวสำรวจพื้นที่เพื่อจะนำแสงสว่างและสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติเริ่มเปิดรับลงทะเบียนสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์แล้วเวียดนามก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาจำนวนประชากรใหม่ญี่ปุ่นเล็งขึ้นค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัยชาวต่างประเทศสูงสุด 75,000 เยนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกองแก้วเสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินกฎหมายฉบับนี้ประกอบมี11ภาค14หมวด97มาตราได้เพิ่มเข้าใหม่1ภาคปรับปรุงเงื่อนในทั้งหมด78มาตราหากสาไว้คือเก่า10มาตราและเพิ่มเข้าใหม่9มาตราเพื่อเห็นให้มีเงื่อนในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าท่านนางบุญสุวรรณโพไซสนะศักดิ์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นใส่มาตราที่3ข้อที่11ที่เว้าถึงการประพฤติวินัยระเบียบการเงินเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบหางกฎหมายปรับปรุงบางเนื้อในเพิ่มเติมเพื่อหับประกันเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติระเบียบวินัยการเงินมีผลศักดิ์สิทธิ์หลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้มาตราที่5ที่เว้าถึงพันธะต่อบุคคลและนิติบุคคลและมาตราที่11เว้าถึงเงินแห่รัฐบาลและเงินแห่ท้องถิ่นเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเขียนคืนบางคำศัพท์เพื่อให้มีความกระจ่างแจ้งเติม
2: ในมาตราที่3นั้นมาตราที่3โดยพื้นฐานจะเป็นเอกภาพนั้นแต่ทางด้านการเขียนข้าพเจ้าคิดว่าควรเติมเนื้อในใส่เพื่อให้เปิ้นว่าอ่านและก็มีความเข้าใจมีชีวิตชีวาขึ้นนั่นแหละโดยเฉพาะอยู่ในข้อ11เสนอให้เติมใส่ว่าการประพฤติต่อด้วยการจะตั้งปฏิบัติด้านการเงินซึ่งมันแสดงถึงแสดงออกทางด้านวินัยการเงินหามาตราหานี่มันบอกถึงพันธะของบุคคลอีกทีบุคคลในการจะตั้งปฏิบัติขอเสนอเอาพันธะอื่นๆนี่เขียนใส่ในเหนือในนี่ได้บ่พันธะอื่นๆนี่ยังในพันธะอื่นๆเนาะเนื่องจากว่าอื่นๆนี่มันจะเป็นซองวางในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงหนาร้ายคำว่าอื่นๆต่ออีกเหนือในที่ว่าย่างถือต้องครบถ้วนนั่นค่ะพระเจ้าคิดว่าเป็นคำเบาฟุ่มเฟือยหรือว่าเหลือตัดออกก็ได้เนื่องจากว่าเฮาแหละกำหนดอยู่ในนี้ว่าตามกฎหมายและระเบียบหลักการและทันเวลามีการครบถ้วนแล้วก็ครบสุดแล้วเนาะในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงจุดที่3อยู่ในมาตรา11ค่ะพระเจ้าอยากเปลี่ยนนี้บอกถึงกันบอกถึงเงินแห่รัฐบาลและเงินแห่ท้องถิ่นขออนุญาตปรับปรุงบางจุดแนวนี้เพื่อให้ใส่ว่าเพื่อนำใส่เขาในเรื่องงานที่จำเป็นอันหีบด่วนและสุกเสริญเนาะส่วนว่าเหตุสุดวิสัยนั่นนี่ก็ตัดออกก็ได้และจึงโตด้วยว่าเช่นเรื่องงานป้องกันสาธารณความสงบและภัย